ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นน่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอญเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

0: เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี
1: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโยงไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
0: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือ

0: ่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องหม่อนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอ่ะที่มันลำบากอ่ะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่านี่ผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นละว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆแล้วก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชัดชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องทับยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ทับยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแต่ก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นน่ะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่เคยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้เรามาปลูกตัวนี้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช้
1: วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะ

0: ความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ชัดชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บก่อนเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะเราลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกหม่อนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภาพันธ์มีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาคม

เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกมันจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ

0: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
1: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอรี่เนี่ยดูแลง่ายแล้วก็มันต้องใช้สารเคมีเราเอาจอบแค่ไม้ได้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้สารเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
0: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดี

0: ผลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
1: เวลาหม่อนมันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำ 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอ่ะอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2ครับงวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี้ไม่ต้องใช้สาร
3: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรอะไรไม่ได้กินเรามาทำหม่อนนี่เราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลก็ไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อขั้นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแล้วรูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

ถอนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่าในชวนของชวนพระองค์สามคือนครปฐมตลาดเดิม

0: าะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทุกวันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนานาชนิดจะถูกส่งมายังร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปกากะยอในแต่ละวันจึงมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะในคุณภาพความสดสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งผลิตบ้านขุนแตกตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,200 เมตรในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองมีราษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของานทำจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแปะหมู่5ถือเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกของประเทศ
1: ต้องการให้

0: ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี่ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนึงในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าก็บอกว่าต้องการคนงานมากๆเพราะเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้เลิกปลูกฝิ่นเด็ดขาดมาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาจะแยกตัวออกไปทำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำฟาร์มของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี่แล้ว
1: ระยะแรกของการจัดตั้งโครงฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในทันทีโดยมีพระราชดำรัสถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทำโครงการที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขมีความสงบนี่แหละคือกำไรของแผ่นดินนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจกว่า20ชนิดส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเหมือนในอดีต
2: ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด นะครับอันดับแรกก็คือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยครับจากเช่นว่าสมัยก่อนในการสร้างบ้านจะมีลักษณะเหมือนอพยพนะครับสร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็คือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้น2ในเรื่องของอาหารอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกพืชกะหล่ำที่เราส่งเสริมเป็นกะหล่ำหัวใจเขาถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากะหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกะหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
1: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม

มหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อ
2: ุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะ
1: พวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
3: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
4: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
2: เฮ้ยนี่แน่ฮะยอ
5: เฮ้ยเฮ้ยฮึ
4: ยาเฮ้ยยาพระราชามาแล้ว
3: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน
2: ่เฮ้ย
3: ยายายชนะ
4: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได
5: ้แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หน่อยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
5: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
4: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
3: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
4: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย้อยย
5: ้อยศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
4: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำดี
6: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
7: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
8: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
2: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
5: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
2: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่โอ้ย
5: ศิลา
4: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
2: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
4: ท่านอาจารย
1: ์ท่านอาจารย์มาช่วยแล้ว
6: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
8: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
2: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
7: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
2: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอ้าท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
4: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
2: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
7: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
2: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
7: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
2: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
6: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
4: ข้าจำได้แม่นเลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
2: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
6: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
2: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ 5
8: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
7: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
2: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
7: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
2: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
6: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
3: แผ่นดินไหว

0: ย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
1: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
2: ไปไปไป
3: น้อยเฮดจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำประสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะ
4: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องขาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำไชยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
1: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้อนแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหืม
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
5: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงจริงเห
3: ็นปะแก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชายพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: ื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกเนี่ย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเขียนวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
5: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดดูช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัว

0: มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: ง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
2: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
0: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

ความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องในงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพลนนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพลนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคนเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเราเนี้ยก็จะมีความรู้ถึงเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่างก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดาร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาใจเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็น4กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีบูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ออกไปทำไมวะ
1: พี่ผมขอโทษครับพี่ผม
2: จะมาสารภาพบาปเป็นคนเอาชีวิตตัวเองมอบเราจะได้เป็นคนที
1: ่ว่าครับไอ้สองเราสู้กับมันไม่รอดแน่ๆมันคนเยอะมากครับ

0: ิดดูแล้วนะเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะไม่ใช่แค่การปลูกข้าวปลูกผักกินอย่างที่พวกเราเข้าใจหรอกนายว่าไหม
1: ฮะเธอพูดเรื่องอะไรอ่ะ
0: คือเราคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงอ่ะมันไม่ใช่แค่การปลูกข้าวกับปลูกผักกินเองคือคนส่วนใหญ่อ่ะถ้าพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงเขาก็จะนึกถึงว่าต้องปลูกข้าวปลูกผักกินเองเหลือค่อยขายแต่เราว่ามันไม่น่าจะใช่แบบนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ฮะไหนลองว่ามาสิ
0: อย่างแม่พิมพ์เนี่ยเขาปลูกข้าวเลี้ยงปลาปลูกผักกินเองแล้วเหลือก็ค่อยขายตามเศรษฐกิจพอเพียงแต่ป้าเสงี่ยมอ่ะทอผ้าทำโฮมสเตย์ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมือนกันนะเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นหนี้ใครค่อยๆเติบโตขยายธุรกิจไปตามความพอเหมาะความพอดีมันเหมือนกับว่าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะใช้ได้ทุกอย่างเลยนะถ้าเราตีความว่ามันคือความพอเหมาะพอดีกับตนเองแล้วก็เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนนายคิดอย่างนั้นไหม
1: ไม่รู้ดิเราว่าเราตามเธอไม่ทันไว้เราค่อยคุยเรื่องนี้วันหลังดีกว่าไหม
0: นายนี่ชาทุกเรื่องจริงๆเอ้ยแล้วเรื่องหมอนินน่ะนายได้หาข้อมูลมาหรือเปล่าไม่ใช่มาด้นสดแบบไม่ถิ่มกับป้าเสงี่ยมนะ

0: นายแพทย์มารุธเหล็กเพชรหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าหมอเนนหมอหนุ่มผู้เสียสละจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอายุ35ปีหมอเนนเนี่ยเป็นขวัญใจชาวบ้านเกาะยาวใหญ่เลยนะเพราะว่าหมอเนนเนี่ยไม่ใช่แค่หมอที่รักษาโรคแต่เป็นหมอที่รักษาคนทั้งด้านกายและจิตใจหมอเนนเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดศูนย์แพทย์ชุมชนพุกในซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของเกาะยาวใหญ่นี่ไงเห็นป่ะใคร
1: จ้าเก่งจ้ะแล้วโทรบอกเขาหรือยังว่าเราจะไป
2: ยังไม่มีคนรับอ่ะ
3: แต่เราเคยโทรหาเขาแล้วจริงๆนะ
1: เราจะไปกันยังไงอ่ะ
3: โบกรถไหมล่ะประหยัดดี
4: เราสองคนมาจากกรุงเทพนี่ใช่ไหมครับ
3: ผมมาจากกรุงเทพครับ
4: น้องมาเที่ยวแล้ว
3: เปล่าครับพวกผมมาสัมภาษณ์หมอนีนะครับจะทำสารคดีออกทีวีครับ
4: อ๋อแล้วมีคนมารับยังอ่ะ
3: ยังเลยครับตอนแรกว่าจะลองไปกันเอง
4: โอ้ยน้องอีกไกลเดี๋ยวไปกันยังไงเดี๋ยวนะพอดีผมจะไปทางโรงพยาบาลไปครับพ่อแม่
3: รถไปไหม
1: ไปดิ
4: โอเคไป
1: ค่ะ
3: ฮัลโหลครับอ๋อครับออกเดินทางมาแล้วครับเพิ่งออกมาจากท่าเรือเองได้ครับเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับพี่หนิงรออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะ
5: ไปได้หนิง
1: คนที่นี่เขาดูสนิทกันเนาะ

0: Không, mời em thôi. Thôi lên được không?
1: พี่หนิงหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อ้าวพี่ชิดมาเพื
4: ่อเนี่ยให้น้องสักคนเนี่ยยืนเกียงกังอยู่ก็เลยพามาห้ามอที่โรงพยาบาลนี่ครับ
2: บ้านพี่ยูอีกสี่ก็มาส่งถึงนี่นะบาปไหม
4: เล็กน้อยมอทำอะไรมาวันนี้เล่นมออยู่ไหมครับ
2: ไม่ยู่ว่าเป็นลาตะวันเย็นถึงนี้รอบ
4: พูดเห็นผมกลับบ้านก่อนนะครับพอดีมีงานครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีนะครับ
2: เดี๋ยวเข้าข้างในกันเลยนะคะ
1: ครับ
2: เมื่อก่อนเนี้ยที่เกาะยาวใหญ่ไม่มีโรงพยาบาลหรอกนะมีแต่สถานีอนามัยอันที่จริงแล้วชาวบ้านที่เนี้ยเขาก็อยากมีโรงพยาบาลกันตั้งนานแล้วล่ะพวกเขาถึงขนาดรวมตัวกันเพื่อที่จะจัดคอนเสิร์ตการกุศลระดมทุนเพื่อที่จะหาเงินมาสร้างโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีจนหมอนินเข้ามาแกก็มาคิดว่าจะต้องมีแบบแปลนของโรงพยาบาลซะก่อนเพราะถ้ามีแบบที่ชัดเจนการขอทุนก็จะเป็นไปได้มากขึ้นแกก็เลยเชิญตัวแทนชาวบ้านฝ่ายต่างๆเข้ามาประชุมปรึกษาหารือกันถามชาวบ้านว่าโรงพยาบาลที่ชาวบ้านอยากจะใช้ควรจะมีอะไรบ้าง
3: แบบนี้คนที่นี่เขาก็เหมือนเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเองเลยนะคะเพราะเขาออกแบบกันเอง
2: ก็คงเป็นแบบนั้นแต่โรงพยาบาลของเราที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่รักษาคนไข้เท่านั้นเพราะนั่นน่ะมันเป็นปลายเหตุหมอนินแกว่าโรงพยาบาลเนี่ยควรดูแลคนที่นี่ไม่ให้ป่วยเตะจะได้ประหยัดเวลาของชาวบ้านประหยัดเงินของรัฐขนมบ้าบินของที่เนี่ยอร่อยมากเลยนะเป็นขนมขึ้นชื่อของเกาะยาวหมอนินเนี่ยเคยใช้มันเป็นเครื่องมือในการหาทุนมาสร้างโรงพยาบาลด้วยล่ะ
1: ยังไงอะครับ
2: รู้จักงานสถาปนิกสยามไหมหมอนินเนี่ยเอาโมเดลที่คิดกันกับชาวบ้านไปแสดงในงานนั้นด้วยแล้วก็เอาขนมบ้าบินของบ้านหลังนี้ไปวางขายด้วยทำแพ็กเกจซะสวยเลยนะข้างในเนี่ยได้สอดแทรกกระดาษแผ่นเล็กๆที่บอกเล่าเรื่องราวของเกาะยาวใหญ่แล้วก็เชิญชวนให้คนมาสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลในชุมชน
1: แล้วก็มีคนเข้าใจเห็นใจในตัวหมอแห่มาบริจาคจนมีเงินพอสร้างโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
2: เปล่าจ้ะภาครัฐเนี่ยได้เทงบลงมาช่วยเพราะเห็นความตั้งใจของชาวบ้านพอชาวบ้านเสนอขึ้นไปภาครัฐเนี่ยก็เทงบลงมาช่วยจนได้สร้างโรงพยาบาลอย่างที่เห็นนี่แหละจ้ะ
1: อ้าวทีแรกเนี่ยผมนึกว่าหมอนินเนี่ยเป็นผู้นำชาวบ้านซะอีกแต่นี่กลับกลายเป็นว่าชาวบ้านน่ะนำให้หมอนินทำคืออย่างที่ผมเคยสัมภาษณ์มาครับอย่างป้าพิมพ์ป้าเสงี่ยมเนี่ยเขาทั้งสองคนน่ะทำตัวคนเดียวและทำมาโดยตลอดจนชาวบ้านเห็นดีด้วยเลยไปร่วมกับแกแต่อย่างหมอนินเนี่ยเป็นพวกดันหลังชาวบ้านแท้ไม่รู้พ่อผมจะส่งมาที่นี่ทำไมไม่น่าจะใช่ผู้นำ
2: จะคิดอย่างนั้นก็ได้นะแต่หมอนินเนี่ยมีเครือข่ายเยอะนะมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยที่โรงพยาบาลกันเยอะมากันหลายรุ่นแล้วเดี๋ยวพี่มีอะไรให้ดูนี่จ้ะอาสาสมัครรุ่นนี้เขาทำกันเขาเข้ามาช่วยหมอนินเนี่ยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่น่าจะส่งออกไปขายที่อื่นได้มากขึ้นเย็นนี้เขาจะมีปาร์ตี้เลี้ยงส่งกันน้องสองคนจะไปคุยกับเขาก็ได้นะพี่ต้องไปอยู่แล้ว
1: คงไม่หรอกครับมันไม่น่าจะเกี่ยวกันสิ่งที่ชาวบ้านทำขายไม่น่าจะเกี่ยวกับการแพทย์การสาธารณสุขตรงไหน
2: หมอนินเนี่ยก็มีแนวความคิดว่าถ้าเราส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ส่งออกได้มากขึ้นชุมชนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านก็จะมีอยู่มีกินมากขึ้นเขาก็จะมีความสุขไม่เครียดการเจ็บป่วยของเขาก็จะลดลง
3: ก็เรียกได้ว่าสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาใช่ไหมคะ
2: จ้ะ
1: เหรอ
2: เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันฝั่งโน้นนะเดี๋ยวพี่ขอไปเก็บที่รถก่อน
3: นายเป็นอะไรของนายอ่ะ
1: เราไม่ชอบเลยอ่ะพวกที่ชอบดันหลังให้ชาวบ้านออกรับหน้าอย่างเงี้ย
3: นายพูดอย่างนี้ได้ไงมันน่าเกลียดแล้วพี่หนิงเขาจะคิดยังไง
1: พร้อมอะไรอ่ะออมเราขอโทษ
3: อ่านแผนทัพที่ได้มาจากห้องสมุนไพรที่โรงพยาบาลน่ะมันบอกว่ากรุ๊ปเลือดอะไรเหมาะกับสมุนไพรอะไรนายกรุ๊ปอะไรหรอ
5: ของเราไม่มีในนี้เรากรุ๊ป OH ในครีป
3: ไปดีกว่าค่ะ
6: ไอ้ครัวมาได้ดูกันท้ายในที่ว่ะยุ่งไปกับโลกโลก
2: นั่นน่ะลุงน้อยลูกแกเพิ่งตายเมื่อเดือนที่แล้วก็เพราะไอ้แจ็คที่ขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อสักครู่นี่แหละอ่ะข้ามไปกินข้าวฝั่งนู้นกันเถอะหิวจะแย่ละ
7: ไอ้แจ็คเนี่ยมันพาลูกลงไปติดยาจนเสียผู้เสียคนลุงก็อยากให้มันเลิกก็เลยพาไปรักษาที่ฝั่งภูเก็ตนู่นพอมันหายลุงก็พามันกลับมาบ้านแต่ไอ้ชั่วแจ็คมันก็มาพาลูกไปอีกแต่ก็ได้เพียงครั้งเดียวลูกลุงช็อกยาตายครั้งสุดท้ายตอนนี้นักท่องเที่ยวมานี่เยอะๆเนี่ยนะพวกนายทุนมันก็มาลงทุนสร้างโรงแรมสร้างร้านอาหารอย่างก็เปลี่ยนไปเด็กวัยรุ่นที่นี่มันก็ติดยาขี่มอเตอร์ไซค์แว้นๆอย่างที่หนูเห็นมันไม่เหมือนสมัยก่อน
1: ลุงช่วยเล่าเรื่องสมัยก่อนให้ฟังได้ไหมครับ
2: น้องสองคนมาหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลของเราเขาจะไปออกทีวี
7: ลุงเองก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลอะไรนักหรอกถ้าหนูอยากรู้รายละเอียดจริงๆเนี่ยให้พี่หนิงก็พาไปหาป้าสยามเพราะแกเป็นคนเก่าแก่และเป็นรุ่นแรกของที่นี่เลย
2: ว่าจะพาไปอยู่เล่าเหรอลุงน้อยป้าสยามเนี่ยแกทุ่มเทให้กับงานสาธารณสุขของที่นี่มาโดยตลอดแกอยากให้ที่นี่เนี่ยมีโรงพยาบาลก่อนที่หมอนินจะมาเสียอีก
1: โหน่าสนใจจังเลยนะครับดูคนที่นี่เนี่ยสามารถเป็นคนต้นแบบได้หลายคนเลยแต่คงไม่ใช่หมอนินหรอก
2: พี่ขอตัวก่อนนะจ๊ะนายนี่ไม่ไหวเลยนะทำตัวเป็นเด็กๆไปได้ทำไมไม่ฟังเขาก่อนล่ะถ้านายตัดสินเขามาแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เรากลับเลยก็ได้นะพวกอาสาสมัครเขาโทรมาบอกพี่ให้ชวนเราสองคนเนี่ยไปปาร์ตี้ด้วยเห็นว่าหมอนินเนี่ยจะรับปากว่าจะมาเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ไปหาป้าสยามกันก่อน
1: สวัสดีครับป้า
8: สวัสดีครับ
1: ผมอยากถามครับผมว่าในสมัยหนุ่มๆครับป้าทำหน้าที่อะไรล่ะครับ
8: ตอนที่ประมาณสัก30 32ปีอายุตอนนั้นก็เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
1: แล้วตอนที่เกาะยาวยังไม่มีโรงพยาบาลนะครับเวลาชาวบ้านป่วยเนี่ยมีวิธีรักษากันยังไงหรอครับ
8: ก็ต่างท่านสมเด็จย่าคือพระราชินีท่านก็สำรวจต้องดินธุรกันดารอย่างที่ก่อยาวบ้านพุ่นในหรือว่าก่อยาวน้อยก่อยาวใหญ่ต้องก็ให้บริการเรื่องของการรักษาทางวิทยุเราเป็นเครือข่าย จากโรงพยาบาลพงากรตัวแม่แล้วก็วังสะประทุมเป็นท่านเป็นศูนย์ใหญ่ที่ควบคุมดูแลของเครือข่ายทั้งหมดทางศูนย์หรือว่าทางวังสะประทุมที่ตัวแม่

0: ขาจะให้ยามาแล้วก็ให้รูปภาพที่ศีรษะเป็นตำแหน่งหมายเลขอะไรและหน้าอกซ้ายขวาหมายเลขอะไรแล้วก็ช่วงลำไส้หมายเลขอะไรเนี่ยให้มาเป็นสรีระแล้วก็ให้รหัสเป็นหมายเลขมาหมดเลยทุกส่วนนายแพทย์ตอนนั้นก็มีวิทยุสื่อสารที่ติดต่อกับผมว่าบอกว่ามีธุระใดด่วนต้องการจะปรึกษาเรื่องอะไรเราก็พูดคุยกันบอกว่าสมมุติว่านายกเจ็บป่วยมาในตำแหน่งไหนแล้วก็อาการยังไงชีพจรยังไงก็พูดคุยกันทางหมอก็ให้รหัสของยาบอกว่า 1.2 จำนวน10เม็ดครั้งละ1เม็ดวันละ3ครั้งหรือว่าทุก4ชั่วโมงเวลาปวดตามดูสัก3วันนะแล้วก็ติดตามดูอาการด้วยถ้ายังไงไม่ดีขึ้นก็ส่งโรงพยาบาลด้วยว่ารักษาต่อ
1: แล้วที่มาที่ไปของการมีโรงพยาบาลในเกาะยาวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอครับ
0: คุณหมอนินก็ปรารภหน่อยนึงว่าเอ๊ะพวกเราถ้าจะทำให้มันเป็นโรงพยาบาลสักหน่อยได้ไหมจินตนาการกันก็คุณหมอนินบอกว่าให้รูปแบบนั้นอย่างเจ้าก่อยาวที่จะคิดว่าจะพอใจจะทำในลักษณะไหนคุณหมอนินบอกว่ามีคณะนักศึกษาของรุ่นน้องแล้วก็สนิทกันมากก็อยากจะเชิญเขามาพูดคุยด้วยก็มาเขียนรูปแบบแล้วก็มาสุ่มตัวอย่างถามว่าชาวบ้านต้องการไหมก็เรียกชาวบ้านมาประชุมกันแล้วเราพูดคุยกันว่าทำอย่างนี้รูปแบบอย่างนี้พอใจไหมมีที่ตรวจผู้ป่วยแล้วก็มีที่พักผู้ป่วยแล้วก็มีที่ทำเวลามีครรภ์ทำคลอดก็มีแล้วก็ต้องห้องพักของที่ละหมาดของผู้ป่วยญาติที่มาเยี่ยมเพราะว่าญาติมีผู้ป่วยสักหนึ่งคนเนี่ยก็ญาติมีเยอะเวลาจะมาเยี่ยมถึงเวลาเขาก็ต้องหาที่ละหมาดทีนี้เราก็ต้องจัดสถานที่ให้เขาก็ทุกอย่างก็ลองคิดว่านี่คือความต้องการของชุมชน
1: ในความคิดเห็นของป้าครับถ้าที่เกาะยาวไม่มีหมอนินที่นี่จะมีโรงพยาบาลหรือเปล่าครับ
0: คงจะมืดหลายด้านนะฮะมันจะมืดไปทุกด้านนั่นแหละเป็นชาวบ้านเนี่ยจะไม่มีความสามารถจังหวัดอยู่ที่ไหนกระทรวงอยู่ที่ไหนรูปแบบหน้าตาในเรื่องของการคิดอ่านเรื่องนี้ก็ขวัญอย่างเดียวทั้งอย่างที่สองถ้าไม่มีหมอนินประจำอยู่คงจะเกิดยากก็เหตุผลที่ว่าโรงพยาบาลทุกแห่งต้องมีแพทย์ประจำอยู่เราก็การันตีหรือว่าตอบได้ว่าเป็นโอกาสของชาวตำบลผู้ในที่จะได้รับขนานนามยกฐานะเป็นโรงพยาบาลเพราะเรามีแพทย์อยู่นี่ที่มาของตรงนั้นครับ
1: ในความคิดเห็นส่วนตัวของป้าครับป้าคิดว่าหมอนินเป็นคนยังไงครับ
0: ครับคุณหมอมารุธหรือคุณหมอนินที่เข้ามาอยู่ตอนนี้เป็นแพทย์คนแรกของเกาะยาวที่มาอยู่แล้วไม่อยากจะปรับเปลี่ยนกับแพทย์คนอื่นฐานะความเป็นอยู่ความสะดวกสบายไม่มีฮะแต่ว่าท่านอยู่ได้ท่านบอกว่าท่านชอบโชคดีจากพระผู้เป็นเจ้าที่ให้หมอนินเป็นผู้ที่เป็นแพทย์ที่มาเกิดอยู่ที่ในตำบลผู้ในของเรา
1: ขอบคุณมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ

0: เอ้าวันนี้มาแล้วนี
1: ่เดี๋ยวนี้เก่งขึ้นแล้วนี่พอฟังป้าสยามมาแป๊บเดียวก็จำคนที่จะมาสัมภาษณ์ได้แล้วเนาะ
0: เปล่าหรอกเราเพิ่งได้ความคิดใหม่เมื่อวันนี้เองคือความคิดเก่าที่เรามีอ่ะเราคิดว่าผู้นำอ่ะจะต้องนำชุมชนที่เราไม่ชอบหมอนินอ่ะเพราะว่าแกคอยผลักชุมชนจากข้างหลังให้ชุมชนออกหน้าเป็นนิสัยที่เราไม่ชอบอ่ะเราได้ความคิดใหม่แล้วอ่ะเราคิดว่าหมอนินอ่ะเป็น
2: อ้าวป่ะไปปาร์ตี้กับเขากัน
0: ครับ
1: ค่ะ
3: คือพี่หมอครับถ้าสารคดีเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ได้เล่าเรื่องพี่หมอให้คนเดียวแต่จะไปเล่าเรื่องชาวบ้านด้วยอ่ะเพราะผมคิดว่าชาวบ้านเนี่ยคอยช่วยเหลือพี่หมอแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หลายๆอย่างสำเร็จพี่หมอจะว่าอะไรหรือเปล่าครับ
4: เฮ้ยจะว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะตอนที่น้องติดต่อมาสัมภาษณ์อ่ะพี่ก็อยากจะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านอย่างเดียวมากกว่าจะไปซ้ำไปนะ
3: อย่างนี้แปลว่าผมไม่ต้องพยายามเล่าให้พี่หมอเป็นฮีโร่เลยใช่ไหมครับ
4: อืมใช่ไม่ใช่ฮีโร่อะไรทั้งนั้นอ่ะคนมักจะเข้าใจผิดว่าพี่มีอยู่ที่เนี่ยมันเกาะห่างไกลแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของการเสียเท่าไหร่จริงแล้วไม่ใช่เลยมันเป็นสิ่งที่พี่ชอบคิดดูดิอาร์ตลองคิดอีกมุมนึงนะถ้าเกิดว่าคนจะมาเที่ยวที่เนี่ยต้องมาในวันหยุดใช่ไหมพี่สามารถจะมาดูทะเลรูปปั้นตกได้ทุกวันเลยมันเป็นสิ่งที่พี่เลือกแล้วมีความสุขสำหรับตัวของพี่เองแต่ถ้าทุกคนมันจะมีความสุขไปด้วยมันก็เป็นสิ่งดีใช่ไหมอาร์ตมันไม่ใช่เรื่องของฮีโร่อะไรทั้งนั้นแหละอาร์ตไปทำเรื่องชาวบ้านเถอะคนพวกนั้นน่ะก็เป็นฮีโร่ตัวจริง
3: แต่ผมว่าพี่หมอเนี่ยเป็นฮีโร่นะครับแต่เป็นฮีโร่อีกแบบเป็นฮีโร่ที่เป็นผู้นำของชาวบ้านเป็นผู้นำที่เดินไปด้วยกันฟังความคิดเห็นกันเคารพซึ่งกันและกันถ้าไม่มีพี่หมอเนี่ยชาวบ้านอาจจะหลงทางก็ได้นะครับผมว่าพี่หมอเนี่ยเป็นฮีโร่นิรนาม
4: เฮ้ยพี่ไม่ใช่ฮีโร่อ่ะนิรนามก็ไม่ใช่แต่นั้นอ่ะพี่แค่ทำหน้าที่ของหมอคนหนึ่งที่ดูแลสุขภาวะของคนบนเกาะเนี่ยแล้วทุกคนบนเกาะก็ทำหน้าที่ของตัวเองลองคิดดูนะบนโลกเนี้ยถ้าทุกคนทำหน้าที่ได้ดีเท่าคนบนเกาะยาวเนี่ยโลกก็ไม่จำเป็นต้องมีฮีโร่ใช่ไหมครับแป๊บนึงนะพี่นี
1: ่
4: งานเข้าแล้วมีเคสด่วนอ่ะต้องไปโรงพยาบาลอ่ะต้องแบบมีเคสฉุกเฉินแบบเสียเลือดมากยังไงที่เนี่ยพี่ผมฝากด้วยนะน้องเดี๋ยวพี่ต้องไปก่อนนะมีเคสด่วนที่โรงพยาบาลไงตัดสนุกกันเหมือนเดิมนะโอเคเฮ้ยมีเคสด่วนที่โรงพยาบาลถ้าพวกเราอยากไปก็โอเคนะเก็บข้อมูลได้ไปไหม
1: ไปค่ะ

0: แข่งกันมาซี่กันไอ้แจ็คมันเชี่ยวถ่ายรถกระบะลมลงครูนนมันนอนร่องอยู่หน้าบ้านพอดีขาคาดรุงเร่งเลยคาดเห็นมันร้องเอ็นดูมันเลยพามันมาส่งแต่ข้าไม่สนใจอะไรมันหรอกนะไอ้ห้าเนี่ยข้าเกลียดมันจะใต้ห่าอยู่แล้ว
1: ออมใช่ลุงคนเมื่อกลางวันบ้านที่ว่าลูกแกตายพอไอ้แจ็ค
2: จะบอกเตรียมเรือด่วนเลยนะ
3: มา
2: เตร
3: ียมให้แจ็คมันเป็นปื้ม
2: มั้งอ๋อมาใจเย็นเนาะใจเย็นตอนนี้คนไข้เสียเลือดมากนะแจ็คเสียเลือดมากต้องหาเลือดไปภูเก็ตเนาะครับใจเย็นเนาะพระติดต่อที่ภูเก็ตเลยด่วนเลยเนาะคนไข้ต้องการเลือดกุ๊บหายากมากกุ๊บโอไอซ์ลบนะครับถ้าเกิดว่าที่เขาไม่มีต้องให้เขาประกาศหาเลือดสำรองเลยนะครับพระมาใจเย็นเนาะเดี๋ยวหมอช่วยอยู่นะช่วยอยู่แป๊บนึง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีแต่ในมุมกลับกันบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้บางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วย

0: ุกวันนี้วิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนทำให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราเนี่ยยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตอายุขัยโดยเฉลี่ยของเราอยู่ที่30-35ปีเท่านั้นก็ยืดขยายมาเป็น40ปี50ปี60ปีจนล่าสุดในปีคศ2016หรือพศ2559องค์การอนามัยโลกประกาศว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีโหพูดง่ายๆก็คือเราตายยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้รับยาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อโรคต่างๆนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ในมุมกลับกันสังคมกับมีความคาดหวังกับการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้หรือมองว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติบางคนก็ลืมขีดจำกัดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเราจะเห็นได้นะคะว่าแพทย์จะใช้เครื่องปั๊มหัวใจต่อท่อออกซิเจนต่อสายยางท่อต่างๆนานาเพื่อที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้แต่การยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะดีขึ้นบางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยและอย่างนี้นะคะผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนพูดง่ายๆเลยพวกเขาสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะเร่งความตายของตัวเองหรือจะยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้บทชนวนปวดใจวันนี้เราจะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่2ทางคือการเร่งหรือยื้อความตายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจุดประสงค์นะคะคือ1เพื่อลดความทรมานการเจ็บปวดต่างๆของผู้ป่วย2เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวผู้เขาและครอบครัวนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันได้ในรายการปวดชนวนปวดใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลายครั้งเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หาย
1: ซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วย
0: คนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญฆาต
1: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยอบันอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์ที่เราเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะคุณหมออย่างอบันเองก็มีประสบการณ์ที่ไปเยี่ยมญาติแล้วก็เพื่อนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพอเข้าไปเยี่ยมปุ๊บอบันรู้สึกสับสนมากค่ะเพราะว่าเราเองก็เศร้าจริงๆด้วยอย่างนึงก็คือไม่อยากให้เขารับรู้ได้ว่าเราเศร้ามันเหมือนจะไปตอกย้ำหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกเขาไปอีกแต่ให้เราทำร่าเริงไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมองว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้เช่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันกระทบใจเราเยอะใช่ไหมคะเราก็ย่อมรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกถึงการสูญเสียเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวเข้าไปแล้วแบบจะต้องร้องไห้โฮต่อหน้าเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแลตรงนี้ได้ลำบากก็อาจจะเหมือนกับให้เวลาตัวเองสักนิดนึงก่อนน่ะคล้ายๆพยายามทำใจให้นิ่งสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแน่นอนบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยคือการที่คนไข้เห็นคนที่มาเยี่ยมนะคะยิ่งรู้สึกแย่เศร้าหดหู่ร้องไห้มันก็จะยิ่งมีผลกับความรู้สึกเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อารมณ์เราค่อนข้างสงบนิ่งอะค่ะจริงๆการที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบข้างน่ะมีอารมณ์ที่สงบนิ่งคล้ายๆเป็นคอนเทนเนอร์ที่พร้อมที่จะรับอารมณ์อะไรต่าง ซึ่งมักจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นความสงบความนิ่งของคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องนิ่งซึมอยู่ตลอดนะคะถ้าบางโมเมนต์เราคุยกันแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกับทำให้เขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปกติอะที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้ร่าเริงหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยบางครั้งพอเขาระบายมาเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายคำพูดเหล่านี้คุณหมอคิดยังไงคะ
1: จริงๆเท่าที่คุยกับคนไข้หลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆเขาฟังเราก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่บอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะหรือว่าไอ้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกนาอย่าไปคิดเยอะหรือไอ้มองบวกเข้าไว้อะไรทำนองเนี้ยค่ะคือคำพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเฮ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นอะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าลองสำรวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึงหรอไหมคะหมายถึงจริงเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้พ้นจากไอ้ภาวะนี้ไป
0: เราเองก็รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคำพูดนั้นเราจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคำพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
1: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกำลังใจอะไรเงี้ยค่ะหลักๆ ก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกข์ยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทํานองเนี้ยค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องสินนะคะจนถึงสักระยะนึงก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วอยากให้เราช่วยอะไรบ้างหรือว่าเอ้ยคิดว่าจะทํายังไงที่จะเป็นการช่วยเขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเต้าตัวได้ค่ะ
0: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นําข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการตอบสนองต่อข่าวร้ายอะค่ะคนไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
1: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิดนี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่า
0: อะ
1: ไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมคนสุขภาพดีจะตายไปอยู่ๆจะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ย
0: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเองใช่ไหมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากจะเชื่อต้องผิดแน่ๆเลย
1: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบล็งไปคล้ายๆอยู่ในภาวะช็อกค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คำว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทำไมถึงเจอได้ช้านะคะทำไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอ่ะว่าแบบเอ๊ะทำไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
0: ้
1: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือพันธุกรรม
1: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะทำทุกอย่างเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทำได้ทุกอย่าง
0: เพื่อขอให้มีโอกาสนั้นที่เราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
1: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนาะอาจจะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคหรือการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
0: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่า อบานรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำกรุณยฆาตตรงนี้อบานอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของ2 อย่างนี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับการุณยฆาตหรือการที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็น

0: ีวิตลง
1: ค่ะ
0: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของการเร่งให้เขาจบชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการยื้อชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยณขณะนั้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นการเร่งให้เกิดการเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การยื้อชีวิตออกไปนะคะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จนกระทั่งสมองหยุดการทำงานและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ก็คือการมีท่อช่วยหายใจต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือมีการให้ยานะคะซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็จะค่อยๆลดการทำงานของร่างกายลงตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตไปแต่ว่าคำว่าไปยื้อความตายเนี่ยก็คือเป็นการใส่กระบวนการหรือการทำอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ความตายมันยืดออกไป
1: แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่หยุดรักษาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรักษาในรูปแบบที่เฮ้ยไม่ใช่การพยายามทำอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะแต่จะเป็นการดูแลรักษาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขานะคะเช่นให้ยาเพื่อช่วยระงับเรื่องของอาการปวดนะคะในกรณีคนไข้มีอาการปวดหรือในกรณีที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่นท้องอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข้ค่ะ
1: ข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไป
0: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ
1: เมื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีอยู่4ด้านก็คือเรื่องของกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
0: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่มั้ยคะอาการใดๆทางร่างกายที่มันอาจจะรบกวนเนาะทําให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
1: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะสิ่งสําคัญก็คือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอะเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอะนะคะไม่รู้สึกสูญเสียการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าให้ความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านจิตใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่คล้ายๆไม่กังวลกระวายไม่ถูกร้อนมาก
1: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายๆคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิดแพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องค้างๆจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่นจัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะหรือหลายๆคนที่จะเป็นห่วงเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือ ก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหมคะอาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
1: ะ
0: ถูกตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่าเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้

0: ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเอ้ยเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยให้เจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
1: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
1: ่อ
0: ที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค
1: ่
0: ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบแล้วมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามเขาได้เลยค่ะ
1: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใ
0: ช่มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะ
1: ค
0: ่ะนอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช
1: ่
0: ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will
1: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซปต์คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะก็คือเป็นคอนเซปต์นึงอะค่ะว่าอยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน living will เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่าอยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไง อยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนลักษณ์นะคะ
1: ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือจะบอกว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะอย่างเช่นว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใดๆหากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
0: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยให้คนรอบข้างนะคะเช่นทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะสามารถให้การดูแลได้ตรงตามความประสงค์รวมทั้งช่วยให้ญาติเข้าใจด้วยถูกไหมคะเพราะบางทีญาติก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ช่วย
1: ทำไมหมอไม่ช่วยเลยปล่อยปละละเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเองก็ได้รับทราบตรงนี้ไว้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์มากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยทีมแพทย์ก็คือให้การดูแลตามสิ่งที่เจ้าตัวเขาแสดงเจตจำนงเอาไว้อยู่
1: หรืออย่างตัวอย่างของจดหมายอันนี้ค่ะก็คือเป็นของคุณอมราสงวนสุขเท่าที่อาบันดูก็คือเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านนะคะได้มาจากเว็บ Thai Living View เขียนว่าข้าพเจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเช่นลูกอย่างเงี้ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะนิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูก

0: และหลานๆช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที่ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
1: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกๆหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกคอรหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่หัวใจต่อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมองว่าลูกหลานของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมุติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใจใช่ไหมคะที่เรารักแม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่ไหมคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าเออโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้แม่ได้สมปรารถนาในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
1: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
0: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
1: ค่ะคือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอาบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติ4ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอบันมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ผมนี่ขี่คอพ่อลงเรือตั้งแต่เล็กๆผมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตอนนั้นทรัพยากรก็เยอะมาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยอ้วนที่บ้านพ่อมีอ้วนเขียวอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แค่4ตัว
2: อ้วนเอ็นเนี่ยมันมาจากคนในชุมชนเราทางชะอำแล้วเขาใช้อ้วนเอ็นกันหมดแล้วมีว่าเราใช้อ้วนเขียวอยู่เขาได้ปลาเยอะจะตายก็ทดลองเอามาใช้เรือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเรือ450ลำเครื่องมือตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใช้อ้วนเอ็นทั้งหมดพอปลาไอ้2เซน9ที่มันจับเนี่ยมันน้อยเราทำไงล่ะปลาน้อยเราเห็นไอ้ปลาตัวเล็กๆที่มันไม่ติดอ้วนเรามันรอดอ้วนไปเราก็ไปลดตาอ้วนลงอีกก็ต้องทำนี่ทำกันหมดทั้งอ่าวเลยทำกัน10กว่าลำจับที่บ้านหมดข้ามไปเอาประจวบหมดที่สุดท้ายเลยไปเป็นชุมพรแล้วครับ10ประลำครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้เราวางลูกปลาทูตอนเราไปเช่าบ้านเขาอยู่เขาเริ่มมาบอกก็ถ้ายังคืนวางลูกปลาทูจะไม่ให้เช่าบ้านแล้วนะไม่ให้อยู่แล้วนะสุดท้ายแล้วเราก็ทนแรงเสียดทานไม่ไหวเพราะว่ามานั่งคุยกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านจนพี่เปียกก็มาชวนเราว่าเฮ้ยที่บ้องไร่เขามีการรวมกลุ่มกันก็ไปรวมไปเป็นสมาชิกของเขาไปลงรายชื่อประชุมอะไรเขาก็เลยได้ชื่อกลุ่มประมงเล็กอ่าวขั้นกระไดทุกคนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันหมดพี่ตุ๊กก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้อวนตาทีที่พวกพี่ใช้นะเพราะว่าพวกพี่มันไปตัดตอนพันปลาหมดปลามันไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์พี่ตุ๊กก็เลยว่าพวกพี่ลองยึดไอ้อวนตาทีนี่ดูไหมดูว่าดูที่ปลาจะกลับมาไหมก็ยึดอวนตาทีปรากฏว่าปลาก็ยังไม่มาพี่ตุ๊กก็เลยว่ามันต้องมีเรื่องงานอนุรักษ์เข้ามาช่วยด้วยสังกอเนี่ยมันได้ผลเพราะว่าตอนที่สมัยที่เข้าไปออกเรือใหญ่เนาะก็ไปทำไอ้อวนสังเนี่ยทำไว้เพื่อล่อปลาให้ปลาเข้ามานี่เราก็ทดลองทำสังกันเริ่มทำสังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเห็นลูกปลาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ผลปลามันกลับมานะเราทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจับลูกปลาว่าเราไม่ได้นะถ้าจับลูกปลานี่มีปัญหากันแล้วเริ่มห่วงเราต้องปกป้องลูกปลานะถ้าเราไม่ปกป้องสิ่งที่เราทำมามันก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับมันซะเองเท่ากับเราทำมันเพื่อตัวเองทุกอย่างมันก็จบมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนไม่มีเรื่องงานอนุรักษ์แต่ในนี้เราใช้รัฐธรรมนูญเราสิทธิชุมชนย่อมมีสิทธิดูแลปกป้องหน้าบ้านตัวเองผมเคยพูดกันเสมอว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคนเห็นแก่ตัวนะคนที่กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเอาหมดคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องงานส่วนรวมไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถึงจุดนี้ได
0: ้นี่คือบ้านของเราและความชอบธรรมคือเราทำให้มันตรงต่อถึงมือลูกมือหลานให้พี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทัดเทียมกันได้ใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผมได้ใช้มาและผมมีจุดบอดของผมคือโอกาสที่ผมเคยพลาดมาผมเอาโอกาสที่พลาดแล้วมาแก้ไขมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่ดีๆให้กับลูกกับหลานให้กับชุมชนได้ขาดตก
2: ทะเลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ใจหัง

เมืองนี้มันมีแต่ขยะเมื่อไหร่จะมีฝนหาใหญ่ๆตกลงมาแล้วล้างไอ้ขยะพวกนี้ให้หมดไปได้สักทีแต่ถ้ามีฝนเทลงมาจริงๆขยะพวกนี้ก็คงลอยสลอนคาน้ำรอระบายของกทม.อยู่ดี

0: Sofía. Fecua.
1: แท็กซี่เป็นแบบนี้ได้ทุกคันก็คงจะดีฟรีเราที่ไหนกินวะสั่งผักน้อยคนจะรู้ว่าแท็กซี่ต้องเจอกับอะไรบ้างบางครั้งเราก็ต้องต่อสู้บางทีเราก็ต้องอดทน
2: น้องไปมินบุรี
3: มีเลยพี
2: ่
3: แก๊สผมจะหมดนะครับ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องแวะเติมไปนะพี่รอได้พี่ไม่รีบ
3: คือถ้าผมไปส่งพี่อ่ะผมกลับมาส่งรถไม่ทันแน่เลยครับ
2: ตกลงนี้น้องไม่ไปใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: แน่นะที่ไม่ไปเนี่ย
3: แน่พี
2: ่ก็ได้งั้นพี่ไปเองไม่ง้อก็ได้

0: ไปส่งหมอชิดครับ
1: อ๋อเวลานี้รถติดเลยอ่ะผมกลับมาส่งรถไม่ทันแน่เลยครับ
0: คำเดียวนะครับไอ
1: ้ไปไปข้างอื่นนะพี
0: ่ไอ้ไปส่งกันครับ
2: และบางครั้งก็ต้องห้ำหันเชือดเฉือน
3: แ
4: ม
3: วค่ะ
4: ช
3: ื่อเจริ
4: ยา
3: ชื่อเจริยา
5: เซเซีย
3: ฮ
5: ัลโหลไป
3: ๆๆๆแล้วค่ะ
5: แมวค่ะ
3: เซเซียเซเซีย

0: แล้วพี่เอาอันเนี้ยตีหัวมันเลย
1: ไอ้พี่ตีเลยเหรอ
0: ไม่เอาพี่ต้องกลัว
1: มึงไม่กล้าตี
0: โอเค
1: ไกลแล้วเราอยู่ข้างหน้าแล้ว
0: เอาเลยพี่เอาเลย

0: หนูไม่ต้องตามเราไม่ต้องตามเราพี่ว่าไม่ตามไม่ทันไม่ตามไม่ทันไม่ทันไม่เห็นมอเตอร์ไซค์
1: แฟดนะครับเดี๋ยวเราต้องบีมไปให้ตายได้เลย

0: บแบ๊บไม่ทันแล้วน้องพี่ว่าไม่ต้องหาแล้วล่ะ
1: มันไปไหนไม่ได้หรอกพี่ที่นี่มันเป็นที่ปิดแน่ๆ
0: ถ้าเจอเราเจอถ้าน้องจะไล่ให้พี่ลงก่อนไหม
1: โอ้พี่เขาทำเสือแล้วอ่ะต้องเอาลูกเสือออกไปให้ได
0: ้โอ้พี่ปวดเยี่ยว
1: พี่ปวดเยี่ยวต้องอั้นไว้ก่อนเราทำเพื่อชาติสังคมจะได้มีความสุขพี่เฮ้ยไม่ใช่ว่ะพวกนี้มันเร็วจริงๆเลย
0: เร็วสิ
1: เร็วเนาะพี่เนาะ
0: เร็ว
1: เอาวะวันนี้ถือว่าเป็นวันพระปล่อยให้เป็นโอกาสของมันแล้วกัน
2: เจอคราวหน้าไม่ปล่อยไว้แน
0: ่มีทิชชู่ไหม
1: อีกนิดเดียวจะจับมันได้อยู่แล้วเชียวพวกนี้เนี่ยขยะสังคมจริงนะพี
3: ่โอเคไม่เป็นไรแล้วน้องเต็มที่แล้วสุดยอดแล้วโอเคไม่ต้องถอน
2: พี่ครับ
0: ฮะ
2: มิเตอร์มัน360อ่ะครับ
0: ฮะ
2: พี่ให้ผมมาแค่200เองโอ้พี่คนดีก็ต้องการค่าแก๊สคนดีก็ต้องการค่าเช่ารถนะครับ
0: ฮะอีก200ใช่มั้ย
2: ไม่ต้องทอนไม่ทอนได้ป่ะ
0: ไม่เก็บเถอะ
2: สังคมต้องการคนดีอย่างพี่ครับสังคมต้องการคนดีอย่างพี่เลยพี่ยินดีที่ได้ร่วมรบครับ
0: พี่รอนานไหมพี่รู้ไหมมันพาผมไปไหนมา
4: สายจนป่านี้แล้วไอ้หมานี่ไม่เข้ามาอีกวะ
1: โอ้ยเดี๋ยวก็มา
5: เดี๋ยวเข้ามา
4: เฮ้ยมันทำนี้ผิดหรือไม่ผิดวะ
6: ไม่ผิดหรอ
7: เป็นเร็วว่ะ
4: เฮ้ย
5: ไอ้หมานี่มันไอดอลฉันเลยนะเว้ย
6: โอ้โหไอดอลในทางที่ผิดดิ
8: ชอบเป็นเงี้ย
6: เฮ้ยมันมาแล้วนี่ว่ะโอ้อายุยืนว่ะ
4: หน้าแหลมมาเลย
6: ว่าไอพี
5: ่ชอบมั้ง
6: ฮะอ่าพี
4: ่ก็แปลกัน
6: กินเลยเป็นไงมั่งสมาน
2: ตอนนี้ผมอยากรู้อย่างเดียวอ่ะงวดนี้เลขออกอะไร
4: งวดนี้ยังไม่ได้มาเลย
8: สมาน
9: หรือไปคุยกับอ้วนที่ออฟฟิศหน่อย
2: ไม่มีอะไรผมว่าเฮียเขาเรียกไปแจกแต่เอีย
6: เดี๋ยวมา
5: เอาเผื่อด้วยเอามาเผื่อด้วยนะ
9: ถ้างั้นก็ว่าหรือต้องไปขับรถอู่อื่นแล้วล่ะ
2: เฮ้ยเฮียใจเย็นผมยังไม่ทันรู้เรื่องอะไรเลยอ่ะถ้าจะด่ากันหรือจะไล่กันอ่ะบอกชื่อเรื่องผมรู้สักนิดนึงไม่ใช่มาถึงก็ซัดเอาเลย
9: อ๋อหรืออยากได้ชื่อเรื่องใช่ไหมเอานี่เลยแท็กซี่ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารอ้างว่าจะไปส่งรถไหนจะอ้างว่าไปเติมแก๊สอีกล่าสุดเลยแท็กซี่พาวนแล้วนี่อ้วเพิ่งไปต่อทะเบียนรถมาโดนปรับไป 4,000 แล้วไหนจะค่าเช่ารถอีกอ้วก็เห็นลือเป็นเด็กทำมาหากินหรือก็ขับรถแบบควงอ้วก็คิดค่าเช่ารถลือแบบกะเงินประกันอ้วก็คิดลือพิเศษแทบจะให้รถลือขับฟรีๆอยู่แล้วหรือยังมีหน้ามาค้างค่าเช่าอีกอ้วไม่รู้จะพูดยังไงกับลือละ
2: เฮียก็พูดกับผมเนี่ยละมุนละม่อมนิดนึงเฮียก็รู้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจแย่แค่ไหน
9: หรือไม่ต้องมาอ้างเศรษฐกิจเลยคนทั้งประเทศก็เศรษฐกิจเดียวกับลื้อนั่นแหละ
10: แต่เองเนี่ยไม่เอาด้วยนะ
9: อมานอ้วนลื้อคนมองตัวเองนะไม่ใช่โทษนู่นโทษนี่ไปทั่วหรือก็ขับรถกับอ้วนมาหลายปีอ้วนก็อยากให้ลื้อได้ดีเหมือนเขาบ้าง
2: ผมก็พยายามแล้วนะเฮีย
9: โน่นดูคนอื่นบ้างไหมคนอื่นน่ะเขาก็เหมือนกับลื้อแหละเขาก็หาเช้ากินค่ำเขายังทำกันได้เลยเพราะอะไรรู้มั้ยก็เพราะเขาขยันไง
2: ผมก็ตั้งใจแล้วนะเฮีย
9: ตั้งใจจะโกงเอาเปรียบคนอื่นน่ะสิถามจริงๆเธอสมาน ชีวิตเรืออยู่เปลืองทรัพยากรโลกมาขนาดนี้มีอะไรดีบ้างไปไปไปเดี๋ยวสมาน
2: ว่า
9: จ่ายค่าปรับ 4,000 มาด้วย
2: ฮะ 4,000 แล้วผมจะเอาที่ไหนจ่ายเฮีย
9: ถ้าเองไม่จ่ายวันนี้เองก็ไม่ต้องเอารถออกไป
2: โหอะไรวะเฮียนะเฮียคนสหูชานี่ท่านบอกจะปรับทัศนคติเดี๋ยวอย่างน้อยๆมีที่สุขวดนอนแล้ววะ

0: งั้นเดี๋ยวหนูโอนให้แม่3,000แล้วมีอะไรแม่ถวายหนูโอเคนะครับครับสวัสดีครับ
1: บ่ายนี้รวยจ้าบ่ายนี้รวยเดี๋ยวน้อยแล้วนะพี่ลอตเตอรี่นะพี
2: ่จะหมดแล้วเหรอ
1: โอ้หมดแล้วเฮียวันนี้หวยออก
3: เสียงเอาเลยหน้าทางจะเอาจริงเนี่ย
4: โอ
5: ้เลขนี้ก็ดีนะเฮีย64
3: แพงเลยแบบเนี้ย
2: เอาอันนี้กัน
5: 120จ้ะ
0: 120
1: ไม่แพงจัง
5: เออเงิน100นึงก็ได้ครับ
3: 80ก็พอแล้วขายเกินราคาตำรวจจับนะเนี่ย
1: เออแพงไปเนี่ย
5: โอ้เฮียให้ค่าเดิมผมหน่อยเถอะ
1: โอ้ยงั้นไม่เอา
5: ซื้อจะให้ค่าเดิมผมบ้างเหรอเนี่ย
1: โอ้
2: พี่น้อยร้อยหนึ่งผมก็ซื้อแล้วเนี่ยขัดล่าผมอีกนะเนี่ย
3: ซื้อเด็กแพง
1: มันคิดจะเสี่ยงดวงอ่ะจัดหนักไปเลยพี่ได้เลขล็อกมาได้ชัวร์ไม่ต้องลุ้น
3: ใส่ไปเลยเยอะ

0: เดินสิวะ
1: เออเดินไปก่อน
2: นั่งเหมืออะไรอ่ะ
1: เออหมดไปเยอะเลย
3: ไหนว่าเลขล็อกไงเล่นฉันซะหมดตัวเลยนะ
1: เฮ้ยมานคงบอกต่อกันเยอะเลขมันเลยเคลื่อน
0: เคลื่อนไปเยอะเลยเนาะ
1: ของอย่างนี้มันมีได้ก็มีเสียอย่าไปคิดมาก
4: ใช่เอ๊มานไม่ใช่แค่เสียคนเดียวนะฉันก็เสือเกือบจะหมดตัวเหมือนกันดูดิ
0: โชคดีงวดนี้ฉันเล่นไม่ทันไม่งั้นหมดไปเยอะ
5: พอๆฉันขอตัวไปขับรถผลนี่ก่อนดีกว่า
4: เฮ้ยๆๆเดี๋ยวรีบไปเร็วอย่าไปคิดอะไรมากเราไปหาอะไรกินปลอบใจกันดีกว่าคืนนี้ตรงเลี้ยงเอง
0: เออดี
3: ดี
1: ชอบพูดแล้วนะตรงเลี้ยงนะ
6: นิดหน่อย
1: มานจัดหนักไปเลย
0: โอเคคิดมาก
7: เมาแล้วก็ยังไปขับรถอีกนี่ถ้าเกิดไปชนคนตายเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
1: เฮียมันไม่ได้เมาขนาดนั้นมันก็แค่อุบัติเหตุอ่ะ
7: นี่ถ้าว่าไม่เห็นกับพ่อหรือที่เป็นเพื่อนว่าตอนเด็กนะว่าให้นึกไปขับรถอื่นแล้วไปเลยปะ
8: เฮ้ยต้องไอ้หมานได้แต่เอียนะ
4: ไอ้หมาเอ้ยโดนเละเลยนี
0: ่สมาน
8: เป็นไงมั่ง
3: พวกพี่ขับแท็กซี่กันจริงมั้ยเนี่ยผมไม่เห็นพวกพี่ไปไหนกันเลยเนี่ย
1: ก็พวกฉันเป็นห่วงแกไง
0: เออ
4: แล้วเหี้ยเขาว่าไงบ้างวะ
3: จะว่าไงก็ด่าเละดิ
4: ฉันก็เตือนแกแล้วว่าอย่าไปกินเยอะแกไปกินเยอะเองอ่ะ
0: เออขอก่อน
3: ก็พวกพี่ชวนผมทำไมอ่ะ
4: เอา
0: ไปไหน
4: เฮ้ยอะไรวะ
0: เออ
4: เลี้ยงแล้วยังมาว่าอีก
0: เออดีด้วยไปลาเผา68มาพี่
9: โทษทีน้องพี่ส่งรถไม่ทัน
0: ฮะ
9: ขอโทษที
0: ทั้งรถ
9: คร
0: ับ
9: ผม
0: เฮ้ย

0: เท่าแฝดพี
1: ่ผมไม่ไปครับ
0: ทำไม
1: ไกลไหมครับ
0: ไกลอะไรพี่ไม่เห็นไกลเลย
1: แก๊สผมจะหมดแล้วครับ
0: เติมแก๊สเหรอเดี๋ยวผมไปเติมด้วย
1: เดี๋ยวเติมแก๊สเสร็จอ่ะผมก็ไปธุระต่อครับ
0: กูพี่อยู่ที่ไหนเนี่ย
1: รถส่วนตัวครับ
0: เฮ้ย

0: ไปไหนครับ
1: ไปลาดพร้าว68ครับ
0: เชิญครับเชิญครับ
1: เชิญครับลาดพร้าว68
2: ทำไมพี่ถึงจอดรับผมอ่ะ
3: รับผู้โดยสารทุกคนที่โบกอยู่แล้วครับ
2: เออแล้วสติกเกอร์ที่เขียนว่าฟรีอ่ะฟรีจริงปะ
3: จริงครับทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับ
2: ไม่คนดีขนาดนั้นเลย
3: โทรก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับช่วยได้ก็ช่วยๆกันไปเราก็ไม่เสียเวลาอะไรมากมายทำแล้วก็สบายใจ
2: ผมนะแค่วิ่งเก็บตังค์อ่ะยังไม่พอค่าส่งรถเลยพี
3: ่ก็ต้องขยันขยันให้มากๆหน่อยครับ
2: แล้วพี่มีเงินเหลือตอนน้ำมันหรอ
3: ก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดครับวันนี้ได้น้อยก็พอใจแค่นี้วันนี้ได้เยอะก็เผื่อวันหน้าเจ็บป่วยไม่สบายถ้าวันนี้ไม่ได้เลยก็ถือว่าทำบุญทั้งวันครับ
2: ทำตัวเป็นเจ้าของปั๊มเลยนะ
3: ก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าก็ทำเท่าที่ทำได้ฮะทำเท่าที่ทำไหวครับ
2: ผมว่าถ้าพี่ไม่เป็นแท็กซี่พี่ก็ไปบวชดีกว่านะเชื่อผมเถอะ
3: การบวชนี้ก็คิดแต่ว่าบวชทางใจก็ได้ครับเพราะว่าอยู่ที่ไหนถ้าเราทำดีหรือทำตัวให้เป็นประโยชน์หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมแล้วมีจิตที่เมตตาเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นนี่ก็คงไม่แตกต่างอะไรจากการบวชหรอกครับ
2: ผมว่าพี่ไปส่งผมไม่ถึงที่ก็พอนะนะ

0: ฮัลโหลครับสวัสดีครับครับใบ2นะครับครับที่บริษัทนะครับครับสวัสดีครับ
1: ลูกค้าประจำของพี
0: ่อ๋อครับ
1: มีประจำด้วย
0: ครับแป๊บนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับ
2: พี่เดี่ยวคะเดี๋ยววันนี้มารับพ่อไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมคะพ่อเป็นอะไรไม่รู้ค่ะ
0: ที่บ้านนะครับได้ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรีบไปรับเดี๋ยวนี้เลยครับพี่ต้องขอรบกวนน้องหน่อยแล้วล่ะ

0: ก่งมาก
1: ถามจริงพี่รับส่งฟรีจริงเหรอ
0: ฟรีจริงครับ
1: คนนี้ก็คือประจำเหรอ
0: ครับลูกค้าประจำครับเดือนหนึ่งก็สองสามครั้งครับขออนุญาตนะครับฮัลโหลครับ
2: พี่เดี่ยวหรือเปล่าครับ
0: ครับครับหวัดดีครับ
3: ไปพัทยาพี
0: ่ครับครับเหมาทั้งวันเลยใช่ไหมครับ
3: พรุ่งนี้พี่มารับผมได้กี่โมงครับ
0: ประมาณสักช่วงบ่ายนะครับครับครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวพี่ไปส่งน้อง
1: พี่เดี่ยว
0: ครับ
1: ผมมีเรื่องปรึกษาพี
0: ่ครับ
1: พี่มีของดีอะไรปะเนี่ย
0: ไม่มีพี่ไม่มีของดีอะไรเลย
1: ก็พี่เล่นลูกค้าเข้าตลอดเวลาเลยอ่ะพี่ต้องมีอะไรไว้บูชาแน่ๆเลยอ่ะ
0: พี่ไม่มีอะไรจริงๆพี่ก็แค่ตั้งใจขยันให้มากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองถามจริงๆปกติน้องออกรถกี่โมง
1: ก็ตื่นเมื่อไหร่ก็วิ่งเมื่อนั้นอ่ะ
0: เอางี้แล้วกัน
1: เอางี้เอาไงก็ได้พี่เอาให้ลูกค้ามันเยอะๆได้ตังค์เยอะๆอ่ะ
0: ถ้าพี่บอกแล้วน้องต้องเหยียบให้จมดิน
1: ได้พี่ว่า

ล้อต้องหมุนตอนตี 5:55 เป๊ะบริกรรมคาถาในใจนะโมนำโชค3จบกฎสำคัญน้องต้องรับผู้โดยสารทุกคนที่โบกโดยเฉพาะคนแรกสำคัญที่สุดห้ามปฏิเสธแล้วไปส่งเขาให้ถึงที่หมายทำอย่างนี้จนหมดวันแล้วหลังจากนี้น้องจะมีแต่โชค

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ระวังส่วนฉันจะเป็นเมียน้อยพี่เองนะแต่ฉันขออย่างเดียวฉันขออย่างเดียวอย่าทิ้งลูกกับฉันไปนะพี่นะนะพี่นะพี่นะพ่อ
1: จำวันนี้ไว้เลยนะพ่อไม่เห็นหนูกับแม่เป็นครอบครัวหนูก็จะไม่เห็นพ่อเป็นพ่อหนูเหมือนกันหนูจะเรียนไปทำงานไปเราจะตั้งใจเรียนถึงสูงจะพิสูจน์ได้เห็นว่าถึงพ่อทิ้งไปเราก็อยู่ได้

0: ดินโคลนถล่มลงมาทับบ้านทุกคนจะแม่นัดออกเวรตอน7 โมงเช้าหลับถึงห้องกำลังจะนอนได้ยินเสียงหวอก็รีบออกไปช่วยเขา
1: แม่นี่แม่ก็ดูข่าวทีวีอยู่น่าสงสารมากเลยนะเห็นว่าตายเยอะเลยเหรอลูก
0: ใช่จ้ะแต่นัดก็ช่วยชาวบ้านไว้ได้หลายชีวิตเหมือนกันนะ
1: เป็นกุศลอย่างแรงเลยนะลูกแม่แล้วคนเจ็บล่ะเป็นยังไงบ้าง
0: ที่บาดเจ็บทางด้านร่างกายก็รักษากันไปแต่ที่บาดเจ็บทางด้านจิตใจนี่สิแม่หลายคนนะซึมเศร้าบางคนก็แต่ร้องไห้ไม่หยุดนี่มีบางคนนะถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าสิ้นเนื้อประดาตัวก็มีนัดไม่รู้จะช่วยเขายังไงนัดไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยอ่ะหนูก็เลยว่าจะเรียนต่อโททางด้านพยาบาลจิตเวชจ้ะแม่จบออกมาก็จะสามารถดูแลคนป่วยทางใจได้เลยนะแม่

0: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้นะก่อนกินข้าวมีเม็ดนึงแล้วก็2ตัวนี้นะ2อันนี้นะ
0: ค่ะ
1: หลังกินข้าว
2: ป้าจ๊ะบ้านคุณสมรเนี่ยไปทางไหนจ๊ะ
0: ไปทางนี้หมอจะไปหาเขาเหรอ
2: จ้ะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: คนนี้ดีอย่างหมออ่ะจะไปบ้านอย่างนั้นดีกว่า
2: ทำไมนะจ๊ะป้า

0: มีใครอยู่ไหมจ๊ะ
1: มาหาใคร
0: สวัสดีจ๊ะคุณลุงเหลือพ่อของคุณสมรใช่ไหมจ๊ะ
1: เอ็งเป็นใคร
0: หนูชื่อณัฐพรจ้ะพยาบาลจากโรงพยาบาลจังหวัดน่ะหนูแวะมาหาคุณสมรเห็นว่าไม่ไปหาหมอมาหลายปีแล้วหนูห่วงว่าเดี๋ยวการรักษาจะไม่ได้ผลนะจ๊ะลุงเหลือทำไมลุงไม่พาลูกสาวไปหาหมอล่ะลุงเหลือลุงเหลือจ๊ะลุงเหลือ

0: ไงคุณหมอนัดเจอสมอนไหมครับ
1: ไม่เจอจ้ะพ่อเขาไม่ให้เข้าบ้านอ่ะ
0: พ่อรู้ผัวกันแน่ครับ

0: นัทได้ข่าวว่าพยายามไปตามลูกสาวลุงหมีกลับมารักษาหรอ
1: ใช่จ้ะ
0: นัทเสียเวลาเปล่านะเชื่อพี่เถอะ
2: ชอบหนีออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกแนวทางการรักษายังหาสาเหตุการรักษาต่อไปกลับบ้านไม่ถูก
3: หนูกำลังจะไปเข้าเวรนะจ๊ะก็เลยว่าจะแวะรับคุณสมรได้ด้วยกัน

0: ลุงจะได้ไม่ต้องไปส่งไงจ๊ะเนี่ยหนูมานั่งคิดดูแล้วนะลูกไม่ลาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปเองจ้ะ
1: ฉันกลับไปซะถ้าเองมาอีกแล้วก็โดนแน่ไป

0: ตอนเด็กแม่ทำหล่นหรือไงดุมันกับหมา
1: จะกินไม่กินข้าวนะ่ะ

0: กินซะแล้วก็รีบๆกลับไป
1: เดี๋ยวกินเสร็จแล้วอ่ะหนูอยากจะคุยกับลุงเรื่องคุณสมรหน่อยนะจ๊ะถ้าลุงไม่พาลูกสาวไปรักษาเขาก็จะไม่หายนะจ๊ะ
0: จะวุ่นวายอะไรนักหนาฮะ
1: คุยวันหลังก็ได้จ้ะ
2: เจ๋งไหมเราอ่ะ
3: ไปไหนมาก็ไหนบอกให้พามารักษาไม่ใช่เหรอ
1: จ้ะลุงรอแป๊บนึงนะจ๊ะ
4: ลุงไม่ยอมคุยกับใครเลยนะเขารอแต่นัดคนเดียว
1: ได้ได้ถึงนัดจัดการเอง
4: ลุงเหลือไม่ต้องห่วง
1: เดี๋ยวลูกนอนอีกแป๊บนึงนะหนูกลับไปจ้ะ
4: ฉันนั่งค่ะคุณนะที่ลุงเหลือเขาต้องล่ามซ่อสมอนเนี่ยเพราะว่าเธอชอบหนีออกจากบ้านเดี๋ยวก็มีสติเดี๋ยวก็เหม่อลอยบางทีเด็กก็กลับบ้านไม่ถูกแต่นิสัยเนี่ยเขาไม่ใช่เด็กใจแตกนะหมอเชื่อว่าอาการที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเป็นเพราะเขาเสียแม่ตอนเด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันยังไงถ้าเรารู้สาเหตุเราอาจจะรักษาเขาได้ดีกว่านี้ไม่ต้องกินยาไปเรื่อย
5: ๆใช่การปัดชุดสีม่วงชุดที่18ชุดที่ริ้วเทาเยื่อสุดสุดค่ะชุดที่19
3: มันหลบออกไปหลายครั้งเขาต้องไปตามกลับมาตลอดครั้งสุดท้ายต้องไปตามที่สุไหงโกลกโดนข้ารถไปหมดตัว
1: รักษาตัวที่เนี่ยหลบไปไหนไม่ได้หรอกจ้ะพอรักษาหายแล้วค่อยกลับบ้านเขาก็จะไม่หลบไปไหนแล้ว
3: ยิ่งพูดเองนะครับลองดู
6: นัดพี่ขอเตือนอะไรเธอหน่อยนะ
1: อะไรจ๊ะ
6: อย่าไว้ใจลุงเหลือ

0: ไป
1: ไปไหน
0: ไปเที่ยวว
2: ันนี้จูนกับทีมจะพาคุณผู้ชมลัดเลาะเชิงเขาชมธรรมชาติแบบท้าลมหนาวกันค่ะ

0: อบละสิ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะวิ่งเข้าสองล้อมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปกันเลย
2: ไปไป
3: เดี๋ยวไปไหน
0: ไปไหน
2: ไปเที่ยว
0: ชอบเที่ยวยังไง
1: เลยค่ะ
2: อากาศ
0: แล้วจะไปทำไม
2: ไปหาแม่

0: ลประกอบกับไม่ได้รับการเยียวยารักษาอย่างถูกต้องทำให้เขามีอาการป่วยทางจิต
1: ถ้าเกิดเป็นรูปแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยสมองจะมีปฏิกิริยาตอบสนองทันทีเลยค่ะ
0: หมอคิดว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในความคิดของสมองตอนที่เขา6ขวบอะนะการที่เขาหลบออกไปข้างนอกก็คือการที่เขาไปตามหาแม่พอไม่เจอแม่ก็เลยไม่ยอมกลับบ้าน
1: แล้วอย่างนี้แนวทางการรักษาจะรักษาไงคะ
0: ลุงเหลือคงไม่สามารถทำหน้าที่แม่ได้นะไม่อย่างนั้นสมองก็คงไม่หอยหาแม่ขนาดนี้คงต้องหาใครสักคนมาทำหน้าที่แม่ทำได้ไหม
1: เป็นแม่เลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่หมอหมายถึงใครสักคนที่มาทำหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ช่วยชดเชยความรู้สึกขาดแม่ของสมอนน่ะ
1: นึกว่าต้องไปเป็นเมียลุงเหลือซะแล้ว

0: ค่ะ
1: ฮัลโหลนะคะน้านสมอนเดี๋ยวจะห้องพักไปไม่รู้หายไปไหนอ่ะตอนนี้ตามหากันให้วุ่นเลย
0: อะไรนะคะ
1: นัดรีบกลับมาโรงพยาบาลก่อนได้ไหม
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวรีบไปค่ะ

0: ่อนเป็นไงบ้างพี่
1: เจอตัวแล้วโชคดีนะที่ไม่ได้ไปไหนไกลอ่ะมารีบตามมาเลยนะเดี๋ยวพี่พาไป
2: ผมกำลังจะรถไปตามหนูพอดีถ้าเสียงก็เจออยู่นี่แหละครับ
0: สมรสมร
3: หมอนัทหมอนัทเป็นอะไร
0: พี่รถล้มนิดหน่อยจ้ะ
3: ไปหาหมอสมรพาไปหาหมอเจ็บมากไหมไปหาหมอไปหาหมอนะ
4: หมอว่าสมรเนี่ยเขาอาการดีขึ้นมากแล้วนะ
0: แต่ว่าสมรเพิ่งออกจากห้องพักเองนะคะ
4: แต่ก็ไม่ได้หนีไปไหนไกลๆไม่ใช่หรอหมอว่าเขากลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แล้วนะยิ่งอยู่ที่นี่นานก็จะคุ้นเคยกับที่นี่มากเกินไปอ๋อแล้วก็บอกมึงเหลือให้ดูแลลูกดีๆอย่าดุลูกอีก
0: ได้ค่ะ
4: ต้องทำสมอนะเขาเห็นว่าบ้านเป็นบ้านที่สำคัญนะจะต้องกินยาต่อเนื่องควบคู่กันไปด้วย
0: ค่ะแล้วก็ลุงเหลือแกไม่ค่อยสะดวกมารับอะค่ะงั้นเดี๋ยวนัดจะไปส่งสมอนเองนะคะ
4: ระวังตัวด้วยแล้วกัน
0: ค่ะเข้ามาจ้ะลุงเหลือจ้ะลุงเหลือไปไหน
5: ไป
0: ไป

0: เป็นอะไร
1: พี่ขอเตือนอะไรเธอหน่อยนะอย่าไว้ใจลุงเหลือ
2: คุณดูอย่างหมองอ่ะอย่าไปบ้านหลังนั้นดีกว่า
3: พ่อหรือผัวกันแน่ครับ
4: เรื่องในครอบครัวข้าเองอย่ามายุ่งถ้าเองมาอีกแล้วก็โดนแน่ไป
0: พี่นาจะไปไหนพี่นาพี่หมอนะพี่หมอนะจะไปไหน
4: กลับมาได้ไงสมอง
0: หมอนัท

0: จะไปไหน
1: คือจะลองดูว่าสมอนจะปีนออกไปได้หรือเปล่าอ่ะจ๊ะมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะ
0: เอ็งเห็นคนในห้องนั้นแล้วสินะถ้าอย่างนั้นเอ็งยังไปไหนไม่ได้มา
2: หยุดก่อน
1: ช่วยด้วยช่วยด้วย
2: เฮ้ยจะบ้าไปแล้วหรือไงวะจะบ้าไปแล้วนะเอ็งหยุดดิ้นแล้วฟังข้าก่อนสิวะ

0: มันก็ลูกสาวข้านี่แหละชื่อนางบุษบาเป็นน้องของนางสมรมัน
1: แล้วน้องเขาเป็นอะไรเหรอจ๊ะ
0: เขาเป็นบ้าเหมือนพี่มันแหละแต่บ้าคนละบ้ากันนางสมรมันชอบหนีออกจากบ้านแต่นางบุษบามันไม่ชอบนุ่งผ้า
1: แล้วทำไมลุงไม่นุ่งให้เขาล่ะ
0: ข้าพยายามหลายคนแล้วแต่จะนุ่งให้ทีไรมันก็ร้องไห้โวยวายถีบข้ายังก็ข้าจะเข้าไปทำร้ายมันพอจะเอาผ้าห่มไปห่มให้มันก็ดิ้นยังกับหมาถูกน้ำร้อนข้าก็เลยต้องเอาออกเนี่ย
1: แล้วอย่างเงี้ยน้องก็เคยออกไปไหนบ้างไหมจ๊ะ
0: ตอนข้าออกไปทำไร่มันก็เดินออกไปนู่นไปนี่โทงออกไปพวกชาวบ้านเขาหัวเราะจ่าไล่ยังกับหมูกับหมาไอ้พวกเด็กเวรแถวนี้ก็เอานู่นเอานี่ปลาเขาใส่เขาก็เลยต้องขังไว้อย่างเงี้ย
1: ลุงเคยพาไปหาหมอบ้างหรือเปล่าวะ
0: เออเองก็พูดแปลกมันไม่นุ่งผ้าอย่างเงี้ยจะพาไปยังไงล่ะ
1: ลุงไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเรื่องเนี้ยหนูจัดการเอง

0: นี่พี่หมอนัทนี่เนี่ยพี่หมอนัทพี่หมอนัทพี่หมอนัทสวัสดี
1: แล้วบุญนี่เป็นลูกคนเล็กของเหนือเหรอคะ
2: สนใจแต่เรื่องนางบุษบากับนางสมรก็พอแล้วหมอ
3: ไปๆๆกลับไปไ
4: ปจ้าแม่เดี๋ยวเราข้ามนิดนึงนะพี่ข้ามก่อนนะนี่ๆๆอ่ะเดี๋ยวมาเลยเย้เก่งมากไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้เชื่อหรือยังว่าเนี่ยไม่ใช่เสื้อผ้าแต่ว่าเราอ่ะกำลังปลอมตัวเป็นหมีแพนด้า
0: ปลอมตัวเป็นหมีแพนด้า
5: วันนี้หมีแพนด้าสาวสวยมาเที่ยวโรงพยาบาลด้วยขอหมอคุยกับหมีแพนด้าได้ไหมคะคนไข้เนี่ยมีพัฒนาการเหมือนเด็กอายุ5ขวบหมอคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับตอนที่เขาสูญเสียแม่ไป
1: ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับสมรพี่สาวของเขา
5: ใช่สองพี่น้องสมรกับบุษบาเนี่ยตอนเด็กๆน่าจะใกล้ชิดกับแม่มากต้นเหตุน่าจะมาจากการที่เขาขาดแม่ต้นเหตุเหมือนกันแต่แสดงออกแตกต่างกัน
1: แนวทางการรักษาจะเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: หมอคิดว่าเราจะต้องหาจุดเชื่อมให้ได้ก่อนว่าการที่เขาสูญเสียแม่เกี่ยวข้องกับการที่เขาไม่ยอมสวมเสื้อผ้ายังไง
6: นัดทำอะไรอยู่อ่ะ
7: นัดกำลังดูเคสที่มันคล้ายๆกับของบุษบาอยู่อ่ะค่ะ
6: อ๋อคืองี้นัดพอดีว่าพี่ทำงานอยู่แล้วคอมพี่มันแฮงอีกแล้วอ่ะขอยืมคอมนัดก่อนได้ปะ
7: ได้ดิพี่แต่คอมนัดมันเก่าเลยนะ
6: ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวขอยืมไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวพี่รีบมาคืน
7: จ้ะ
6: ขอบใจจ้ะ
4: เรามาเล่นเกมกันไหมจะให้บุษบาเป็นลูกหมีส่วนพี่อ่ะเป็นแม่หมี
6: โอ้โ
8: หเหมือนไม่เหมือนเล่า
7: ทำไมล่ะจ๊ะ
8: เพราะถ้าเป็นแม่ต้องใส่เสื้อผ้าให้ด้วย
1: นัดคิดว่าคนที่แต่งตัวสวมเสื้อผ้าให้กับบุษบาตอนเด็กๆอ่ะก็คือแม่ของเธอพอแม่ของเธอตายไปเธอก็ไม่รู้จะแต่งตัวให้กับตัวเองยังไงพ่อแต่งให้ก็ไม่ชอบเพราะว่ามีแม่คนเดียวที่รู้ว่าจะแต่งตัวให้กับเธอยังไงเธอถึงจะดูสวยแล้วก็น่ารักค่ะ
9: เป็นไปได้งั้นไหนลองบอกซิว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะทำยังไงต่อ
1: สมรเป็นทั้งพี่สาวเป็นทั้งคนในครอบครัวแล้วก็เป็นผู้หญิงค่ะจะให้สมรดูแลบุษบาให้ได้เหมือนแม่ของเธอให้ได้มากที่สุดทางหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของสมองและอีกทางหนึ่งก็จะได้มีคนดูแลบุษบาได้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
9: ทำตามที่คุณว่านั่นแหละเก่งแบบนี้เดี๋ยวก็คงได้เป็นด็อกเตอร์แน่ๆเออแล้วนี่คุณขับมอเตอร์ไซค์แขนเดียวคนเดียว200โลไปส่งโครงงานขอทุนปริญญาเอกถึงที่นู่นเลยเหรอ
1: นัดลืมไปเลยค่ะนัดแค่นี้ก่อนนะคะค่ะค่ะค่ะ

0: ขออนุญาตค่ะ
1: เอานั่นแขนไปโดนอะไรมาล่ะ
0: อุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะโรงงานสอบขอทุนค่ะ
1: ฉิวเฉียดเลยนะเราอาจารย์จะขอตรวจสอบเอกสารก่อนเนาะแล้วจะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาขอทุนปริญญาเอกให้วันสองวันนี้ล่ะ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นหนูขอตัวก่อนนะคะพอดีว่าโรงพยาบาลที่อุตรดิตถ์มีเคสรออยู่อะค่ะ
1: ดูแลตัวเองด้วยนะเดินทางก็ระวังด้วยแล้วกัน
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: นางณัฐพรอยู่ที่ไหนถามว่านางณัฐพรอยู่ที่ไหนณัฐพรอยู่ที่ไหน

0: จอคลื่นไหมอยู่บนเขาหาคลื่นยากแต่ถ้าอยู่ในทะเลก็ว่าไปอย่างเนาะ
1: ครับหัวหน้าไม่มีทั้งคลื่นไม่มีทั้งสัญญาเลยครับ
0: แล้วนี่จะส่งรูปสวยๆไปให้เพื่อนได้หรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้เลยค่ะคุณยายเหมือนไม่มีสัญญาณอ่ะ
3: มีเรื่องด่วนกับพ่อโน้ตเหรอลูก
2: จริงๆเพลงก็ไม่ได้มีอะไรด่วนหรอกค่ะแต่ว่าโน้ตเขาเพิ่งย้ายไปทำงานที่นั่นเพลงก็แค่อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้าง
3: เรื่องแค่นี้ต้องถอนหายใจชิวเหรอลูก
2: เพลงแค่กำลังคิดว่าถ้าโน้ตต้องไปทำงานลงพื้นที่ตลอดไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเราก็คงคุยกันน้อยลง
3: โทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารอย่างเดียวในโลกนะลูกมันยังมีอีกต้องหลายวิธี
2: แต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยก็เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สะดวกแล้วก็เร็วที่สุดแล้วนะคะคุณยาย
3: โถลูกเอ้ยช้าบ้างก็ได้ลูกไม่ต้องเร็วทุกเรื่องหรอก
0: แถวนี้น่าจะมีสัญญาณมือถือนะแล้วก็มีนั่นด้วยสูงสุดคืนสู่สามัญเดี๋ยวพี่มานะพี่ไปก่อน
1: ครับ
4: ตอนนี้อยู่ที่นั่นนะรู้หรือยังโน้ต

0: พลงที่รักและคิดถึงแปลกใจละสิที่เห็นทั้งปลายสนียบัตรทั้งจดหมายจากหน้าของโน้ตอันที่จริงสัญญาณโทรศัพท์ที่นั่นก็ไม่ได้ขาดตลาดหรอกนะถ้าเข้าเมืองแต่ที่โน้ตโทรหาเพลงไม่ได้หรือเพลงโทรหาโน้ตไม่ได้ก็เพราะเป็นช่วงที่โน้ตลงพื้นที่ตอนที่เพลงกำลังอ่านจดหมายฉบับนี้อยู่ไงโน้ตกำลังอยู่กับชาวบ้านที่เรือนเพาะชำที่ใช้ขยายพันธุ์หวายและไผ่แล้วที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่จังหวัดน่านแล้วก็เป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: นี่คือต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะขยายพันธุ์โดยเมล็ดวิธีการคือนำเมล็ดที่แก่เคยเห็นเมล็ดหวายที่แก่ใช่ไหมเรามาทำล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็โรยในกระบะทรายแล้วลดน้ำแล้วก็จะโตเป็นต้นหวายอย่างนี
2: ้คุณครูจะพาเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดน่านเนี่ยมาดูวิธีการเพาะก้าไม้พันหวายพันไผ่
3: นี่ปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กเลยครับ
2: เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์คือเราจะเพาะก้าไม้พันหวายพันไผ่แล้วก็แจกให้กับเด็กนักเรียนแจกให้กับชาวบ้านแจกให้กับโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานต่างๆให้เขาไปเพาะปลูกแล้วก็ขยายผลต่อไป
3: ครับ
0: หลังจากนั้นชาวบ้านก็เอามาแปรรูปเป็นข้าวของเครื่องใช้สารพัดเลยมีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่และยังเป็นการสร้างงานให้กับชาวบ้านให้มีทั้งอาชีพและรายได้อีกด้วยนะเพลง
4: ดูอะไรอยู่ล่ะลูก
5: หน้าตามีความสุขเชียว
6: รูปที่เพลงเห็นเป็นรูปที่พระองค์ท่านทรงดัดหวายเพลงรู้ไหมว่าหวายดัดยากแค่ไหนแล้วถ้าดัดไม่ดีดัดไม่เป็นหวายอาจจะดีคนที่ดัดได
0: ้แต่ชาวบ้านที่นี่ก็บอกกับเราว่าสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงดัดหวายร่วมกับชาวบ้านอย่างไม่ถือพระองค์เป็นที่ปลื้มปิติกับเจ้าของหวายเป็นอย่างมากถึงขนาดเก็บหวายชิ้นนั้นไว้บูชาเลยนะ
2: แล้วลุงเก็บหวายนี้ไว้เลยเหรอครับ
7: เก็บไว้ครับ
2: เพราะอะไรถึงเก็บไว้ครับ
7: ดีใจครับดีใจ

ุณยายชอบทั้งของฝากทั้งเรื่องที่โน้ตเล่าให้ฟังตอนแรกนะเพลงตั้งใจจะตอบทางอีเมลแต่เห็นโน้ตมีจดหมายมาเพลงก็เลยเปลี่ยนใจเพลงเพิ่งรู้สึกนะว่าการอ่านจดหมายเขียนจดหมายนอกจากจะคลาสสิกแล้วการรอคอยจดหมายก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกัน

0: จดหมายจากน่านเหรอลูก
1: ค่ะคุณยาย
0: ฉบับนี้พ่อโน้ตเข้าไปไหนแล้วลูก
2: ในศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่านมีแปลงสาธิตชาอู่หลงแล้วก็มีโรงแปรรูปชาครบวงจรเลยโน้ตส่งมาให้คุณยายกับเพลงลองชิมดูไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่า
0: อืมรสชาติดีดีหอมชื่นใจนะลูกนี่ถ้าเกิดยายติดใจขึ้นมาอยากจะซื้อมาดื่มหรือว่าจะไปฝากเพื่อนฝูงเนี่ยแล้วยายจะทำยังไงดีล่ะลูก
1: เพลงว่าในกรุงเทพก็น่าจะมีนะคะคุณยายเดี๋ยวเพลงดูให้นะคะ
0: จ้ะจ้ะ
1: ในกรุงเทพก็มีนะคะคุณยาย
0: อ๋อเหรอลูกพายายไปได้ไหม
1: ได้สิคะ
0: อืม

0: หนูเพลง
1: พี
0: ่มีของภาคใต้ด้วย
2: เพลงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีทุกภาคเลยนะคะคุณยายแต่อันเนี้ยก็ของภาคอีสานคุณยายคะชุดนี้สวยไหมคะ
0: สวยนะลูกสวยมากนะลูก
3: โรงสีพระราชทานเป็นต้นแบบโรงสีข้าวที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้แพลงรู้ไหมว่าโรงสีข้าวพระราชทานที่น่านเนี่ยมีที่มายังไง

0: โน้ตอยากให้เพลงมาเห็นโรงสีข้าวพระราชทานจริงๆแล้วก็อยากให้มาเจอพี่ที่ทำบัญชีของโรงสีด้วย
1: อยากให้ไปโรงสีข้าวพระราชทานแต่ให้ไปเจอคนทำบัญชีเอ๊ะมีอะไรน่าสนใจเหรอลูก
2: คนทำบัญชีเล่าให้โน้ตฟังว่าพี่เขาอ่ะจบการศึกษาแค่ชั้นป.6 เองนะเพลงแต่สมเด็จพระเทพรัตน์ทรงให้โอกาสและรับสั่งว่าทุกเรื่องเรียนรู้กันได้ขอให้มีความพยายามจนพี่เขาอ่ะสามารถพัฒนาตนเองเรียนรู้การทำบัญชีจนทำบัญชีให้โรงสีพระราชทานได้และเขาก็ทำมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะเพลง
0: เดี๋ยวเย็นนี้เราทานข้าวจากโรงสีข้าวพระราชทานกันนะคะ

0: ดูอะไรอยู่ล่ะลูก
1: เพลงเพิ่งรู้นะคะคุณยายนอกจากส่งเสริมให้คนมีรายได้แล้วเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์ยังทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอีกด้วยน้องๆโรงเรียนตชด.และโรงเรียนในพื้นที่เนี่ยก็ช่วยกันปลูกผักเลี้ยงไก่ไว้กินไข่ถ้าผักเหลือไข่เหลือก็เอาไปขายมีรายได้อีกด้วยค่ะ
0: สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงให้ความสำคัญกับการศึกษามากนะลูกท่านทรงปลูกฝังเด็กๆให้พึ่งพาตัวเองช่วยเหลือตัวเองลูก
1: คุณยายดูรูปสิคะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบนี้มีอยู่ทุกภาคทั่วประเทศเลยนะคะคุณยาย
0: อือ

ไม่ต้องส่งอะไรมาให้เพลงอีกแล้วนะเพลง

0: โน้ต
1: ครับ
0: 5โมงกว่าแล้วยังไม่กลับอีกเหรอง
1: านยังไม่เสร็จเลยครับหัวหน้า
0: เด้มีคนมาหาเนี่ย

0: โน้ตคิดว่าเพลงโกรธโน้ตซะอีกอะ
1: เพลงจะโกรธโน้ตเรื่องอะไรล่ะมีทั้งของฝากส่งไปมีทั้งเรื่องราวดีๆเล่าให้ฟังรู้ไหมว่าเพลงอ่ะประทับใจมากจะต้องมาดูด้วยตาตัวเอง
0: ก็เพลงบอกว่าไม่ต้องส่งอะไรไปให้อีกแล้วอ่ะ
1: ก็เพลงอยากมาน่านอยากมาดื่มด่ำชีวิตช้าๆแต่มีความสุขอยากมาชมโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาภูฟ้า
0: ทุกคนที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาภูฟ้าดูนะสิเพลงเห็นไหมเวลาชาวบ้านเขาทำนาทำไร่กันเนี่ยเขาก็จะพาลูกๆหลานๆมาด้วยเพราะสมเด็จพระเทพรัตน์มีรับสั่งว่าพ่อแม่เวลาทำนาทำไร่กันเนี่ยให้พาลูกๆหลานๆไปด้วยเพราะเด็กๆจะได้เห็นว่าเขาทำนาทำไร่กันยังไง

0: Sorry, mate.
1: สวยค่ะ
0: คิดอะไรอยู่หรอเพลง
1: เพลงกำลังคิดว่าเวลาเราอยู่บนที่สูงแบบนี้เราอาจจะเห็นอะไรตั้งมากมายกว้างไกลแต่เราจะไม่เห็นในรายละเอียดเล็กๆเลย
0: ใช่
1: แต่สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงเห็นทุกอย่างทรงใส่ใจในรายละเอียดของวิถีชีวิตประชาชนของพระองค์

0: น่านเมืองผ่านใครก็ตามที่มาที่น่านนั่นหมายความว่าเขาตั้งใจมาที่นี่จริง
1: ๆใช
0: ่เมืองเล็กๆที่เคยเจริญแล้วเคยเงียบเหงาถูกทิ้งร้างอยู่ท่ามกลางภูเขาที่แทบจะมองไม่เห็นแต่ถึงยังไงน่านก็ยังอยู่ในสายพระเนตรทรงมองเห็นความทุกข์ยากลำบากของผู้คนความแห้งแล้งของป่าเขาสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงส่งเสริมพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนเมืองน่านอย่างยั่งยืน
1: ขอบคุณนะโน้ต
0: ขอบคุณอะไรเพลง
1: ขอบคุณที่เขียนจดหมายจากน่านขอบคุณที่ทำให้เพลงรู้จักน่านขอบคุณที่ทำให้เพลงรับรู้ถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตน์ที่มีต่อประชาชนของพระองค์ท่านดีใจที่สุดเลยที่ได้เกิดเป็นคนไทย

0: น้ตคิดอะไรอยู่หรอ
1: น้องกำลังคิดว่าน้องจะหาโอกาสตามรอยศูนย์พัฒนาภูฟ้าตามรอยโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ให้ครบทุกแห่งทั่วประเทศเลย
0: เพลงไปด้วยนะ

ข่อยก็เห็นว่าย่าต้องเฮ็ดงานหนักมาตลอดย้ำนะย่าก็ต้องเฮ็ดนะย้ำแรงย่าก็ต้องเฮ็ดผ่าไหมบ่เคยหยุดข่อยเคยถามย่าว่าเป็นหยังเฮาต้องเฮ็ดงานหนักกันจังซี่ย่าก็บอกว่าก็เพราะเฮาเป็นนี้

0: ชื่อผ้าไหมบ่ค่ะตําเองตัวงามงามมีหลายสี
1: บ่จ้าบ่ดอก
0: บ่อยากฟื้อฝากคนทั้งบ้านบ
1: ่บ่มีเงินซื้อดอกขายของบ่ดี
0: ผ้าไหมบ่ค่ะ
2: บ่ดอกซื้อขายแล้ว
0: ชื่อผ้าไหมบ่ค่ะ
3: บ่ได้ชื่อดอกย้ายบ่ได้ชื่อหน้าเด้อ

0: ผ่าไม้ป่ะค่ะซื้อผ่าไม้ป่ะค่ะดีสีหลายสีตัวเฮ็ดเองผ่าไม้ป่ะค่ะ
1: ซื้อดอกย้าย
0: งามงามตัวมีหลายสีทำเอง
1: อยู่บ้านมีหลายพื้นไปถามข้างหน้าก็เนอะ
0: วังโหลดเด้อ

ือผ่าไม้เพิ่นก็เฮ็ดใส่เองได้ม้าไก่หอดเพียยังขายบ่ได้จ้าผืน

0: น้ำแตกค่ะ
1: เดี๋ยวครับน้ำเขียวด้วยครับด้วยพี่น้ำแตกเดี๋ยว
2: น้ำแตก
0: น่าสมครับ
3: ย่ามเลยสิเมียบ้าน
4: โอ้ยมึงก็อดทนออกจากหน่อยแน่

พื่อนในขบวนเสด็จของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพาคอยกับย่ามาส่งหอดบ้านย่าแค่อยากสิขายผ้าไหมให้ได้สิได้มีเงินมาซื้อเขากินเพื่อนก็เลยซอยเอาผ้าไหมของย่าไปนำ

0: แม่ย่าขายผ้าไหมให้คนในขบวนเสด็จมื้อนั้นย่าเลยมีความหวัง
1: น่าบอกให้ง่อนตะเว้นขึ้นตัวง่อน

ับพ่อหลายหลายข่อยบ่อยากอยู่นี่บ่อยากเป็นคือย่าเมื่อใดพ่อสิมีบ้านมาหาข่อยไปอยู่นำ

0: คนดีๆได้ละว่างดีๆว่างดีๆอย่าให้มันหยาบเด้อถึงมือเพิ่นให้มันงามมันจกมันงามคือเก่า
1: ย้ายเซ็นสื่อย้ายครับเซ็นสื่อรับเงินย้าย
0: ได้แล้วค่ะ
1: ยันกับยันนะยายเด้ออ ีกสองเดือนเจอกันไหมครับมื้อนี้ผม
0: มากขอบคุณค่ะ

0: เดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากความผันแปรไม่แน่นอนของธรรมชาติซึ่งมีน้ำท่วมเมื่อฝนมาครั้นหน้าแล้งก็ปราศจากน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นดินโรงพบว่าสภาวะแห้งแล้ง
1: เวลามามาเป็นครั้งนี้หลวงเฮา
0: แต่กระแหง
2: เป็นอย่างยากคือหักนายหลวงหลายแท้
0: โรงจึงมีแนวพระราชดำริว่า
1: เพิ่นเป็นพ่อของเฮาเป็นพ่อของคนไทยทั้งชาติ
0: จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการบุญหลวงในปัจจุบัน
1: เดี๋ยวนี้บ้านเฮามีกินมีใช้ก็เพราะนายหลวงแต่ก่อนน่ะแห้งแล้งอึดอยากหลายเพิ่นก็เลยให้งานให้อาชีพมาเฮ็ดได้พออยู่พอกินกันบ่ต้องรอฝ่ารอฝนคอยเฮ็ดแต่หน้าอย่างเดียวจำไว้เด้อล่ะสิได้บ่หนีไปเฮ็ดงานในเมี่ยงคือพอสูจังได้จังไดอยู่บ้านเฮาก็สบายกว่าเห็นบ่ในหลวงเพิ่นบ่ทิ่มเฮาดอกยากปานใดเพิ่นก็ไปหาบ้านใดบ่มีน้ำเพิ่นก็เอาน้ำมาให้ขุดสร้างเลี้ยงปลาตัดถนนหนทางลาดยางบักตอยบ่ลำบากคือเก่าหยาดหักในหลวงหลายแท้ๆอีหลาดใหญ่ขึ้นก็ให้เป็นคนดีเพื่อจะได้ตอบแทนคุณในหลวงเฮาเด้อลูกเด้อ
2: จ้าข่อยก็หักในหลวงคือกัน

0: นี่วอกวอกลิ้งลักกาไก่ยาเกิดในไก
1: ่แล้วนี่อย่างยาน
0: ี่กะจอคุ้นท้องแดงหนึ่งตัวมาให้ก่อนกันมันถือว่าท่านจักหน่อยบนสิมะโหแล้วลูกแล้ว

0: คิดร้ายอย่างนี้ข่อยคือบ่เคยเห็น
1: เพิ่นอยากใจร้ายแปลกๆอย่าไปเห็นร้าย12นักจัดเนี่ยมันงามดีจวดหนูจะรู้ว่าฐานเสือ

0: ติดบ่ล่ะนี่แม่
1: โอ้ยติดยากอยู่หน้าเลย
0: น้ำมันนี่บ่ล่ะนี
1: ่ลูกเขาใช้จังได๋บ่บ่เบิ่งหลอกย้ำหน้าแรงก็ได
0: ้เอ้ายายมาได้สายยาย
2: เอ้าพอผู้ใหญ่อันไปซอยงานบวชหลานชายอยู่บ้านดอนกอกเนี่ยพอผู้ใหญ่เฮ็ดหยังอ่ะ
0: ผมกำลังซ่อมรถครับนี่โอ้เขาใช้สินงามใช่ดิแม
2: ่เฮ้ยงามตัวข่อยตั้มเองนี่12นักสัตว์คุณท้องแดงก็มีนั่นเห็นบ
0: ่ไว้คือเอาไล่รูปหมาทรงเลี้ยงไปใส่ตีนสีนั้นสั่นยายบ่ยันเป็นการมินเมืองสูงบ่นระวังถูกจับเด
2: ้อก็สิบ่เป็นหยังดอกติพ่อผู้ใหญ่
0: อ้าวนี่ก็แล้วแต่ยาย
3: ใครจะมาจับ

0: ว่าไงนี่เป็นบ้านไม่ใช่บุญมาป่ะ
1: แม่นครับทางนี
0: ้ไม่ใช่ซื้อบุญมาเป็นป่ะ

พ่อใหญ่มึงเงินบ่พ่อใหญ่เห็นตำรวจมันพาขึ้นรถไปแล้วไปใส่กับปู่ฮู้คือกันสงสัยสิเป็นย้อนพาพื้นนั่นล่ะพ่อใหญ่ว่าโอ้มันน่าเลยนายใหญ่มึงเฮ็ดอีหยังบ่คือชาวบ้านชาวเมืองเขา

0: ง่ายนะคนบ่ได้จับหญ้าไปใส่ดอกเพิ่นพาหญ้าไปหาในหลวงในหลวงน่ะเพิ่นว่าหญ้านั้นตำสินคุณทองแดงงามเพิ่นก็เลยอยากให้หญ้านี่ตำหลายๆให้เป็นตัวอย่างเพิ่นก็เลยเอิ้นหญ้าเข้าไปเป็นเขามานี้นั่งนี้งานสิสอน
1: ตอนนี้คอยเฮ็ดทำไมเป็นแล้วเด้ออยากให้พ่อเบิ่งหลายเพราะคอยคงบ่ได้ไปหาพ่อแล้วแหละคอยจะอยู่กับย่าแต่ก็หวังว่าเมื่อพ่อสิมีบ้านมาอยู่กับพวกเฮาฮักพ่อหลาย

0: วันเลยเดี๋ยวเราไปลูก
1: จ้าไปแล้วไปแล้ว
0: นี่คือว่าท่านเพิ่น
2: วันนี้ได้อัญเชิญเครื่องราชสักการะขึ้นถวายต่อหน้าพระบรมสาธิตลักษณ์พร้อมเพรียงกันแล้วบรรดาข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและพ่อค้าประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตั้งขบวนในบริเวณมณฑลพิธีรอพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกระทำพิธีถวาย
0: เครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยสาบท่านเพิ่นเห็นบ่มาเอามาที่น้ำนี่ที่น้ำนี่โอ้ยมากกับเบอร์เอิญ
3: กันนี่กันเนาะ
0: สาน้องอีลานี่ล่ะ
4: คอยฮู้แล้วว่าเป็นหยังคนไทยถึงเอิญนายหลวงว่าพอเป็นหยังทุกคนถึงฮักเพิ่นหลายขนาดนี้คอยภูมิใจหลายๆที่เกิดมาในแผ่นดินของพระองค์

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจทีๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งนะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องผืนป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้ yeah!
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
1: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอดีแอลทีวี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้

อุในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่า

0: ต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขารักไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านในระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถังปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างค่ะพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างค่ะแล้วก็ทําไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทําที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 4-5 หมื่น
0: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

การศึกษาเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญที่เหล่าบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการวางรากฐานไว้ให้ประชาชนด้วยทรงตระหนักดีว่าประชาชนนั้นคือทรัพยากรที่สำคัญของชาติดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของแต่ละสมัยการจัดการศึกษาของประเทศใดถ้าไม่ยึดหลักการที่ชัดเจนแล้วประเทศ

0: นั้นก็ไม่มีทางที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้การพัฒนาด้านการศึกษาต้องสะดุดหยุดชะงักไปบ้างเมื่อบ้านเมืองต้องประสบภาวะศึกสงครามในอดีตแต่ยามสงบเรื่องการศึกษาก็จะกลับมาได้รับการทำนุบำรุงขึ้นใหม่ทุกครั้งนับเนื่องไปทุกรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันในสมัยสุโขทัยที่ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยคำกล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิตคือปรัชญาการศึกษาในสมัยนี้พระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนการศึกษาของประชาชนผ่านทางพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในสังคมสมัยสุโขทัยจึงมีรัฐและวัดเป็นศูนย์กลางพระสงฆ์คือผู้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จากพระไตรปิฎกโดยที่พระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุนด้วยการพระราชทานที่ดินเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนและได้อาราธนาพระสงฆ์จากที่ต่างๆให้เข้ามาเผยแผ่ความรู้สู่กรุงสุโขทัยด้วยจารึกอักษรลายสือไทยในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหนังสือไตรภูมิพระร่วงที่พระมหาธรรมราชาลิไทยได้พระราชนิพนธ์ขึ้นนับเป็นหลักฐานทางการศึกษาชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความเอื้ออาทรที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งอดีตธรรมเนียมการศึกษาในสมัยอยุธยาก็ยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นสมัยที่ศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะงานวรรณกรรมเจริญเฟื่องฟูยิ่งในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริมการศึกษาภาษาไทยอย่างกว้างขวางโดยพระโหราธิบดีได้แต่งหนังสือจินดามณีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อปีชวดพุทธศักราช2215เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใช้ภาษาสระพยัญชนะวรรณยุกต์การสะกดการันและการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆนับเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่ใช้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานในเวลาต่อมาการศึกษาที่วางรากฐานในราชสำนักจึงแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปจนมีคำกล่าวว่าเป็นสมัยที่การศึกษาเจริญรุ่งเรืองจนแม้แต่นายประตูก็สามารถแต่งโครงกลอนได้อย่างไรก็ดีในช่วงปลายรัชสมัยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินให้แก่บาทหลวงชาวยุโรปเพื่อใช้ในการสร้างโบสถ์และสร้างโรงเรียนสามเณรราลัยเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและเผยแผ่ศาสนาแม้สยามจะต้องประสบภาวะศึกสงครามในช่วงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยังทรงมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยที่ยังยึดหลักปรัชญาการศึกษาเพื่อการสร้างชาติสร้างคนที่มีวัดและพระเป็นศูนย์การเรียนรู้ไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10กับการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศและพระราชภารกิจด้านการทูตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติและประชาชนภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงทุ่มเทพระ

ชหฤทัยและพระวรกายเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยมิทรงละทิ้งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่มีอยู่คู่แผ่นไทยพระองค์มีพระราชกรณียกิจสุดแสนเหนื่อยยากนอกจากทรงดูแลพระสุนิกรในประเทศแล้วยังทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางการทูตหาใช่เพื่อความสำราญแต่อย่างใดไม่พระองค์เสด็จไปเยือนที่ใดในโลกนี้จะทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสมพระเกียรติประเทศแต่หลังจากพุทธศักราช2510สมเด็จพระบรมชนกนาถก็มิได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีกเลยเพราะทรงเห็นว่าพระราชภารกิจในการทรงงานเพื่อความผาสุกของประชาชนของพระองค์นั้นมีความสำคัญยิ่งและมีมากมายเหลือขนานับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศสำคัญประการหนึ่งคือการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศทั่วทุกทวีปรวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินในส่วนของพระองค์เองการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานามิตรประเทศเหล่านี้นับเป็นการสานสัมพันธไมตรีที่มีต่อกันมายาวนานให้สนิทแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสสำคัญที่ได้ทอดพระเนตรการต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศรวมทั้งกิจการด้านการทหารการศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มีทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปร่วมพระราชพิธีสำคัญของแต่ละประเทศอาทิงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวในปีพุทธศักราช2533งานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลในปีพุทธศักราช2534พระราชพิธีรัชดาภิเษกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนอร์กราบรูไนในปีพุทธศักราช2535และในปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีในโอกาสที่เจ้าชายวิลเลียมอเล็กซานเดอร์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์เสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ณกรุงอัมสเตอร์ดัมการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานราชอาณาจักรสเปนราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ราชอาณาจักรโมร็อกโกนับเป็นการกระชับพระราชไมตรีที่มีต่อกันระหว่างพระราชวงศ์เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกันเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอที่2เมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2528รวมถึงการได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนาณประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและราชอาณาจักรโมร็อกโกสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเสด็จเยือนสาธารณ

ณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2530นอกจากจะได้พบปะบุคคลสำคัญยังได้ทรงทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอีกด้วยด้วยความสนพระราชหฤทัยในกิจการด้านการทหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของเหล่าทัพและการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศต่างๆอาทิราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาธารณรัฐโปรตุเกสสหราชอาณาจักรสหพันธรัฐรัสเซียเครือรัฐออสเตรเลียรัฐอิสราเอลสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐเปรูนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อาทิพีระมิดสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มาชูปิกชูเมืองโบราณของอารยธรรมอินคาสาธารณรัฐเปรูและเมืองโบราณของชนชาวแอสเท็กการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการเกษตรก็เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยอาทิคิบบุตซ์ที่รัฐอิสราเอลมหาวิทยาลัยซิดนีย์และวิทยาลัยเกษตรกรรมแกสตันมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เครือรัฐออสเตรเลียและสหกรณ์โคนมนิวซีแลนด์รวมทั้งได้ทอดพระเนตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมหมู่เกาะกาลาปากอสสาธารณรัฐเอกวาดอร์ทะเลสาบนาเวลอัวปีเขตอุทยานแห่งชาตินาเวลอัวปีสาธารณรัฐอาร์เจนตินาการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศในทุกครั้งเป็นเสมือนการสร้างสายใยแห่งความสัมพันธ์ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันทั้งยังทรงได้นำพระราชไมตรีและความปรารถนาดีจากราชอาณาจักรไทยไปสู่นานามิตรประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงพระราชไมตรีเนื่องในโอกาสสำคัญไปยังผู้นำประเทศต่างๆอย่างสม่ำเสมอภาพที่งดงามประทับใจไปทั่วโลกเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกเพื่อทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งนครรัฐวาติกันในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ21พฤศจิกายน2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยพระอัจฉริยภาพพระราชญาณรัตน์ที่ลึกซึ้งการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศเป็นการแพร่เกียรติภูมิและอารยธรรมแห่งสยามประเทศที่ทั่วโลกยกย่องและนำมาสู่ความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและประชาชน

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนหากเราเฝ้าฟังกระแสพระราชดำรัสในพระองค์ดีๆกระแสรับสั่งหนึ่งที่พระองค์ทรงรับสั่งเสมอๆคือประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยเพื่อความสุขและปลอดภัยของประชาชนและพระปฐมบรมราชโองการเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรความปลอดภัยและความสุขของประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์เสมอมายามใดราษฎรเดือดร้อนทุกข์เข็นพระองค์ทรงหยิบยื่นความช่วยเหลือเสมอพระองค์ทรงเห็นเราเสมอแม้เราจะเป็นเพียงอนูเล็กๆก็ตามเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยภาคใต้ปี2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงพระสุกนิกรคนไทยความว่าด้วยความรักและห่วงใยขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อขวัญที่ดีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งนำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติเดือนกุมภาพันธ์ปี2562พระราชทานเงินก่อสร้างบ้านและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวชาวเลมอแกนจังหวัดพังงาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเดือนกันยายนปี2562เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปประชุมและติดตามอย่างใกล้ชิดเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและทรงรับสั่งให้ดูแลให้ดีที่สุดพระองค์ทรงละเอียดอ่อนและให้ความสำคัญสุขภาพอนามัยและโภชนาการของผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานสงเคราะห์ต่างๆเป็นประจำทุกปีเมื่อย้อนไปเห็นภาพสถานการณ์น้ำท่วมในปี2554ประชาชนกว่าครึ่งประเทศต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์แต่ด้วยพระเมตตาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนพร้อมพระราชทานถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยพระองค์เองซึ่งภาพนั้นยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยมิรู้ลืมโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วของแผ่นดินประเทศไทยที่สวยงามและปลอดภัยที่สุดในโลกทั้งยามสุขและยามทุกข์น้ำพระราชหฤทัยและพระหัตถ์แห่งพระเจ้าแผ่นดินจะคอยคุ้มครองคนไทยเสมอแม้พระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตามวันนี้หล่นเกล้าลงกระหม่อมรัชกาลที่10ผู้ตั้งพระราชปณิธานสืบสารพระราชภารกิจที่หนักอึ้งจึงเป็นร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาด้านการทหารและการบินพระองค์คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงรอบรู้ศาสตร์แห่งการรบและการบินอย่างบริบูรณ์เต็มเปี่ยมทรงตั้งพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จากพระราชดำรัสตอนที่จะทรงไปศึกษาและขอให้ประชาชนเป็นกำลังใจเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามารถ

พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ชัดดังเช่นในปีพุทธศักราช2512พระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงร่วมการฝึกทักษิณ12ของกองทัพเรือโดยทรงชุดฝึกทหารนาวิกโยธินประทับบนยานสะเทินน้ำสะเทินบก LVT4 หมายเลข101เสด็จพระราชดำเนินนำทหารนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกเป็นพระองค์แรกณหาดบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมิลฟิลด์ประเทศอังกฤษทรงเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารจากโรงเรียนคิงส์เขตพารามัตตานครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในพุทธศักราช2513ถึง2514จากนั้นพุทธศักราช2515ถึง2519ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านการทหารมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียซึ่งวิทยาลัยการทหารดันทรูนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้นที่วิทยาลัยพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบินกล่าวคือเดือนมกราคมถึงตุลาคมพุทธศักราช2519ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและทรงศึกษางานด้านการทหารในประเทศออสเตรเลียหลักสูตรการทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบหลักสูตรต้นหนชั้นสูงหลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูงหลักสูตรส่งทางอากาศจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2520ถึง2521ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่56พุทธศักราช2522และ2523ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรสุทังอากาศและหลักสูตรผู้ควบคุมการโดดร่มณศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้ารับการฝึกตามโครงการช่วยเหลือทางทหารกองทัพบกสหรัฐอเมริการวม6หลักสูตรได้แก่หลักสูตรอาวุธประจำกายและเครื่องยิงลูกระเบิดหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายหลักสูตรการสงครามแบบกองโจรหลักสูตรการฝึกการดำรงชีพและหลักสูตรส่งทางอากาศทางบกและทางทะเลพุทธศักราช2533ทรงเข้ารับการศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรยิ่งกว่านั้นด้วยการสนพระราชหฤทัยด้านอากาศยานและการบินมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จึงทรงทุ่มเทฝึกการบินเครื่องบินแบบต่างๆในพุทธศักราช2522ถึง2523ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H-1N จำนวนชั่วโมงบิน 249.56 ชั่วโมงเดือนกันยายนถึงตุลาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธแบบ UH-1H ของกองทัพบกไทยจำนวนชั่วโมงบิน 54.50 ชั่วโมงจากนั้นเมื่อพุทธศักราช2523ถึง2524

ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบ Maketi SF-260MT จำนวนชั่วโมงบิน 172.20 ชั่วโมงและทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบเซสนาที่37รวมจำนวนชั่วโมงบิน240ชั่วโมงและทรงผ่านการฝึกบินด้วยเครื่องบินไอพ่นแบบ T-33 พุทธศักราช2525ถึง2526ทรงฝึกบินหลักสูตรการบินขับไล่พื้นฐานและหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูงแบบ F-5EF ณฐานทัพอากาศวิลเลียมส์มลรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงมีชั่วโมงบินเฉพาะสำหรับเครื่องบินแบบ F-5มากกว่า 2,000 ชั่วโมงทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่นพระองค์แรกในพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงมีพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบินทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศณสนามฝึกบินใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีและทรงชนะเลิศการแข่งขันเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2530วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2537ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F-5EF ทรงสอนนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศทั้งภาควิชาการและการฝึกบินต่อมาในปี2547ทรงเริ่มฝึกการบินเครื่องบินลำเลียงเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญนำไปสู่การบินเครื่องบินพาณิชย์ทรงฝึกบินด้วยเทคนิคและสถานการณ์จำลองแบบต่างๆเพื่อสะสมพระประสบการณ์ด้านการบินทรงใช้เวลาเพียง2ปีก็ทรงสามารถทำการบินเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ในตำแหน่งนักบินที่1เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงทำการบินเครื่องบินพระราชพาหนะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่หวั่นต่อพยันตรายทรงใช้ความเชี่ยวชาญและพระประสบการณ์เสริมสร้างความมั่นคงด้านการทหารและเพื่อความสงบสุขของประชาชนชาวไทยพระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะที่จะไปศึกษาเล่าเรียนด้านการทหารทุกประเภทแม้จะยากลำบากสักเพียงใดในห้วงของการศึกษาหน้าต่างแดนพระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์แห่งการทหารและการบินอย่างสูงยิ่งทรงเป็นปราชญ์แห่งยุทธวิธีชั้นสูงเจริญรอยตามเบื้องพระยศคุณบาทพระบรมราชบุพการีอย่างบริบูรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรวบรวมตำราการวางแผนการรบของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าไม่ว่าจะเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระสุริโยไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรถสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งล้วนแต่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่มีชาติใดในโลกเสมอเหมือนนั่นคือตำราพิชัยสงครามที่ดีที่สุดในโลกประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดเลยและไม่เคยมีชนชาติใดมาเป็นพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินไทยแม้แต่คนเดียวประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2และสงครามเย็นสงครามคอมมิวนิสต์เพราะพระราชปรีชาญาณแห่งพระมหากษัตริย์โดยแท้ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงศึกษาตำราพิชัยสงครามและศาสตร์แห่งยุทธวิธีในพระมหาบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ผนวกกับวิทยาการแห่งการทหารและการบินที่พระองค์ทรงศึกษาอย่างลึกซึ้งพระวีรภาพในพระองค์จึงเปรียบประดุจคัมภีร์แห่งพิชัยสงครามศาสตร์ชัยชนะชั้นสูงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสายพระโลหิตแห่งมหาวีระ

สัตยาธิราชเจ้าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งวิทยาการการทหารและการบินผู้พร้อมจะปกป้องพื้นแผ่นดินตามรอยพระบาทพระบรมราชบุพการีนั้นได้สืบสานอยู่ในพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10อย่างเต็มเปี่ยมด้วยพระราชญาณทัศน์พระอัจฉริยภาพพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นสองพระหัตถ์ที่เข้มแข็งแห่งพระองค์จะปกปักรักษาพื้นแผ่นดินและพระศกนิกรให้ปลอดภัยเสมอพระมหาเอกราชาที่ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะอยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหืม
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้โหตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝน
5: ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงจริงเห
3: ็นปะแก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะอย่างกังหันน้ำชายพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: องส่วนฉันจะเป็นเมียน้อยพี่เองนะแต่ฉันขออย่างเดียวอย่าทิ้งลูกกับฉันไปนะพี่นะพ่อ
1: จำวันนี้ไว้เลยนะพ่อไม่เห็นหนูกับแม่เป็นครอบครัวหนูก็จะไม่เห็นพ่อเป็นพ่อหนูเหมือนกันหนูจะเรียนไปทำงานไปเราจะตั้งใจเรียนถึงสูงจะพิสูจน์ให้เห็นว่าถึงพ่อทิ้งไปเราก็อยู่ได
0: ้
2: ดินโคลนถล่มลงมาทับบ้านทุกคนจ้ะแม่นัดออกเวรตอน7 โมงเช้ากลับถึงห้องกำลังจะนอนได้ยินเสียงหวอก็รีบออกไปช่วยเขา
3: แม่นี่แม่ก็ดูข่าวทีวีอยู่น่าสงสารมากเลยนะเห็นว่าตายเยอะเลยเหรอลูก
2: ใช่จ้ะแต่นัดก็ช่วยชาวบ้านไว้ได้หลายชีวิตเหมือนกันนะ
3: เป็นกุศลอย่างแรงเลยนะลูกแม่แล้วคนเจ็บล่ะเป็นยังไงบ้าง
2: ที่บาดเจ็บทางด้านร่างกายก็รักษากันไปแต่ที่บาดเจ็บทางด้านจิตใจนี่สิแม่หลายคนนะซึมเศร้าบางคนก็แต่ร้องไห้ไม่หยุดนี่มีบางคนนะถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าสิ้นเนื้อประดาตัวก็มีนัดไม่รู้จะช่วยเขายังไงนัดไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยอ่ะหนูก็เลยว่าจะเรียนต่อโททางด้านพยาบาลจิตเวชจ้ะแม่จบออกมาก็จะสามารถดูแลคนป่วยทางใจได้เลยนะแม่

0: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้นะก่อนกินข้าวนี่เม็ดนึงแล้วก็2ตัวนี้นะ2อันนี้นะ
0: ค่ะ
1: หลังกินข้าว
2: ป้าจ๊ะบ้านคุณสมรเนี่ยไปทางไหนจ๊ะ
0: ไปทางนี้หมอจะไปหาเขาเหรอ
2: จ้ะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: คนนี้ดีอย่างหมออ่ะจะไปบ้านอย่างนั้นดีกว่า
2: ทำไมล่ะจ๊ะป้า

0: มีใครอยู่ไหมจ๊ะ
1: มาหาใคร
0: สวัสดีจ๊ะคุณลุงเหลือพ่อของคุณสมรใช่ไหมจ๊ะ
1: เอ็งเป็นใคร
0: หนูชื่อณัฐพรจ้ะเป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลจังหวัดน่ะหนูแวะมาหาคุณสมรเห็นว่าไม่ไปหาหมอมาหลายปีแล้วหนูห่วงว่าเดี๋ยวการรักษาจะไม่ได้ผลนะจ๊ะลุงเหลือทำไมลุงไม่พาลูกสาวไปหาหมอล่ะลุงเหลือลุงเหลือจ๊ะลุงเหลือ

0: ไงคุณหมอนัดเจอสมอนไหมครับ
1: ไม่เจอจ้ะพ่อเขาไม่ให้เข้าบ้านอ่ะ
0: พ่อหรือผัวกันแน่ครับ

0: นัทได้ข่าวว่าพยายามไปตามลูกสาวลุงหนูกลับมารักษาหรอ
1: ใช่จ้ะ
0: นัทเสียเวลาเปล่านะเชื่อพี่เถอะ
2: ชอบหนีออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกแนวทางการรักษายังหาสาเหตุการรักษาต่อไปกลับบ้านไม่ถูก
3: หนูกำลังจะไปเข้าเวรนะจ๊ะก็เลยว่าจะแวะรับคุณสมรไปด้วยกันลุงจะได้ไม่ต้องไปส่งไงจ๊ะเนี่ยหนูมานั่งคิดดูแล้วนะลุงไม่มีเวลาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปเองจ๊ะ
4: จึงกลับไปซะถ้าเองมาอีกแล้วก็โดนแน่ไป

0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า

0: กินซะแล้วก็รีบๆกลับไป
1: เดี๋ยวกินเสร็จแล้วอ่ะหนูอยากจะคุยกับลุงเรื่องคุณสมรหน่อยนะจ๊ะถ้าลุงไม่พาลูกสาวไปรักษาเขาก็จะไม่หายนะจ๊ะ
0: จะวุ่นวายอะไรนักหนาฮะ
1: คุยวันหลังก็ได้จ้ะ

0: เจ๋งนะเราอ่ะ
1: ไปไหนมาก็ไหนบอกให้พามารักษาไม่ใช่เหรอ
2: จ้ะลุงรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ
3: ลุงไม่ยอมคุยกับใครเลยนะต้องรอแต่นัดคนเดียว
2: ได้ได้ถึงนัดจัดการเอง
3: ลุงเหลือไม่ต้องห่วง
2: เดี๋ยวลุงนอนอีกแป๊บนึงนะหลับไปจ้ะ
3: ฉันนั่งค่ะคุณนะที่ลุงเหลือเขาต้องล่ามซ่อสมอนเนี่ยเพราะว่าเธอชอบหนีออกจากบ้านเดี๋ยวก็มีสติเดี๋ยวก็เหม่อลอยบางทีเด็กก็กลับบ้านไม่ถูกแต่นิสัยเนี่ยเขาไม่ใช่เด็กใจแตกนะหมอเชื่อว่าอาการที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเป็นเพราะเขาเสียแม่ตอนเด็กแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันยังไงถ้าเรารู้สาเหตุเราอาจจะรักษาเขาได้ดีกว่านี้ไม่ต้องกินยาไปเรื่อย
4: ๆใช่อายุการระบาดชุดสีม่วงชุด18คุณคิ้วเทาเดือนสุกค่ะชุด19
1: มันหลบออกไปหลายครั้งเขาต้องไปตามกลับมาตลอดครั้งสุดท้ายต้องไปตามที่สุไหงโกลกโดนขับรถไปหมดตัว
2: รักษาตัวที่นี่หลบไปไหนไม่ได้หรอกจ้ะพอรักษาหายแล้วค่อยกลับบ้านเขาก็จะไม่หลบไปไหนแล้ว
1: ยิงพูดเองนะครับลองดู
5: แมทพี่ขอเตือนอะไรเธอหน่อยนะ
2: อะไรจ๊ะ
5: เดี๋ยวไว้ใจลุงเหลือ

0: ไป
1: ไปไหน
0: ไปเที่ยวว
2: ันนี้จูนกับจิมจะพาคุณผู้ชมลัดเลาะเชิงเขาชมธรรมชาติแบบท้าลมหนาวกันค่ะ
3: แหมชอบละสิ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะวิ่งเจ้าสองล้อมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปกันเลย
0: ไปไป
1: เดี๋ยวไปไหน
3: ไปไหน
0: ไปเที่ยว
3: ชอบเที่ยวยังไง
0: คืออ้
3: าวแล้วจะไปทำไม
0: ไปหาแม่
4: นายไปคุยกับลุงเหนือมาแล้วนะคะแกเล่าให้ฟังว่าตอนที่เมียแกตายเนี่ยสมรอายุ6ขวบแล้วก็แต่ร้องไห้แกก็เลยหลอกลูกว่าแม่ไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับนัดคิดว่าอาจจะเป็นเพราะคำนี้หรือเปล่าคะสมรก็เลยฝังใจ
5: เสียใจกับสับสนประกอบกับไม่ได้รับการเยียวยารักษาอย่างถูกต้องทำให้เขามีอาการป่วยทางจิต
4: ถ้าเกิดเป็นรูปแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยสมรจะมีปฏิกิริยาตอบสนองทันทีเลยค่ะ
5: หมอคิดว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในความคิดของสมรตอนที่เขา6ขวบอะนะการที่เขาหลบออกไปข้างนอกก็คือการที่เขาไปตามหาแม่พอไม่เจอแม่ก็เลยไม่ยอมกลับบ้าน
4: แล้วอย่างนี้แนวทางการรักษาจะรักษาไงคะ
5: ลุงเหลือคงไม่สามารถทำได้

0: ที่แม่ได้นะไม่อย่างนั้นสมรก็คงไม่หวยหาแม่ขนาดนี้คงต้องหาใครสักคนมาทำหน้าที่แม่ทำได้ไหม
1: เป็นแม่เลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่หมอหมายถึงใครสักคนที่มาทำหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ช่วยชดเชยความรู้สึกขาดแม่ของสมรน่ะ
1: นึกว่าต้องไปเป็นเมียลุงเหลือซะแล้ว

0: อยากไปเที่ยวอีกไหมเนี่ยไม่อยากไปหรอนี่ดูสิมีทุ่งหญ้าเขียวๆป่าเขาลำนาวไพรสถานที่เที่ยวธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะ
1: ไม่ไป
0: ไม่ไปท่าทางอ่ะจะหายแล้วนะเราอ่ะ
2: อ

0: ค่ะ
1: ฮัลโหลนะคะน้านสมอนเดี๋ยวจะห้องพักไปไม่รู้หายไปไหนอ่ะตอนนี้ตามหากันให้วุ่นเลย
0: อะไรนะคะ
1: นัดรีบกลับมาโรงพยาบาลก่อนได้ไหม
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวรีบไปค่ะ

0: มอนเป็นไงบ้างพี่
1: เจอตัวแล้วโชคดีนะที่ไม่ได้ไปไหนไกลอ่ะมารีบตามมาเลยนะเดี๋ยวพี่พาไป
2: ผมกำลังจะรถไปตามหนูพอดีแค่ถึงก็เจออยู่นี่แหละครับ
0: สมอนสมอน
3: หมอนัทหมอนัทเป็นอะไร
0: พี่รถล้มนิดหน่อยจ้ะ
3: ไปหาหมอสมอนพาไปหาหมอเจ็บมากไหมไปหาหมอไปหาหมอนะ
4: หมอว่าสมอนเนี่ยเขาอาการดีขึ้นมากแล้วนะ
0: แต่ว่าสมอนเพิ่งออกจากห้องพักเองนะคะ
4: แต่เขาไม่ได้หนีไปไหนไกลๆไม่ใช่หรอหมอว่าเขากลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แล้วนะยิ่งอยู่ที่นี่นานอ่ะก็จะคุ้นเคยกับที่นี่มากเกินไปอ๋อแล้วก็บอกมึงเหลือให้ดูแลลูกดีๆอย่าดุลูกอีก
0: ได้ค่ะ
4: ต้องทำให้สมอนนะเขาเห็นว่าบ้านเป็นบ้านที่สำคัญนะจะต้องกินยาต่อเนื่องควบคู่กันไปด้วย
0: ค่ะแล้วก็ลุงเหลือแกไม่ค่อยสะดวกมารับอะค่ะงั้นเดี๋ยวนัดจะไปส่งสมอนเองนะคะ
4: ระวังตัวด้วยละกัน
0: ค่ะเข้ามาจ้ะลุงเหลือจ้ะลุงเหลือ
5: ไป

0: นัสเป็นอะไร
1: พี่ขอเตือนอะไรเธอหน่อยนะเดี๋ยวไว้ใจลุงเหลือ
2: คุณดูดูยังมองอ่ะเดี๋ยวไปบ้านหลังนั้นดีกว่า
3: พ่อหรือผัวกันแน่ครับ
4: เรื่องในครอบครัวข้าเองอย่ามายุ่งแต่เองมาอีกแล้วก็โดนแน่ไป
0: พี่นัทไปไหนพี่นัทพี่หมอนัทพี่หมอนัทจะไปไหน
4: กลับมาได้ไงสมอง
0: หมอนัท

0: ะไปไหน
1: คือจะลองดูว่าสมอนจะปีนออกไปได้หรือเปล่าอะจ๊ะมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะ
0: เอ็งเห็นคนในห้องนั้นแล้วสินะถ้าอย่างนั้นเอ็งยังไปไหนไม่ได้มา
2: หยุดนะเฮ้ยหยุดก่อน
3: ช่วยด้วยช่วยด้วย
2: เฮ้ยจะบ้าไปแล้วหรือไงวะจะบ้าไปแล้วนะเอ็งหยุดดิ้นแล้วฟังข้าก่อนสิวะ

0: มันก็ลูกสาวข้านี่แหละชื่อนางบุษบาเป็นน้องของนางสมรมัน
1: แล้วน้องเขาเป็นอะไรเหรอจ๊ะ
0: เขาเป็นบ้าเหมือนพี่มันนั่นแหละแต่บ้าคนละบ้ากันนางสมรมันชอบหนีออกจากบ้านแต่นางบุษบามันไม่ชอบนุ่งผ้า
1: แล้วทำไมลุงไม่นุ่งให้เขาล่ะ
0: ข้าก็พยายามหลายคนแล้วแต่จะนุ่งให้ทีไรมันก็ร้องไห้โวยวายถีบข้ายังก็ข้าจะเข้าไปทำร้ายมันพอจะเอาผ้าห่มไปห่มให้มันก็ดิ้นยังกับหมาถูกน้ำร้อนข้าก็เลยต้องเอาออกเนี่ย
1: แล้วอย่างเงี้ยน้องเขาเคยออกไปไหนบ้างไหมจ๊ะ
0: ตอนข้าออกไปทำไรมันก็เดินออกไปนู่นไปนี่โทงออกไปพวกชาวบ้านเขาหัวเราะจ่าอะไรยังกับหมูกับหมาไอ้พวกเด็กเวรแถวนี้ก็เอานู่นเอานี่ปลาเขาใส่เขาก็เลยต้องขังไว้อย่างเงี้ย
1: ลุงเคยพาไปหาหมอบ้างหรือเปล่าอ่ะ
0: เออเองก็พูดแปลกมันไม่นุ่งผ้าอย่างเงี้ยจะพาไปยังไงล่ะ
1: ลุงไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเรื่องเนี้ยหนูจัดการเอง

0: นี่พี่หมอนัทนี่พี่หมอนัทจูบี
1: แล้วบุญนี่เป็นลูกคนเล็กของหนูเหรอคะ
2: สนใจแต่เรื่องนางบุษบากับนางสมรก็พอแล้วหมอ
3: ไปๆกลับไปไ
4: ปจ้าเดี๋ยวเราข้ามนิดนึงนะพี่ข้ามก่อนนะนี่เดี๋ยวมาเลยเย้เก่งมากไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้เชื่อหรือยังว่าเนี่ยไม่ใช่เสื้อผ้าแต่ว่าเราอะกำลังปลอมตัวเป็นหมีแพนด้า
5: ปลอมตัวเป็นหมีแพนด้า
6: วันนี้มีหมีแพนด้าสาวสวยมาเที่ยวโรงพยาบาลด้วยขอหมอคุยกับหมีแพนด้าได้ไหมคะคนไข้เนี่ยมีพัฒนาการเหมือนเด็กอายุ5ขวบหมอคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับตอนที่เขาสูญเสียแม่ไป
1: ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับสมรพี่สาวของเขา
6: ใช่สองพี่น้องสมรกับบุษบาเนี่ยตอนเด็กๆน่าจะใกล้ชิดกับแม่มากต้นเหตุน่าจะมาจากการที่เขาขาดแม่ต้นเหตุเหมือนกันแต่แสดงออกแตกต่างกัน
1: แนวทางการรักษาจะเหมือนกันใช่ไหมคะ
6: หมอคิดว่าเราจะต้องหาจุดเชื่อมให้ได้ก่อนว่าการที่เขาสูญเสียแม่เกี่ยวข้องกับการที่เขาไม่ยอมสวมเสื้อผ้ายังไง
7: นัดทำอะไรอยู่อ่ะ
8: นัดกำลังดูเคสที่มันคล้ายๆกับของบุษบาอยู่อ่ะค่ะ
7: อ๋อคืองี้นัดพอดีว่าพี่ทำงานอยู่แล้วคอมพี่มันแฮงอีกแล้วอ่ะขอยืมคอมนัดก่อนได้ปะ
8: ได้ดิพี
9: ่แต่คอมนัดมันเก่าเลยนะ
7: ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวขอยืมไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวพี่รีบมาคืน
9: จ้ะ
7: ขอบใจจ้ะ
4: เรามาเล่นเกมกันไหมจะให้บุษบาเป็นลูกหมีส่วนพี่อ่ะเป็นแม่หมี
7: โอ้โห
4: เหมือนไม่เหมือนเล่า
7: ทำไมล่ะจ๊ะ
4: เพราะถ้าเป็นแม่ต้องใส่เสื้อผ้าให้ด้วย
1: นัดคิดว่าคนที่แต่งตัวสวมเสื้อผ้าให้กับบุษบาตอนเด็กๆอ่ะก็คือแม่ของเธอพอแม่ของเธอตายไปเธอก็ไม่รู้จะแต่งตัวให้กับตัวเองยังไงพ่อแต่งให้ก็ไม่ชอบเพราะว่ามีแม่คนเดียวที่รู้ว่าจะแต่งตัวให้กับเธอยังไงเธอถึงจะดูสวยแล้วก็น่ารักค่ะ
10: เป็นไปได้งั้นไหนลองบอกซิว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะทำยังไงต่อ
1: สมรเป็นทั้งพี่สาวเป็นทั้งคนในครอบครัวแล้วก็เป็นผู้หญิงค่ะจะให้สมรดูแลบุษบาให้ได้เหมือนแม่ของเธอให้ได้มากที่สุดทางหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของสมรและอีกทางหนึ่งก็จะได้มีคนดูแลบุษบาได้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
10: ทำตามที่คุณว่านั่นแหละเก่งแบบนี้เดี๋ยวก็คงได้เป็นด็อกเตอร์แน่ๆเออแล้วนี่คุณขับมอเตอร์ไซค์แขนเดียวคนเดียว200โลไปส่งโครงงานขอทุนปริญญาเอกถึงที่นู่นเลยเหรอ
1: นัดลืมไปเลยค่ะนัดแค่นี้ก่อนนะคะค่ะค่ะค่ะ

0: ขออนุญาตค่ะ
1: เอาแล้วแขนไปโดนอะไรมาล่ะ
0: อุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะโรงงานสาวขอทุนค่ะ
1: ฉิวเฉียดเลยนะเราอาจารย์จะขอตรวจสอบเอกสารก่อนเนาะแล้วจะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาขอทุนปริญญาเอกให้วันสองวันนี้ล่ะ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นหนูขอตัวก่อนนะคะพอดีว่าโรงพยาบาลที่อุตรดิตถ์มีเคสรออยู่อะค่ะ
1: ดูแลตัวเองด้วยนะเดินทางก็ระวังด้วยแล้วกัน
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: นางรัฐพรอยู่ที่ไหนถามว่านางรัฐพรอยู่ที่ไหนรัฐพรอยู่ที่ไหน

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนวัดเนินปอซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะที่นี่เมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2566ได้เกิดวาตภัยครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายลมพายุในครั้งนั้นยังสร้างความเสียหายให้แก่อาคารเรียนและบ้านเรือนของราษฎรเป็นอย่างมากทุกคนที่นี่ต่างเสียใจและเสียขวัญด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนและชาวบ้านในพื้นที่อย่างรวดเร็วในทุกด้านค่ะอีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ก็คือโดมที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะทำให้เด็กนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนต่างมีขวัญกำลังใจในการกลับมาดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็ง

วันนั้นจริงๆเนี่ยตอนแรกเลยอยู่สำนักงานประมาณสัก4โมงกว่าๆก็เลยกลับบ้านมีความรู้สึกว่าวันนี้ทำไมอากาศร้อนมากนะมันร้อนอบอ้าวบอกไม่ถูกเกือบ5โมงเย็นเสร็จปุ๊บก็น้องๆเขากำลังส่งรูปมาเพราะว่ามีปล่อยๆแล้วก็มีลูกเห็บน้องก็บอกว่านายกเห็นลูกเห็บไหมใหญ่โตเลยเราก็บอกกำลังจะดูลูกเห็บพอหันจะดูลูกเห็บเท่านั้นเองปรากฏว่าอากาศเนี่ยมืดเลยมืดหมดเลยพอมืดหมดเสร็จปุ๊บเราก็เอ๊ะทำไมเกิดอาการอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรก็เลยรีบปิดบ้านพอปิดบ้านเสร็จเรียบร้อยน้องมาเลยนายกครับมีโดมถล่มมีคนบาดเจ็บเลยเราก็เลยบอกว่าส่งให้เรียบร้อยดูซิมันเป็นยังไงบ้างน้องไปโรงเรียนมาประมาณสัก3 นาทีได้เพราะว่าแม่อยู่ไม่ไกลจาก

0: นี้3นาทีน้องก็เลยกลับไปนายกครับไม่ใช่อย่างนั้นมีโดมถล่มแล้วมีคนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตด้วยก็เลยบอกงั้นเคลียร์ทางให้เรียบร้อยเดี๋ยวนายกไปจัดการเองก็มาด้วยความที่เราเคยเป็นพยาบาลก็เลยมาสังเกตดูว่าเป็นอะไรก็เลยคัดแบ่งแยกว่าคนเนี่ยมีสีดำสีแดงสีเหลืองสีเขียวยังไงก็คืออาการของคนบาดเจ็บว่ามีเข้าข่ายอะไรบ้างณตอนนั้นก็คือพอคัดเสร็จเรียบร้อยเลยเราก็เลยปั๊มช่วยชีวิตเพราะเนื่องจากว่ามีท่อนไม้มีอาคารโดมนะที่ทับร่างเด็กไว้พอหลังจากนั้นจากที่เราให้การช่วยเหลือโดยการปั๊มหัวใจเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเลยเราก็เลยถามว่าไฟตัดหรือยังเพราะเนื่องจากว่าตอนนั้นมีน้ำเต็มขาเราเลยประมาณเกือบครึ่งแข้งเลยเราก็เลยบอกว่ารีบแจ้งไฟฟ้าเพราะเนื่องจากว่าไม่งั้นเราจะเกิดโศกอีกเรื่องนึงก็บอกเขาไปเขาก็เลยดำเนินการให้พอดำเนินการเสร็จเราก็กลับมาเคลียร์พื้นที่อีกว่าเด็กๆเราเป็นยังไงบ้างก็ปั๊มใหม่ต่ออีกเพราะเนื่องจากว่ารถ EMS เข้ามาเยอะแล้วน้องๆเคลียร์ทางให้ EMS เข้ามาเพราะ EMS วันนั้นน่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ30คันได้จากนั้นก็เริ่มมีหน่วยงานเข้ามาเยอะมากขึ้นเราก็เริ่มจัดสรรได้ลงตัวมากขึ้นว่าไฟฟ้าทำอะไรปภ.ทำอะไร EMS ทำอะไรงานป้องกันเราทำอะไรแต่ด้วยวันนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากสุดคือระบบไฟเพราะว่าไฟสนามของเราเนี่ยไม่มีด้วยตัวเทศบาลเนี่ยก็เลยบอกว่าญาติหรือว่าใครที่มาเนี่ยช่วยเปิดไฟส่องให้เราเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีไฟสนามเพราะว่าถ้ารอไฟสนามจากกำแพงเพชรใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะมาตอนนั้นเราเคลียร์ทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน15นาทีในการเคลียร์เคสต่างๆแต่จริงๆแล้วก็มันจะมีคนที่บาดเจ็บเนี่ยเราเคลียร์ก่อนโรงพยาบาลที่รองรับก็จะมีโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลสำงามและโรงพยาบาลแม่ข่ายก็คือโรงพยาบาลพิจิตรนะคะเพราะนั้นพออีกไม่นานผอ.โรงพยาบาลสำงามแล้วก็ผอ.โรงพยาบาลของวชิระก็มาในพื้นที่เพื่อมาช่วยเราในการที่จะดูว่ายังมีใครที่หลงเหลือในพื้นที่ไหมใช้เวลาทั้งหมดเคลียร์เนี่ยน่าจะประมาณ45นาทีได้ในการดูแลผู้บาดเจ็บทั้งหมดแต่ด้วยสภาพจิตใจญาติเราก็เลยดูแลญาติต่ออีกแม่เป็นคนที่นี่เองเพราะฉะนั้นในรอบเกือบ60ปีหรือที่เกิดมาไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้เลย
1: นี่เ
0: ป็นครั้งแรกเลยในชีวิตที่เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่กับเราทำให้เราเนี่ยขวัญเสียมากเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่เสียส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานเราด้วย
1: รู้จักกันหมด
0: รู้จักกันหมดเลยทั้ง7รายเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ญาติอย่างที่บอกเนาะดูสูญเสียแล้วเนี่ยเขายังเสียกำลังใจเพราะว่าเนื่องจากไม่เคยเกิดเหตุแล้วก็ไม่สามารถที่จะป้องกันอะไรได้เลยในวันนั้นเพราะว่าจากเด็กที่ซ้อมเล่นกันฟุตบอลนะตรงนี้พอมีลมฟ้าลมฝนมืดครึ้มเขาก็เลยเข้าไปในโดมคิดว่าน่าจะปลอดภัยมากที่สุด
2: เราไม่เคยเห็นลูกเห็บตกในแถวบ้านเราก่อนแล้วก็กำลังเก็บสักพักเราเห็นแบบหลังคากระเบื้องอะไรเริ่มปลิวไปนะครับแล้วก็เราหลบเข้าบ้านก็รอเวลาสักประมาณ20นาทีที่เหตุการณ์สงบแล้วก็ออกมาดูนอกบ้านก็จะเห็นหลังคาตลาดหลังคาบ้านชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่โดนลมครับก็เปิดไปเยอะมากแล้วก็เริ่มมาสำรวจบ้านตัวเองกำลังถ่ายภาพบ้านตัวเองก็โดนนะครับบ้านตัวเองก็โดนก็มาถ่ายภาพบ้านตัวเองสักพักคุณครูเขาที่โรงเรียนเขาโทรมาบอกอ๋อหลังคาโรงเรียนเปิดพอไปดูโรงเรียนให้หน่อยเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแล้วคุณครูก็อยู่ต่างพื้นที่เขาก็โทรมาบอกแล้วก็เข้าวันนั้นก็ขับรถจากบ้านก็เข้ามาดูที่โรงเรียนครับก็มาเจอเหตุการณ์ก็เข้ามาถึงปุ๊บก็เจอชาวบ้านบอกว่าพอเข้าไปดูที่โรงเรียนเลยนะเราก็เข้ามาดูที่โรงเรียนปุ๊บจากโดมที่ของเก่าที่มีอยู่ครับจากที่มันตั้งอยู่เราก็ล้มลงไปเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาดูชาวบ้านเขาก็มากระซิบพอนักการเราไม่อยู่แล้วนะอ้าวทำไมเหรออยู่ไหนละนู่นคือเขาเสียชีวิตอยู่ที่ในซากโดมตรงนั้นแล้วก็เข้ามาดูแล้วก็เห็นตอนนั้นก็เข้ามาก็เห็นท่านนายกเทศมนตรีซึ่งเข้ามาก่อนเราครับก็กำลังช่วยชีวิตเด็กอยู่ก็กำลังปั๊มหัวใจให้เด็กอยู่นะครับเราก็มาเจอเหตุการณ์จากนั้นเราก็ได้รายงานเหตุการณ์ต่อให้กับท่านเจ้านายแล้วก็ให้ท่านได้รับทราบนะครับตรงนี้คือเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนแต่เราก็ช่วยอะไรไม่ได้เราก็ช่วยดูเหตุการณ์ช่วยดูสำหรับหน่วยกู้ชีพที่เขาเข้ามาช่วยครับเพราะว่าช่วงนั้นมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์ใหม่แล้วก็
1: โกลาหลหมดเลย
2: ใช่ครับก็รถรับส่งเนี่ยเขาวิ่งรับส่งทั้งคนเจ็บคนป่วยไปที่โรงพยาบาลแบบเยอะมากครับช่วงนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีเด็กนักเรียนเราด้วยมีผู้ปกครองด้วยซึ่งเรายังไม่รู้ว่า ป็นใคร

0: ใครชัดเจนแค่ไหนแล้วก็ช่วยกันเช็คดูว่าคนที่มาเล่นกีฬาด้วยกันเนี่ยในกลุ่มพวกเราเนี่ยมีใครบ้างอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เช็คกันไปเช็คมาได้ทั้งหมด25คนก็คือจนครบ25คนแล้วก็มาเช็คจนทราบจำนวนผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บมากบาดเจ็บน้อยนะครับสรุปแล้วมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด7รายด้วยกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมากอยู่9รายแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยก็กลับบ้านได้อีก12ราย
1: ครับในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษาผมได้รับทราบข่าวการประสานงานจากท่านผอ.โดยตรงผมไปราชการอยู่ที่ชลบุรีนะครับผมก็ประสานกับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตประสานติดต่อกันโดยตลอดนะครับแล้วก็ประสานกับท่านผอ.เกษรินทร์ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็รีบเดินทางกลับนะครับจากไปราชการทันทีก็ประสานอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ฝากทางท่านผอ.เกษรินทร์ประสานกับท้องถิ่นท้องที่ทั้งหมดเลยก็เห็นภาพข่าวเขารายงานผมตลอดเห็นภาพข่าวแล้วก็รู้สึกสลดใจครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
0: ก็หลังจากวันนั้นวันที่22และวันที่23นี่เราก็ยังอยู่ในเหตุการณ์อยู่แล้วก็มีวันที่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาลงมาตรวจเยี่ยมพื้นที่แล้ววันนั้นตัวเองก็อยู่รายงานเหตุการณ์กับท่านนายกประยุทธ์แล้วก็ท่านก็บอกว่าตอนนี้น่ะจะได้รับพระราชทานโดมใหม่ในหลวงจะพระราชทานให้เราก็แอบดีใจนะครับแต่อีกถัดมาอีกวันนึงครับท่านพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลนะครับท่านราชเลขาเขาก็โทรมาประสานส่วนตัวก็ทั้งตกใจทั้งดีใจแล้วก็ปลื้มใจครับที่มีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
2: พอทราบในเรื่องเหล่านี้แล้วทางเขตดำเนินการยังไงต่อคะ
1: ก็ทางสวทโดยท่านเลขาอดีตท่านเลขาอัมพรพินาศาท่านก็ประสานมาเบื้องต้นบอกว่า1ต้องดูแลเรื่องของอาคารสถานที่นะครับดูแลเรื่องของบุคลากรแล้วก็เขตจะต้องได้รับงบสนับสนุนโดยผ่านเขตแล้วก็ให้โรงเรียนไป1ล้านบาทมาปรับปรุงต่อซ่อมแซมอาคารหลังที่เราเห็นด้านนู้นนะครับทั้งหมดเลย1ล้านบาททันทีท่านอนุมัติเลยนะครับท่านบอกว่าขอให้เขตรีบดําเนินการ
2: เร่งด่วนเลย
1: ครับแล้วก็ขอให้บรรจุขอให้ช่วยเอาครอบครัวเอาภรรยาของนักการเนี่ยช่วยเป็นนักการพลงที่นี่ด้วยแทนทดแทนไปหนึ่งตำแหน่งแล้วในส่วนของสปทก็ตามงานโดยตลอดก็คือถามว่าดำเนินการเป็นยังไงบ้างนะครับท่านดร.ทีพวังคณันลงมาเองในพื้นที่ศูนย์ความปลอดภัยของสปทลงมาดูแลทั้งหมดเลยนะครับเราก็ให้ข้อมูลแล้วก็ไปทำเป็นศูนย์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานเขตนิการศึกษาผงสาพิจิตรเขตหนึ่งของเรานะครับประสานงานในเบื้องต้นในส่วนของผู้ปกครองและเด็กที่เสียชีวิตทางสปทได้ระดมทุนจากทุกโรงเรียนทั้ง 20,000 กว่าโรงเรียนได้มาประมาณอยู่แสนกว่าบาทนะฮะ 147,000 กว่าบาทแล้วก็ระดมมาอีกต่างหากจากทางโรงเรียนนะครับซึ่งได้จากบัญชีที่โรงเรียนเปิดไว้ก็พอสมควรนะครับก็ให้ท่านผอ.ได้ดูแลเรื่องของบัญชีได้ดูแลเรื่องการจ่ายเงินให้กับชดเชยกับผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายนะ
3: การที่เราขวัญเสียจากการเกิดเหตุเนี่ยมันก็มีทานน้ำใจไหลเข้ามาในชุมชนเราเป็นจำนวนมากและสิ่งหนึ่งที่พวกเราปรับปลื้มมากที่สุดคือพระองค์ท่านได้ดูแลพวกเราทั้งถุงยางชีพทั้งส่งทหารมาในการซ่อมบำรุงบ้านเรือนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นหรือสุขภาพใจที่ดีขึ้นเหมือนทุกคนเนี่ยปรับปลื้มพอบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยมอบถุงยางชีพแล้วก็ยังมอบโดมให้กับพวกเราอีกตอนแรกเลยเนี่ยพวกเราคิดว่าโดมเนี่ยน่าจะมีขนาดไม่ถึงขนาดนี้นะจากที่พวกเราคุยกันแต่พอเห็นโครงสร้างที่ใหญ่โตแล้วก็เสร็จณวันนี้แล้วเนี่ยพวกเรามีความรู้สึกว่าโอ้มันเป็นการดูแลจิตใจครั้งยิ่งใหญ่ของชาวตำบลเนินปอเลยเพราะนั้นทำให้จากการที่เราขวัญเสียจากการเกิดเหตุเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มกลับมาจริงๆนักฟุตบอลเด็กๆเนี่ยทุกคนเนาะตอนแรกเลยที่เกิดเหตุเนี่ยหนูไม่เอาอีกแล้วหนูไม่เอาแล้วหนูกลัวทั้งที่เขาบอกว่าเป้าหมายของเขาคือเป็นนักบอลทีมชาติแต่พอเกิดเหตุวันนั้นเขาบอกยังไงหนูก็ไม่เอาพอมีโดมมาทุกคนก็เลยเริ่มกลับมามีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถเยียวยาพวกเราได้จริงๆทำให้จากพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยชาวตำบลเนินปอเนี่ยซาบซึ้งและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทำให้เด็กๆ เราเนี่ยมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นผู้ปกครองสามารถที่จะนำเด็กกลับมาฝึกซ้อมได้ดีมากขึ้นการที่ทานน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามาในชุมชนบ้านเราเนี่ยไม่ได้เกิดปัญหาเลยก็คือทุกคนได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่พระองค์ท่านมอบถุงยังชีพหรือมอบโดมให้กับพวกเราเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยสามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาในร่มให้กับเด็กๆหรือประกอบพิธี

ทางด้านศาสนาเราก็สามารถทำได้อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่รู้หาที่สุดไม่ได้แล้วค่ะไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบแทนที่พระองค์ท่านดูแลพวกเราค่ะเวลามีกิจกรรมนะคะ

0: เขารู้แล้วก็เขารู้ว่าพระมหากรุณาธิคุณอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องซาบซึ้งและน้อมนำและเขาก็ยังคิดว่าเขาเนี่ยจะใช้สถานที่นี้ในการซ้อมหรือว่าทำให้เขานั้นไปสู่เป้าหมายเป็นนักกีฬาที่ดีได
1: ้ก็เป็นบุญของชาวพิจิตรพอมีอะไรปุ๊บก็จะไปถึงพระองค์ได้อย่างเร็วมากโดมตรงนี้เดิมเนี่ยเนื่องจากประชาชนร่วมบริจาคสร้างมาเพราะนั้นพอเจอพายุความเร็วแบบนี้ก็เลยไม่สามารถทานกระแสลมได้นั้นในการตรงนี้เพื่อพระองค์ทราบแล้วทรงทราบแล้วพระองค์ก็ประทานฝากแจ้งมาจังหวัดก็แจ้งให้พิกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยซึ่งท่านมีสถาปนิกวิศวกรผู้เชี่ยวชาญระดับสูงทีเดียวเลยเพื่อที่ดูแลเรื่องการก่อสร้างภายในประเทศไทยเนี่ยก็ออกแบบประมาณการทั้งหมด 11,33,000 บาทแล้วตอนนี้ก็จะซื้อจะจ้างโดยใช้วิธีวิเคราะห์เจาะจงอาคารนี้ก็เกิดมีความมั่นคงและแข็งแรงอาคารหลังใหม่นี้มีความกว้าง20เมตรความยาว40เมตรตรงนี้เป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ประชาชนชาเด็กนักเรียนที่ไปเล่นกีฬาก็สามารถใช้กิจกรรมเดิมได้แล้วกำนันพี่ว่าก็มารายงานท่านในเพื่อก็มารายงานว่ามีประชาชนในรอบหมู่บ้านรอบตำบลนี้ก็มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนนี้ เพราะนั้นเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณเขาเลยเรียกว่าโดมในหลวง
2: ก็รู้สึกปลื้มปิติแล้วก็ในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงนะครับที่พระราชทานโดมมาให้ทำให้พวกเราเนี่ยชาวโรงเรียนวัดเนินปอชาวบ้านเนี่ยได้มองว่าเป็นที่ระลึกเป็นของขวัญจากในหลวงส่งมาให้กับพวกเรานะครับเพื่อชโลมเป็นการบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดที่พวกเราได้สูญเสียไป
3: ในใจของสำนักงานเขตพิการศึกษาในท่านดูแลโรงเรียนวัดเนินปอนะครับเราเห็นความสำคัญก็คือพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงเนาะที่ดูแลโรงเรียนนะครับก็แทนคำขอบคุณของเด็กๆด้วยของคุณครูด้วยของชุมชนในท้องถิ่นท้องที่แห่งนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นยิ่งใหญ่นะผมบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะปราบปลื้มใจแทนที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความทุกข์ร้อนของอาณาราษฎรทรงมีพระสกนิกรอยู่ในสายพระเนตรตลอดเวลาค่ะเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองก็จะทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งพระราชทานคำปรึกษาและพระราชทานความช่วยเหลือเป็นการส่วนพระองค์แบบปิดทองหลังพระในหลายๆเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติใดๆซึ่งส่งผลต่อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรอย่างปัจจุบันทันด่วนก็จะมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ต่างพระเนตรพระกันไปช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เนี่ยเป็นการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเคยวางพระบรมราชบายไว้เมื่อประชาชนมีความเดือดร้อนต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาอย่างเร็วและเร่งด่วนเพราะนั้นตรงนี้ในระบบเนี่ยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันรัชกาลที่10ของเราเนี่ยท่านก็สืบสานรักษาและก็ต่อยอดในโดยเป็นดูแลเรื่องมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในระบบของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์76จังหวัดเนี่ยจะมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในนี้เขามีวางกลไกไว้อย่างกระชับมากครับเป็นกระชับแบบไวมากเรามีเงินอยู่ 500,000 ในกระเป๋านะครับแบ่งเป็น2บัญชีบัญชีเพื่อนบรรเทาทุกข์ 300,000 บัญชีด้านการสงเคราะห์อีก 200,000 เพราะนั้นพอเกิดเหตุปุ๊บผู้ว่าสามารถสั่งจ่ายได้ทันทีโดยเราแบ่งระบบคือพอเราดูวงเงินเนี่ยถ้าดูระเบียบระบบราชการเนี่ยถ้ามันเกินวงเงินอาจจะต้องสอบลงคงราคาแต่นั้นเขียนไว้เช่นให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเลยทันทีเพราะนั้นปุ๊บมาเลยพอถึงปุ๊บมาทันทีเพราะนั้นไม่ได้แปลกใจว่าทำไมถึงมาเร็วเพราะเราไม่ได้ติดระบบเพราะนั้นผู้ว่าเซ็นปุ๊บออกเลยเป็นคือไม่ต้องผ่านอะไรแต่ถ้าเป็นวงเงินวงคนเยอะๆเช่นตั้ง200ขึ้นไปเนี่ยโหท่านก็พงพระกรุณาให้แก่จังหวัดมากนะไม่ต้องทำส่งไปที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ส่วนกลางจะดำเนินการลงมาช่วยลงมาไวมากเหมือนแบ่งส่วนว่าระดับนี้จังหวัดนะคือ200รายลงมาถ้าเกินจากนี้มันเยอะเกินแล้ววันไหนในจังหวัดจะไม่มีเงินที่จะใช้หมุนตรงนี้เผื่อจะไม่ทันนะครับแม้กระทั่งรายเดียวก็ต้องไปช่วยน
0: ะ
1: มันจะบอกว่าต้องเยอะคือ1รายนี่เขียนเป็นระเบียบแม้ทั้ง1รายก็ให้หัวหน้าป้องกันภัยและฝ่ายพลเรือนคือปภ.จังหวัดเนี่ยดำเนินการช่วยเหลือเพราะนั้นตรงนี้มันจะจบ

0: ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในวันนั้นสามารถอนุมัติจ่ายได้รวมทั้งที่ส่วนราชการอย่างอื่นเบิกแล้วนะเช่นมุดบ้านไฟไหม้แบบเสียหายทั้งหลังเนี่ยจะช่วยเหลือเขา 49,500 ถ้าเบิกได้ตามของระเบียบท้องถิ่นระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือหรือระเบียบป้องกันภัยผู้เรือนเงินงบทดลองราชการเนี่ยก็สามารถเบิกตรงนี้อีก 49,500 บาทเพราะนั่นคือเราต้องเข้าใจ
1: ต
0: ้องตัวมากแล้วต้องเข้าใจก่อนนะว่าบ้านหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติไฟไหม้นี่นะหลังหนึ่งก็สี่ห้าหมื่นมันไม่พอหรอกเพราะนั้นก็จะช่วยเหลือเพราะนั้นตรงนี้ที่การวางระบบไว้อย่างเร็วมากไวมากแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยเราก็มีทีมงานเนี่ยก็จะไปมากไปอย่างไวแล้วไปไวและเร็วนะครับตอนนี้ที่เราอยู่ตรงนี้มันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ภายในจังหวัดในจังหวัดพิจิตรเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็เกิดพายุพัดกันเยอะพอสมควรเพราะที่รัฐประชานุเคราะห์ก็เหมือนเดิมมาไวไวมากเพราะระบบมันเกิดขึ้นแล้ว
1: เรียนถามท่านผู้ว่าอย่างนี้ค่ะจากที่เราเห็นประชาชนทั่วไปสมมติว่าเราดูข่าวใช่ไหมคะเช่นภัยพิบัติไฟไหม้น้ำท่วมหรือพายุหรือวาตภัยอย่างที่เนินปอเจอเนี่ยพอเพียงชั่วคืนเดียวสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก่อนเลยคือถุงยังชีพพระราชทานและหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปเพียงแต่ว่า อาจจะมีรายละเอียดที่แตกกันไปแต่ว่ามีกำหนดไว้ไหมคะว่าเมื่อเกิดเหตุปุ๊บต้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนภายในระยะเวลาเท่าไหร่อย่างนี้มีกำหนดไหมคะ
0: ระเบียบไม่ได้กำหนดแต่โดยจิตสำนึกกำหนด เป็นค่าของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวไม่ต้องคิดนะครับเกิดเหตุมาทันทีพอรู้ปุ๊บเนี่ยในพื้นที่หนึ่งในอำเภอชาร์จเข้าพื้นที่ทันทีหลังจากนั้นก็มีการสื่อสารผู้ว่าต้องเข้าทันทีเพราะทุกร่องประชาชนเนี่ยมันคือทุกร่องของพวกเราเป็นทุกร่องของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวงั้นถ้าเราจะแบ่งเบาพระองค์ก็คือไปช่วยเหลือประชาชนให้ไวและให้เร็วที่สุด
1: อันนี้คืออัตโนมัติ
0: อัตโนมัติ
1: ทุกจังหวัดและทุกเหตุการณ์จะเป็นแบบ
0: เป็นแบบนี้หมดบางทีราชประชานุเคราะห์ดูทุกภัยที่เขาไม่ได้บอกล่วงว่าจะเกิดขึ้นนี่โจทย์ที่สำคัญหัวใจสำคัญก็ภัยเหล่านี้ไม่มีใครบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดนะไม่เหมือนอย่างงานที่เราจะจัดงานที่บ้านเนี่ยจะจัดงานทำบุญบ้านรู้ล่วงหน้าแต่ภัยนึกจะมาก็มาพอมาเสร็จแล้วประชาชนเนี่ยเราก็เสียกำลังใจนั้นกำลังใจที่ดีสุดราชการซึ่งเราเป็นข้าราชการของพระบาทอยู่หัวต้องไปให้เร็วไวพอเขาเห็นเราแล้วก็เขาก็ยิ้มได้ว่ามีคนมาเหลียวแลมีคนมาดูแลแล้วเกิดเป็นแต่ในการช่วยเหลือเนี่ยมันก็มีองค์กรอื่นมาช่วยด้วยน
1: ะ
0: เป็นองค์คาพยพเลยว่าไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนแต่ละส่วนในการก็จะมีภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่แล้วอยู่ที่เราใช้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นมอนิเตอร
2: ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีจุดเริ่มต้นเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2505ได้เกิดพายุโซนร้อนชื่อแฮเรียตพัดผ่านทางตอนใต้ของประเทศไทยยังความเสียหายให้เกิดแก่จังหวัดภาคใต้ถึง12จังหวัดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นห่วงผู้ประสบภัยและทรงติดต่อขอเครื่องบินจากกองทัพอากาศเพื่อให้กรมประชาสงเคราะห์และผู้เกี่ยวข้องพร้อมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยรีบเดินทางไปช่วยเหลือโดยด่วนนายปกรณ์อังสุสิงห์อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์และคณะจึงเดินทางในวันรุ่งขึ้นไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและร่วมเดินทางกันไปยังแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังพบว่าสภาพของแหลมตะลุมพุกน่าสังเวชมากไม่มีบ้านเรือนราษฎรเหลืออยู่เลยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,000 คนในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุอส.พระราชวังดุสิตประกาศโฆษณาเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทรงออกรับเงินและสิ่งของด้วยพระองค์เองประชาชนพากันหลั่งไหลเข้าสู่สถานีวิทยุอส.ทุกวันเป็นเวลา1เดือนมีผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลถึง11ล้านบาทเศษและสิ่งของประมาณ5ล้านบาทส่วนผู้ที่ไม่มีกำลังบริจาคทรัพย์และสิ่งของได้ก็เป็นอาสาสมัครบริจาคแรงงานช่วยขนสิ่งของซึ่งส่วนมากเป็นนิสิตนักศึกษาลูกเสือและนักเรียนครั้งนั้นจังหวัดที่ได้รับความเสียหายมากคือจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์ได้แจกอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคจัดซ่อมแซม

านและสร้างที่พักชั่วคราวให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัยตลอดจนเครื่องมือประกอบอาชีพและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยมอบเงินให้เป็นทุนประเดิมแก่วัดมัสยิดศาลเจ้าและสถานสงเคราะห์เด็กที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรับบุตรหลานของผู้ประสบภัยที่กำพร้าบิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตโดยอยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์นอกจากนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนประชาบาลที่ถูกพายุพัดพังรวม12โรงเรียนใน6จังหวัดภาคใต้ภายหลังพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1ถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12ตามลำดับเมื่อได้ช่วยเหลือประชาชนในระยะแรกแล้วยังเหลือเงินอีก3ล้านบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริว่าเงิน3ล้านบาทนี้เป็นเงินที่ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ด้วยจึงควรตั้งเป็นทุนเพื่อหาดอกผลสำหรับสงเคราะห์เด็กที่ครอบครัวประสบวาตภัยภาคใต้ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูประการหนึ่งกับสำหรับสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยกรณีต่างทั่วประเทศอีกประการหนึ่งจึงพระราชทานเงิน3ล้านบาทให้เป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิและพระราชทานนามว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์กับทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธินี้ด้วยชื่อของมูลนิธินี้หมายความว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นการแสดงน้ำพระทัยว่าเวลาทำงานควรจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2506มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของมูลนิธิให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพระราชดำริของพระบรมราชูปถัมภกตลอดมาจนถึงปัจจุบันได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาอาทิมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องให้แก่นักเรียนเรียนดีที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากสาธารณภัยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆเป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงดำรงตำแหน่งองค์พระบรมราชูปถัมภกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทรงห่วงใยทุกยากของราษฎรเป็นอันดับแรกได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีผู้แทนพระองค์ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการต่างๆให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเข้าถึงในทุกพื้นที่จากการดำเนินงานที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามแผนเร่งด่วนโดยการสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและตรงจุดมอบถุงยังชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยให้สามารถมีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ต่อไปส่วนการช่วยเหลือระยะยาวนั้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มีการสำรวจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติโดยมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่บุตรธิดาในครอบครัวที่บิดามาร

0: ดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยต่างๆให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนสร้างอนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชา
1: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อรัฐบาลตัดสินใจประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540ส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงบริษัทหลายแห่งต้องปิดกิจการเกิดการเลิกจ้างงานอย่างมโหฬารทั่วประเทศและมีข่าวคนฆ่าตัวตายเนื่องจากพิษเศรษฐกิจแทบทุกวัน
1: ปีนั้นเนี่ยปี2540เป็นปีที่พระองค์ท่านมาพระราชทานเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปีแรกก่อนที่จะมาย้ำอีกทีในปี2541
2: ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราปีที่แล้วพูดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าหาคำอย่างอื่นไม่ได้คำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกิน
1: ซึ่งแนวคิดปรัชญาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าท่านเพิ่งจะคิดได้เอาตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการตกผลึกของการทรงงานมาตลอด50ปีของพระองค์ท่านนี่คือเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าถึงพ่อในมุมของผมในเรื่องนี้ครับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ

0: สวัสดีครับผมกรอบครับณัฐวุฒิศรีหมอกหรือเรียกผมว่าสิงห์เหนือก็ได้ครับวันนี้ก็เป็นเกียรติครับที่จะได้มาพูดเรื่องของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ในมุมมองที่ผมรู้สึกเริ่มต้นไปตอนที่พระองค์ได้ครองราช2ปีแรกพระองค์ได้ราชปารภว่าฉันครองราช2ปีแรกฉันไม่มีผลงานเพราะฉันยังไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไรเปรียบไปก็เหมือนคนทำงานใหม่ๆแต่มีไฟแรงมากตอนนั้นพระองค์ท่านก็ได้เริ่มต้นไปเยี่ยมราษฎรในแต่ละจุดทั่วประเทศธุรกันดารอะไรท่านก็ไปหมดตอนครองราชใหม่ๆนะครับเพื่ออยากจะทราบว่าปัญหาประชาชนตอนนี้คืออะไรพอรู้ปัญหาแล้วจะได้แก้ไขให้ตรงจุดเราอาจจะได้ยินเรื่องถนนสายแรกที่ท่านเสด็จไปที่ห้วยมงคลนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องเกิดจากว่าท่านได้เสด็จไปแล้วถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นลม
1: ขณะที่รถจี๊ปพระที่นั่งติดลมที่บ้านห้วยมงคลนั้นทั้งตำรวจพลร่มที่ตามเสด็จทั้งชาวบ้านต่างมาช่วยกันลากช่วยกัน

0: ัดจนขึ้นจากลมได
1: ้ท่านก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้คือถนนเมื่อถนนตัดผ่านปุ๊บความช่วยเหลือก็จะไปถึงได้ข้างๆก็จะสามารถไปช่วยเหลือชุมชนไปช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพาะปลูกเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆได้สะดวกมากขึ้นท่านจึงได้รับสั่งให้เริ่มตัดถนนสายแรกไปที่ห้วยมงคลก่อนนะครับแต่พอเข้าไปแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านพบหลังจากนั้นก็คือนายทุนได้มากว้านซื้อที่ข้างถนนคือกลายเป็นว่าการมองปัญหาชั้นเดียวถนนเข้าไปปุ๊บนายทุนกว้านซื้อชาวบ้านเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะมีถนนเขาจึงขายที่หมดท่านเก็บบทเรียนเรื่องนี้มาแล้วมองปัญหาให้ลึกคือตอนนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สิ่งที่สอนเราคือประสบการณ์การทำงานจะบอกเองว่าปัญหาคืออะไรและการจะแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการเก็บเรื่องราวความผิดพลาดนั้นมานั่งคิดนั่งทบทวนแล้วมองมุมของปัญหาแล้วหาทางแก้อีกครั้งหนึ่งว่าปัญหาเกิดจากอะไรพระองค์ท่านได้มานั่งทบทวนเรื่องนี้แล้วก็พบว่าการจะพัฒนาอะไรสักอย่างต้องพัฒนาที่ตัวคนก่อนเป็นอันดับแรกถ้าคนไม่พร้อมสิ่งรอบกายที่เอาไปพัฒนาไม่เกิดประโยชน์

หลังจากนั้นมาครับก็มีคนบอกให้พระองค์ท่านเนี่ยสร้างถนนต่อไปที่หนองพลับเพื่อนำรถแท็กเตอร์ไปให้ชาวกะเหรี่ยงท่านบอกว่าเอารถแท็กเตอร์ไปไม่ได้อย่างแรกให้เอาจอบเสียมไปให้ชาวบ้านก่อนพัฒนาจากจอบเสียมให้ชาวบ้านใช้เพื่ออยู่ด้วยตัวเองให้ได้เข้าใจการทำเกษตรเข้าใจการทำมาหากินถึงเจ้าถนนเข้าไปได้หลังจากนั้นมาแท็กเตอร์ไม่แท็กเตอร์ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปก็คือต้องพัฒนาที่คุณภาพของประชาชนให้รู้จักพึ่งตนเองและเห็นความสำคัญของพื้นที่ทำกินก่อนที่จะพัฒนาความเจริญพัฒนาที่ประชาชนก่อนถ้าพัฒนาที่ประชาชนให้มีคุณภาพแล้วครับความเจริญถึงจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบหลังจากนั้นจึงค่อยสร้างถนนนำพาความเจริญเข้าไปให้ประชาชนอย่างที่ถนนควรจะเป็นและนี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในงานช่วงแรกของพระองค์ท่านกับสู่แนวพระราชดำริของการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ

มาถึงแนวพระราชดำริเรื่องหงกระพงนะครับพระองค์ท่านจะทรงคิดว่าคนเราจะมีความสุขได้ต้องประกอบด้วยพื้นฐาน4อย่างคือปัจจัย4นะครับและที่สำคัญคือถ้าจะได้ปัจจัย4ต้องทำงานนอกจากทำงานแล้วหลักใหญ่อีกอย่างคือเราต้องอยู่กันเป็นทีมเราต้องอยู่รวมกันและช่วยเหลือกันเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มเข้มแข็งแล้วใครก็จะมาทำลายเราไม่ได้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่หุบกระพงเมื่อปี2517ครับคือหุบกระพงตอนนั้นเนี่ยย่ำแย่มากนะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นถูกขนานนามว่าเป็นทะเลทรายของประเทศไทยเลยคือปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดินแห้งมากดินแล้งมากแล้วก็พระองค์ท่านก็เลยคิดว่าถ้าจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาในจุดที่แย่ที่สุดก่อนให้ได้ก็เลยมีตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าจะต้องพัฒนาหุบกระพงให้ได้นะครับต่อมารัฐบาลอิสราเอลรู้จากที่เป็นประเทศที่เป็นทะเลทรายอิสราเอลก็ได้ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยจนทดลองจนมีวิธีที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นในทะเลทรายได้พอรัฐบาลอิสราเอลรู้ว่าในหลวงท่านกำลังทดลองแนวคิดในเรื่องหุบกระพงรัฐบาลอิสราเอลจึงเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะครับผ่านไป5ปีครับพื้นที่นี้ก็ได้พัฒนาจนสามารถปลูกพืชได้ผลดีมีแหล่งน้ำพอเพียงครับคือเมื่อระบบทุกอย่างลงตัวแล้วครับพระองค์ท่านจึงโปรดให้จัดสรรพื้นที่นี้นะฮะในรูปแบบสหกรณ์ขึ้นเป็นแห่งแรกคือที่หุบกระพงและหลังจากนั้นมาที่หุบกระพงก็เป็นต้นแบบของระบบสหกรณ์ในอีกหลายๆต่อมานะครับและนี่ก็คือนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่พัฒนาไปสู่แนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอีก20ปีต่อมาครับ

ุดประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อทำงานช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับแต่รู้ไหมครับว่ามูลนิธินี้เกือบจะไม่ได้รับการจดทะเบียนแล้วตอนนั้นเวลาท่านจะทำอะไรแล้วระบบราชการด้วยปัญหาหลายๆอย่างค่อนข้างจะช้าเพราะทุกอย่างต้องทำเป็นระบบระเบียบต้องไปต่อคิวต้องไปลงทะเบียนเตรียมเอกสารกว่าจะผ่านระบบราชการในทุกอย่างแล้วท่านรู้สึกว่าทุกอย่างถ้าทำอย่างนี้มันช้ากว่าจะไปขอทางหน่วยงานต่างๆคือจริงๆแล้วพอท่านเป็นในหลวงเนี่ยท่านจะลัดคิวใครก็ได้หมดครับประเทศนี้คือถ้าคิดถึงผู้มีอิทธิพลสักคนออกไหมหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจในมือสักคนหนึ่งอยากจะทำอะไรในประเทศนี้ทุกคนก็คงจะพร้อมจะลัดคิวให้แนวคิดตอนนั้นคือท่านไม่ได้อยากไปรัดคิวใครท่านเพียงแต่จะหาทางออกว่าถ้าเราเป็นในหลวงอ่ะแต่เราไม่อยากไปรัดคิวเขาอ่ะแล้วเราจะทำยังไงดีเราคิดอ๋ออย่างนี้เราตั้งมูลนิธิของเราเองดีกว่าก็เลยตั้งเป็นชัยพัฒนาขึ้นมามูลนิธิเนี่ยเขาจะมีไว้เพื่อที่จะสนับสนุนทฤษฎีพอเพียงมีไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทำงานทดลองในของท่านเนี่ยให้ทุกอย่างมันรวดเร็วตอนตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเขาก็จะต้องมีการไปขอจดทะเบียนเรื่องน่ารักเรื่องนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือท่านก็ไปต่อคิวแต่ท่านไม่กล้าไปเองคือถ้าท่านไปเองทุกคนรู้ว่าเป็นในหลวงทุกคนก็คงพร้อมจะรับคิวให้ครับท่านจึงส่งดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับเป็นผู้ไปจดทะเบียนมูลนิธินี้แล้วก็ไม่กล้าแม้แต่ที่จะใส่ชื่อว่าไม่กล้าที่จะไปแอบอ้างอ่ะว่าไม่กล้าที่จะไปอวดบารมีของตนว่าใครเป็นคนมาพยายามทำทุกอย่างให้เป็นสามัญชนที่สุดดร.สุเมธก็ไปนั่งรอคิวปกติรอคิวราชการปกติก็รอจนมาถึงคิวของดร.สุเมธดร.สุเมธก็ยื่นเอกสารทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าใครคือนายกมูลนิธินี้ดร.สุเมธก็เอาไงดีท่านเป็นคนไม่ชอบอวดบารมีเราก็อ้ำๆอึ้งๆเลยว่าเราจะบอกเป็นใครดีก็ไม่กล้าพูดที่อยู่ไหนที่อยู่นายกอะอยู่ที่ไหนก็ไม่กล้าพูดยังไงดีเขาก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยดึงเอกสารที่ดูพอพลิกเอกสารมาดูปุ๊บพบว่านายกมูลนิธิชัยพัฒนาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทุกอย่างรวดเร็วภายใน7นาทีทุกอย่างก็ทำทุกอย่างเร็วมากมีค่าดำเนินการ30บาทเจ้าหน้าที่ที่รีบดำเนินการให้เขาก็บอกเขาขอเป็นคนออกค่าดำเนินการให้เองแต่ว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นนะคือผู้บริจาครายแรกของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยแล้วก็เมื่อดร.สุเมธกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็ถามคือดร.สุเมธก็มาเล่าในมุมตลกว่าแล้วสรุปที่อยู่ที่ไหนอ่ะที่อยู่นายกอยู่ที่ไหนท่านยังบอกเองว่าท่านเนี่ยไม่ยังจำทะเบียนบ้านเลขที่ตรงวังจิรดาไม่ได้เลยอะไรเงี้ย

มาเล่ากันต่อครับว่าทฤษฎีใหม่เนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้ยังไงคือย้อนไปประมาณปี2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ก็ได้ประทับบนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ทีนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ข้างบนแล้วก็ไปเห็นเวิ้งน้ำหนึ่งคือก็มีลำน้ำผ่านแล้วก็มีเวิ้งน้ำหนึ่งคือเป็นเวิ้งน้ำของลำพะยังซึ่งมีโขดหินตอนนั้นคือตรงเวิ้งเนี่ยแล้งไม่มีน้ำเลยท่านก็เห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันเหมาะมากเลยที่จะทำประตูกั้นเก็บน้ำไม่ใช่หน้าแล้งท่านก็เลยคิดตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแต่ระหว่างทางเนี่ยในปี2535ตรงกาลันตรงนั้นนะครับทางจะค่อนข้างทุรกันดารมากเลยคือเวลารถนั่งไปก็โครงเคลงตามเรื่องเล่าเขาก็ว่าคือว่าแบบว่าเวลารถเด้งทีก็หัวแทบจะชนขาแต่ก็นั่งไปถนนขรุขระยังไม่พอโครงเคลงยังไม่พอรถนำขบวนดันหลงพระองค์ท่านก็เรียกให้หยุดแล้วบอกว่านี่จะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนสมัยนั้นดิสโก้คงกำลังเป็นเทรนด์เนี่ยนะจะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนจริงๆต้องเลี้ยวไปทางนั้นทำไมถึงพามาทางนี้รถทำไมรถอธิบดีตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมชลประทานนำอยู่ทำไมรถอธิบดีกรมชลประทานมาทางนี้ผิดทางกลับไปอีกครั้งก็กลับไปถนนดิสโก้แล้วทีก็โครงเคลงกลับไปยังไม่พอถึงจุดที่จะต้องไปต่อรถไปต่อไม่ได้คราวนี้หนักกว่ารถโครงเคลงรถขรุขระต้องเดินเท้าต่อไปในทางที่รถไปต่อไม่ได้คำว่าทางที่รถไปต่อไม่ได้แปลว่าทางจะต้องโหดหาลือโหดมากพระองค์ก็เดินไปยังไม่พอเจอรั้วชาวบ้านพระองค์บอกอย่าไปตัดรั้วเขานะให้ทางรั้วละมุดเข้าไปแม้กระทั่งมุดรั้วพระองค์ก็ไม่มีการที่จะทำตัวว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่สักนิดเดียวมุดรั้วเหมือนสามัญชนท่านก็ทำจนผ่านความลำบากทุกอย่างในที่สุดก็ไปถึงลำน้ำลำพะยังนะครับและพระองค์ก็พบว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะกับการสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กคือแถวๆนั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นจุดที่แห้งแล้งมากแต่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำตรงนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเป็นการบรรเทาปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเขาวงจากที่แห้งแล้งนะครับท่านก็พัฒนาโดยเริ่มจากตรงนั้นน่ะ10ไร่โดยนำแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่ทดลองสำเร็จจากวัดมงคลจังหวัดสระบุรีเนี่ยมาใช้กับพื้นที่เขาวงตรงนี้แล้วก็อย่าคาดไว้นะครับพื้นที่นี้ก็สามารถพัฒนาได้สำเร็จในที่สุดครับ

ทฤษฎีใหม่กับบันได3ขั้นผมว่าหัวใจของเรื่องนี้คือการคิดอะไรให้มันเป็นระบบที่พระองค์ท่านได้สอนเรานะครับจากเมื่อก่อนสังคมไทยอ่ะค่อนข้างที่จะอยู่กันแบบตามสบายยังไงก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเรามีอะไรเราก็ใช้อันนั้นเรามีอะไรเรามีพื้นที่อะไรเราก็ใช้นั้นกันตามใจแต่ว่าปัญหาคือชาวนาเมื่อเวลาปลูกข้าวมีนาเท่าไหร่ปลูกข้าวหมดเลยแล้วเวลาหน้าที่ข้าวยังไม่ออกรวงยังขายข้าวไม่ได้ตรงนั้นเริ่มลำบากพระองค์จึงคิดทฤษฎีใหม่บันได3ขั้นนี้ขึ้นมาอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยคือพระองค์คิดจากว่าพื้นฐานคนไทยส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่15ไร่พระองค์ให้แบ่งเป็น3ส่วน5ไร่แรกปลูกข้าวตามความถนัดก็คือปลูกข้าวไว้เลยนี่คือ1ใน3ส่วนที่2 5ไร่ที่2คือปลูกพืชหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนส่วนที่3แบ่งออกเป็นอีก2ส่วนคือ3ไร่แรกขุดบ่อน้ำลึกประมาณ4เมตร

เลี้ยงปลาอย่างน้อยไม่มีอะไรกินข้าวไม่ออกจับปลากินส่วนที่สองคืออยู่ซึ่งจริงๆเราคนเราเนี่ยครอบครัวหนึ่งใช้พื้นที่อยู่ไม่น่าจะเกิน2งานนะครับก็คืออยู่ไปสร้างบ้านทำอะไรก็ได้แต่ให้เลี้ยงสัตว์ใดๆก็ได้ไว้อีกเช่นไก่หมูวัวเลี้ยงไว้อีกนี่คือความยั่งยืนของมาเลย์ครั้งแรกคือแม้ข้าวจะยังไม่ทันได้เกี่ยวรวงแต่เราก็ยังมีผักที่เรายังปลูกในสวนเราผักนี้เราไว้ขายได้ด้วยผลไม้ตามฤดูเอาไปขายได้ด้วยพืชไร่อีกเก็บมากินขายได้ด้วยสมุนไพรต่างๆเก็บมากินขายได้ด้วยปลาเราก็มีแล้วก็ตกอยู่ในบ่อของเราแทบจะเรียกได้ว่า15ไร่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทนี่รวยซะยิ่งกว่ารวยจากเมื่อก่อนชาวนาขายข้าวขายข้าวได้ก็ได้เงินมาก็จะต้องเอาไปซื้อข้าวเขากินซื้อหมูซื้อปลาซื้อสมุนไพรซื้อผักกินแต่อันนี้คือนอกจากจะมีข้าวขายแล้วมีผลไม้ขายแล้วมีผักขายแล้วมีหมูขายแล้วมีปลาขายแล้วมีอะไรขายสารพัดเต็มไปหมดไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างทุกอย่างอยู่ในพื้นที่15ไร่สุดยอดแห่งความยั่งยืนอันดับ2อยู่ใน15ไร่ไม่พอขั้นที่2คือต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือกันเองและเพื่อที่จะการรวมเป็นกลุ่มชาวบ้านจะได้มีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าอำนาจต่อรองกับธนาคารอำนาจต่อรองกับใดๆก็ตามคือไม่ใช่แค่ว่าเรารอดแต่คนอื่นต้องรอดด้วยนี่คือความยั่งยืนขั้นที่2ขั้นที่3นะครับกรณีที่ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อความยั่งยืนของชุมชนอย่างเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือการขยายกิจการอีกสมมติอย่างโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยประมาณการจะทำผลิตภัณฑ์ร่วมกันผลิตภัณฑ์โอท็อปหรือจะต้องมีเงินลงทุนแต่ว่ายังไม่มีเงินลงทุนหรือเงินยังไม่พอเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือเนี่ยหลังจากที่ขั้นที่2เรามีสหกรณ์ท่านให้รวมกลุ่มการขอเงินช่วยเหลือบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆให้เข้ามาช่วยซึ่งเมื่อเรามีอำนาจต่อรองจากสหกรณ์เนี่ยอำนาจต่อรองเราถึงแข็งแรงและเราสามารถขอได้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฟังดูเหมือนจะเป็นแต่เรื่องเกษตรกรรมทั้งหมดแต่ว่าเพราะว่าประเทศเราส่วนมากคนประกอบอาชีพก็คือเกษตรกรอันนี้ถ้ายกตัวอย่างให้ฟังใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามองถึงเรื่องนี้ลึกเข้าไปจริงๆแล้วหัวใจของเรื่องนี้คือการวางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดรอบคอบจากหน่วยเล็กที่สุดไปสู่หน่วยใหญ่ที่สุดจากบ้านตัวเองหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเองและค่อยๆขยายไปแต่ทุกอย่างมีการวางแผนอย่างรอบคอบและเป็นหน่วยเล็กที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุดครับ

มคิดถึงคำสอนของพระองค์ท่านอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องติดกระดุมเม็ดแรกผิดจะผิดหมดตั้งแต่พื้นที่ทำกินเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราจะต้องเริ่มต้นตั้งหางเสือเรือไปให้ถูกทิศก่อนสิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้คือเวลาก่อนจะเริ่มงานใดๆทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีการประชุมผมเป็นคนประชุมงานบ่อยมากและเป็นคนที่ประชุมตอนประชุมทุกคนต้องอยู่ครบด้วยทุกคนต้องอยู่ครบทุกคนต้องมารับทราบร่วมกันขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้แม้กระทั่งจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใดๆก็ตามงานจะใหญ่ทุกคนต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนการวางแผนเป็นเรื่องสำคัญอันนี้แค่ทฤษฎีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วพระองค์วางทุกอย่างไว้ละเอียดมากแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่สุดตั้งแต่ผมศึกษาเรื่องนี้มาผมประชุมงานทีมบ่อยทุกคนต้องเห็นตรงกันว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรบรีฟงานทุกอย่างให้จบแล้วจะเร็วและมีประสิทธิภาพครับ

0: มีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนา มาเวลาช้านานความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้สิทธิ์หนึ่งส่วนสี่เท่านั้นเองจะพอนั้นไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข
1: สุดท้ายนี้ผมอยากสรุปเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมเข้าใจให้ฟังนะครับผมว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงมุมที่พระองค์ท่านได้ทำเพียงบางส่วนแต่จริงๆแล้วหากเราจะมองลึกลงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแต่ละบริบทของชีวิตเราสามารถปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเพศใดไปไหนพอเพียงเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าคำว่าเพียงพอคำว่าเพียงพอเนี่ยรู้สึกว่าเพียงแค่ใจเราพอก็พอละแต่คำว่าพอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยคือสมดุลปรัชญาเนี่ยกำลังบอกว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีกับสิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรสิ่งที่เราจะต้องมีคือปัจจัยพื้นฐาน4ข้อในการอยู่ทั้งปัจจัย4ทั้งหลายนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันแต่สิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรบางทีเราสังคมเราตอนนี้แยกไม่ค่อยออกว่าจำเป็นกับอยากมีบางอย่างเข้าใจคำว่าอยากมีซะจนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแต่จริงๆแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือกำลังจะมองไม่ได้แปลว่าเราห้ามอยากมีอะไรเรามีสิ่งที่จำเป็นต้องมีพอหรือยังพอแล้วเราถึงจะไปดูว่าสิ่งที่อยากจะมีเราจะมีแค่ไหนถึงจะพอดีและเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นคือการจะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนใครนอกจากไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นหลักใหญ่กว่านั้นคือต้องไม่เบียดเบียนตัวเองต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนต้องไม่ใช่ว่าเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ซะจนว่าอุ๊ยฉันอยากจะมีสิ่งนี้ไม่เอาในหลวงบอกให้พอเพียงแค่นี้เราก็พอแล้วเราอย่าไปซื้อเลยรถเราอย่าไปซื้อเลยตู้เย็นเราอย่าไปซื้อเลยทีวีเราอยู่กันแบบพอเพียงไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไม่ใช่อยู่ยังไงให้สบายใจอยู่ยังไงให้กลางอยู่ยังไงให้สมดุลระหว่างความสุขกับความทุกข์นี่ต่างหากที่เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงที่พระองค์บอก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการ

การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรก
3: มีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
4: ไป
5: เออพ่อว่าจะบอกว่าจะไปเสียอย่างว่าจะเงินก็เรียกว่าสำรองไปเตี้ยนเตี้ยนไหนแย่ไปหรือต้นเดียวบ้าน
6: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปก็ได้ไปทางปุ่นเนี่ยไปหน้าพญาตรวจหน้าพญาตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพญาตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
7: สวัสดีจ้า
6: พอดีพญาตรวจมันชวนมูไปนะเออไปกินเขาต้ม
8: ปลาก
9: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
6: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
9: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
6: มันก็ต่างจังได๋ติมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางตาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
7: ฮะเซ่บน่ะบ้านชื่อว่าน้องมาปากพวกคุณนี่
10: ก็บ่เอิ้นมันยังคงนั่นแ
11: หละบ่เอิ้นแล้วเราก็
7: ไปหาปลาบ
12: ่โอ้อยากไปอยู่
13: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
14: จังก่อนอีหลานซื้อบ้านได้ก่อน
7: จังมาปาง
14: เราว่าปางหรือว่ามันว่าโบหรือเปล่าเดี๋ยวปลาเตรียมไม้ใหญ่มาเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
7: จ้าเอาสอนด้วย
14: สอนเป็นบ่บัดนี
7: ้สอนเป็นโต๊ะๆมีโต๊ะเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยสิเฮ็ดได
14: ้เนียนบ่เนาะเอาคือบ่เบ็ดพร้อม
7: คันมีดตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาสิปุ๊บอู้ได้แล้วตึเออได้ตกแง่เลยล่ะ
1: ได้ปลาหยังล่ะ
7: ได้ปลาคอ
1: จักโต
7: 5โต
1: เอามาเฮ็ดหยังนัก5โตนี
7: ่เอาเอามาเป็นเลี้ยงติ
14: เลี้ยงอีหยัง
1: ได้มาต้มบ่มากินบ
7: ่เป็นเลี้ยงไปน้ําปลามีอีกอยู่ที่หน้าอยู่องค์
14: ยัง
7: ก็เออนี่ในคงนู้นเนี่ยอุ้ยเออไปแล้ว

0: Ini yang mana?
1: สระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ
2: ์ครับเริ่มจากคำสะพานละมาจะกินบดเลย
3: จะกินแบบนี้เลยว่าเป็นที่ท่านกินของคนขอนแก่น
2: เออมันจะดีของคนขอนแก่นครับเราจะกินของคนขอนแก่นนี่แหละก็เป็นไหวเป็นยางเฮาพวกนี้ล่ะเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเจ้าก็ผู้ปลูกแกงก็ปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมั่นเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
3: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเจ้าเขาออกก็หายิ่งหนูไปทันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
1: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่แพไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: 太不理。
1: แม่แม่แบ่งกันออกเป็นสองกลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหาคู่ฝอย
2: นั่นบ่อันนั้น
3: พ
2: อถือเป็นไงวะกลุ่มพอถือพอเอิญเขียนมาล่องมา
4: ใส่ไปยังมีเห็ดลูกหลงใหม่วะเห็ดลูกหลงเบาดอก
2: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บงานเป็นยังวะ
3: เฮ้ยแมวแม่ละนี่เขาได้ขีดไปละปลาอะไร
5: ปลาอะไรไปเห็นยัง
2: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
3: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปปลาอะไรเอาไว้อัน
5: ไว้ให้ยัง
3: เอาไว้เลี้ยง
5: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
3: ให้มันใหญ่
5: เนี่ยเราไปเหี่ยวต่
3: อกะเอาไปกิน
5: กินกับยัง
3: กินกับต้มสุ่มไก
5: ่ต้มสุ่มไก
6: ่หากินกับจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนชิ้วกินแน่ตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามพื้นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่แหละล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
7: เฮ็ดหลายบ่ครับ
6: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะ

0: แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
1: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
2: เอามันกรอบโอ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ย
3: หลาย
2: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
3: อ้าวข้างนี่ล่ะเนาะข้างนี่ก็ได้
2: เดี๋ยวกูได้อ้อนี่ข้างในลําน้ํานูมานี่ห้ามมาแก้นี่จัดการไปอุบๆอยู่ไปอ้อข้างเนี้ยแล้วข้างนี่ย่างๆหน่อย
4: นึงมาเอ้าๆลงมาแล้วก็หมดแดง
2: โอ๊ยมีแต่ใครพากู
4: มีแต่หมดแดง

0: ก็จะไปแง่กันหลาย
1: คนเออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ําตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงมาได้ฮะสมมุติ
1: แพงอยู่ดิมันมีสิละ20บาทคุณติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแท้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากลากลากลากเลยลากเลยเขาก็เป็ดป้อยคุณไหมมันบ่เมียนเหี้ยเขาบ่เข้ากับบ่เป็นหยังโอ้โหบ่เข้าบ่เข้าเลยไม่ละกินไม่ไหวปลาไข่ว่ะว่ะเอ้ยลุ้นแล้วว่ะว่ะแล้วมันกว่ากันด้วยเหรอคือกูตายแล้วเน
4: ี่ยลองลองลองมันก็ไม่หันละเพราะนักว่ายปลาเพราะนักปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลา
3: เนี่ยตวดตวดตวดตักเศษเศษไม่ใช่มะแดง
4: ก้อยเห็นต้นก็ติดก้อยไม่ได้เอาเสียงนะมันจะหมดไม่ได้พูดคนเดียวก้อยค่อยๆเนี่ยนี่ไหมมันได้อะ
5: นี่สิต้มอันนี้สิก้อยมูนันย่างมีหลายแผนกไหมลูกล่ะอันนี้ก้อยใช่มะแดงอันนี้ล่างนี่ดีกับสิต้ม
6: ก้อยก้อยสุกก้อยดิบครับ
5: ก้อยเส้นโมเดียงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบว่า
7: ถ้าแม่ว่ากินปลาดิบเด้อที่บ่ว่าปลาดิบเด้ป้องเป้หน่อยอีสานไม่กินปลาดุกเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
4: ขึ้นไปเหี้ยมลอยเลยจะเกิดเหี้ยหยังเหี้ยแบบร้องร้องร้องร้องร้อง

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้คนที่พูดยาวตะเดียนคนผีลูกเคยคอยสะบะ
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจ

0: ู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตาหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
1: บ่หลายจังซี่
0: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหม้องเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาฮอดบ่ฮู้ว่าหนซ้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นล้มไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็จึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกุมเว้ากันแล้วก็เลยกันไปหาเบิ่งหั่นได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮะอยู่อันเนี่ยอยู
1: ่เคยเจอมาแต่กัน
0: ลําพอง
2: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: บ้านแกเตอร์เดียนโมกลาเริ่มโมกลาต่อสู่มาจนมาถึงเมืองนี่แหละต่อสู่มาตะโมกลาให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากับฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอูแม่ซั่งซี่ล่ะแม่สึดหลายแม่ก็พากันคึดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดไห้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่บ่เป็นแต่กินบ่เป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่เข้าแต่จำเป็นต้องเอาถึงมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนสหกว่าโบเป่าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้เทสได้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติกับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุนขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: ขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพวกแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุมอนุรักษ์ไว้ซะถ่อเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ําตายืนต้นมรณังจึงมาบุญเป็นก้อนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้ง

0: อย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
1: เข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนานกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
2: ยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถบืนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านวัน
3: เถอะเขาก็หูยู้ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูยู้แต่อันนี้เขาก็หายไปได้หายแล้วเขาตายเนี่ยเขาสิหายมีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาหายเขาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังไหนพวก
4: มาเข้าบอกจะพัฒนาได้จังไหนที
3: พวกคุณบัวกาเสียสละระว่านี
5: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
3: เขาก็ฮักมองนี่ล่ะมองนี่ต้องหวังว่า
4: ตาย
3: อย
4: ู่
3: มองนี่
4: พอตะเมียมันมีตะบาจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
6: ค่ะ
4: เอาว่าต่อแล้วก็ว่าต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
6: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
4: มันมีกระซังถ้าประตูในโต้ตานถ้าว่าประตูในบ้านอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมุตุมูแม่กับวางสี่แล้วเนาะ
7: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาพิโกโคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกไม่เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมธรรมชาติของป่าโกงกางและพาไปล่องเรือลุยโคลนตามหาปูที่มีขนาดเล็กอย่างปูแสมที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สะพานลักแสมชุมชนคลองตาโบยอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่อาศัยอยู่ของปูแสมเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปหาพี่จิตชาวบ้านชุมชนคลองตาโบยกันเลยครับสะพานลักแสมคืออะไรต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนนะปกติถ้ามาที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่จิต
1: ก็กิจกรรมก็มีการปล่อยปูนะ
0: แล้ว
1: มีการกิจกรรมปลูกป่าตอนคืนก็มีการดูหิ่งห้อยแล้วก็มีการดูเหยี่ยว
0: มีแต่เรื่องราวแบบอนุรักษ์ทั้งนั้นเลยครับทำไมแถวนี้มันเป็นเขตอนุรักษ์หรือยังไงครับพี
1: ่เมื่อก่อนป่าถูกทำลายนะเมื่อปี2540ก็เริ่มการฟื้นฟูนะขั้นแรกเราปลูกป่าก่อนแล้วก็มีการบัดน้ำใช้จุลินทรีย
0: ์คือตอนนี้เรามีพื้นที่อนุรักษ์ประมาณกี่ไร่ครับทั้งหมด
1: 35ไร
0: ่คือบริเวณนี้จะไม่มีใครไปจับเลยไม่ว่าจะเป็นปูเป็นปลาอะไรก็ตามแสดงว่ามันก็จะเป็นแหล่งเหมือนอนุบาลสัตว์ตัวเล็กๆ
1: ใช่ครับ
0: พอเราทำเขตอนุรักษ์35ไร่ขึ้นมาเนี่ยพี่ผมถามนิดนึงว่าชาวบ้านรู้สึกว่าแบบว่าพวกแบบปูพวกอะไรมันเยอะขึ้นไหม
1: มันก็เยอะนะป่าเริ่มมากของก็เริ่มมากปูก็เริ่มมากอย่างปูไปขายในทะเลเป็นตัวเล็กๆก็ออกมาก็มันโตก็เราก็สร้างบ้านเขาคือปลูกป่าให้เขา
0: แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมแรกกันก่อนเลยคุณผู้ชมนั่นคือไปปล่อยปูแล้ววันนี้ผมบอกเลยคุณผู้ชมว่าปูที่เราจะไปดูนั่นคือปูแสมปูแสมนี่คือสุดยอดแห่งปูทำส้มตำถูกไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้คือปูที่บอกว่าเวลาชาวบ้านเขาไปจับมาแล้วมันเป็นตัวเล็กถูกไหม
1: ใช่ตัวเล็กต่อไปอนาคตก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
0: ุ์ก็คือตัวเล็กแบบนี้เราก็ไม่เอาไปทำอาหารไม่เอาไปทำส้มตำกัน
1: คือเรา
0: ก็จะมาปล่อยในเขตอนุรักษ์เพื่อให้มันโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปทีนี้เงิน39บาทที่เราเอามาให้เนี่ยพี่จิตเอาไปทำอะไรนะครับ
1: เขาจะแบ่งรายได้ให้สมาชิกส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเข้าไว้ในกลุ่มอีกส่วนหนึ่งเอาไปบริหารจัดการเรื่องขยะอะไรนี
0: ่พัฒนาที่เขตอนุรักษ์นี่คุณผู้ชมไหมดูไอเดียเขาดีนะนี่นะครับผมนี่40ครับผมอีก1บาทไม่ต้องทอนนะครับผมใจปั้มมากคุณผู้ชมรุ่มสุดตัวเลยงานนี้โอเคแล้วคราวนี้เราไปปล่อยก็คือต้องข้ามไปฝั่งนู้น
1: ข้ามไปฝั่งนู้น
0: คือเดี๋ยวคือ
1: จะมีบ้านของเขาอยู
0: ่โอ้ถ้าปูตัวไหนข้ามน้ำมา
1: ทางนี้
0: เสร็จแน่นอน
1: เสร็จ
0: โดนชาวบ้านแน่นอนลงคกแน่นอนเลย การปล่อยปูของที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขามีเรือนหอไว้ให้สำหรับปูโดยเฉพาะเลยครับปูเรือนหอปูเขามีไว้ทำอะไรครับพี่
1: เอาไว้ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผสมพันธุ์กัน
0: อ๋อเลยต้องปล่อยเป็นคู่คือให้มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์ใช่ครับตรงนี้วันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะเขาจะจดทะเบียนสมรสคนก่อน
0: ที่นี่เลย
1: ที่นี่เลยวันที่15ก็แต่งงานปูแสม
0: โอ้นี่พูดได้เลยว่าเป็นที่เดียวในโลกที่มีการจัดแต่งงานปูแสมเขาแบบว่าไม่ได้แค่ปล่อยปูลงไปธรรมดาถ้ามาโยนลงไปนี่แขนขาหักนะที่นี่เขามาเป็นสไลเดอร์ปูที่ได้มาอยู่ที่นี่นอกจากจะมีความสุขแล้วยังได้สนุกตื่นเต้นก่อน ที่จะกลับไปเพาะพันธุ์ด้วย
1: ก็เจ้าสาวจะเป็นเงินคอนะแล้วแต่ว่าเจ้าบ่าวมาจากใต้นั่งเครื่องบินมา
0: หมายถึงเอาพ่อพันธุ์ปูจากใต้มา
1: จากใต้
0: มาหาสาวแถวนี
1: ้
0: ให้แต่ง
1: สาวนี
0: ้คัดสายพันธุ์มาเลยโอ้โหก็เดิน1กิโลนี่ก็สบายๆนะ
1: ครับ
0: สบายๆแล้วเราก็จะเห็นวิวมาข้างทางก็จะมีป่ากงกลางมีพันไม้มีปูต่างๆให้เห็นมากมายวันนี้ผมปล่อยไปแล้ว4คู่ปกติ4คู่นี่ถ้าออกไข่ได้ลูกสักกี่ตัว
1: ก็เท่าแม่เจริญเต็มวัยก็อยู่ประมาณ 50,000 ตัวอันนี้เป็นกีฬาพื้นบ้านกระโดดเชือก
0: ก็ปกติมาที่นี่นอกจากจะมีให้รักแล้วยังมีกีฬาแบบว่าก
1: ีฬากระโดดเชือก
0: เออผมมืออาชีพครับเอาจริงพี่จิตตลกมากไปแล้วเรามาทำอะไรกันตรงนี
1: ้ตรงนี้เป็นสังเชือกนะ
0: สั่งมันคือมันมีประโยชน์อะไรครับ
1: พอเราแช่ไปในน้ำนานๆก็หอยพวกหอยมังคุดหอยลมพวกนี้จะมาเกาะ
0: เอาไปทำเหมือนปลาการังเทียมนะว่าง
1: ั้นนั่นแหละ
0: แล้วก็เดี๋ยวไปทิ้งในน้ำ
1: ทิ้งในน้ำ

0: อ๋อที่เราไปซื้อเชือกเชือกปกติมันมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้เขาก็จะคลายเชือกออกให้มันเป็นเหมือนถ้าพูดตรงๆมันก็เหมือนปะการังเหมือนดอกไม้ทะเลเนาะ
1: อ
0: ๋อก็คือถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ถ้าว่างๆก็มายืนแยกเชือกกันหน่อยช่วยกันหน่อย ที่นี่เราเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวมานานยังพี
2: ่ก็เมื่อปี59
0: โอ้เพิ่ง4ปีเองก็ไม่นานเดี๋ยวถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยผมดูแล้วกิจกรรมพี่เน้นแน่นมากแล้วของกินล่ะพี่ของกินมีอะไรบ้าง
2: มีน้ำมะพร้าวนะ
0: น้ำมะพร้าว
2: น้ำมะพร้าวก๋วยเตี๋ยวผัด
0: ก๋วยเตี๋ยวผัดเป็นยังไงเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดแบบเส้นจันทร์อย่างนั้นเหรอ
2: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวเราไปชิมก่อนดีกว่าว่าถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่เขาต้องกินอะไรกันบ้างไปโอ้โหพอเดินเที่ยวเหนื่อยๆก็ต้องมาชิมอาหารแบบชุมชนใช่ไหมครับพี่จ
2: ิ
0: ต
2: ใช่ครับ
0: ที่พี่จะพาผมมาชิมคืออะไรครับพี่จิต
3: ขนมจากนะคะ
2: เป็น
0: อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นชื่อเลยถ้ามาที่นี
2: ่ก๋วยเตี๋ยวผัดก็ขนมหวาน
0: เขาเรียกอะไรเขาไม่ได้เรียกผัดไทยเขาเรียกอะไรเขาเรียก
2: ก๋วยเตี๋ยวผัด
3: เส้นจันจ้ะ
2: รสชาติ
0: มันหอมตัวแบบซอสแล้วก็มีพริกด้วยอ่ะกลิ่นพริกก็หอมรสชาติแบบชุมชนแท้ๆไม่ต้องปรุงอ่ะกระทงละเท่าไหร่ครับ
3: กระทง20 บาทค่ะ
0: แล้วก็มีขนมจากด้วย
2: เป็นไงรสชาติ
0: แม่ใส่ทั้งมะพร้าวขูดแล้วก็มะพร้าวอ่อนอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: มันมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยคุณผู้ชมอร่อยมากเลยชิมอาหารกันไม่ทันไรพี่จิตก็ต้องรีบไปเตรียมอุปกรณ์จับปูให้ผมแล้วล่ะครับแต่พี่จิตบอกว่าเห็นผมยังไม่อิ่มเลยฝากร้านเด็ดไว้อีกร้านให้ผมได้ลองไปชิมจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเขาบอกว่าถ้ามาสะพานลักษมณ์แล้วไม่ได้กินส้มตำปูสมานี่เหมือนมาไม่ถึงเลย
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่ครับเมื่อกี้นะครับพี่จิตเขาเลยนำให้ผมมาชิมที่ร้านคุณแม่เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นปูที่สดๆและดองเองเอามาดองเองแล้วก็มาทำส้มตำงั้นเอาตำไทยใส่ปูที่หนึ่งคือปูแสมดองเนี่ยคุณแม่มันความพิเศษความอร่อยมันอยู่ตรงไหนครับ
4: อันนี้แล้วแต่คนชอบ
0: ความมันใช่ไหม
4: ใช่
0: ความมัน
4: ปูต้องแน่น
0: ปูมันจะเนื้อแน่นปูแสมนะแล้วมันก็จะมีมันที่กระดองด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่สำคัญคือตัวมันจะใหญ่มันจะเยอะหูตัวใหญ่มากเลยแม่จะเห็นมันปูเมื่อกี้นี่ก็รู้แล้วว่าอร่อยเต็มกระดองเลยอ่ะคุณผู้ชม

0: ุ้ยน่ากินมากคือพอมันใส่ปูเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันดูเข้มข้นขึ้นเนาะเพราะมันมีมันมันหอมปูหุ้ยมันได้กลิ่นปูหอมๆเลยอ่ะเนื้อเยอะมากอารมณ์เหมือนกินพวกแบบปูม้าดองอ่ะอร่อยจริงมากเติมพลังกันจนเต็มท้องแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจับปูแสมกันดีกว่าครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าเราจะจับปูแสมเราต้องออกนั่งเรือออกไปเหรอพี่
1: ใช่ครับนั่งออกเรือออกไป
0: ไกลไหมพี่
1: ไม่ไกลเท่าไหร่หลุดเขตจากป่าอนุรักษ์นี่แหละ
0: อ๋อคือจริงๆแถวนี้น่ะมันมีแต่มันไม่เขตอนุรักษ์เขาเลยห้ามจับ
1: ใช่ครับ
0: เออพี
1: ่เออเสื้อเด็กเสื้อเด็กพี
0: ่อ๋อเสื้อเด็กใช่ไหมไม่ใช่ผมอ้วนนะมันเป็นเสื้อเด็กคุณผู้ชมผมมาใส่ได้เออทำไมมันยุ่ง

0: บ๊ายบายไปไหนกันไปหาหอยพี่ผมมองไปเนี่ยบนแบบโคนทั้งหมดเนี่ยมันแบบเป็นเงาระยิบระยับไปหมดเลยนั่นมันคืออะไรอ่ะพี่
1: อ๋อมันก็เลยปูพี่ออกปูเลน
0: เดี๋ยวนะที่ผมเห็นเป็นจุดๆๆดำๆเต็มหมดนั่นปูหมดเลยเหรอ
1: นั่นแหละปู
0: ทั้งนั้นเลยพี่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: โคนนี้เราทั้งหมดแล้วอยู่ประมาณ 3-4 ล้านตัว
0: จริงเหรอแล้วปูเปรี้ยวนี่กินได้ไหม
1: กินได้
2: หลังจากนั่งเรือออกมาได้ประมาณ3กิโลเมตรเราก็ถึงที่หมายกันแล้วครับ
0: ถ้าเราจะจับปูแสมต้องเข้าป่าที่เราเห็นเมื่อกี้นั่งเรือมาปูเปี้ยวชอบตากแดดก็คือเราต้องเข้าไปในป่าแสดงว่าปูแสมชอบอยู่มืด
1: ๆใช่ครับ
0: ปกติเขาจะออกหากินกลางคืนใช่มั้ยครับก็คือปกติถ้าจะวางเนี่ยต้องวางดักไว้ตั้งแต่กลางคืน
1: ถ้าเราดักเราก็ต้องดักตั้งตอนเย็นเดี๋ยวเช้าเช้ามาปู
0: แสดงว่าอันนี้พี่วางไว้ให้ผมแล้วแต่วันนี้จะพาผมมาดูที่วางไว้แล้วว่าได้ไหม
1: ใช่
0: ทีนี้เราเลยจะมาดูอุปกรณ์ก่อนผู้ชมเห็นพี่จิตบอกว่าสมัยก่อนเขาใช้กระป๋องนมแต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนเป็นท่อ PVC วิธีการทำก็คือท่อ PVC 1 อันแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงกลาง

0: 1อันแบบนี้มันจะมีหนังยางดึงเพื่อให้ฝาปิดคุณผู้ชมเห็นนะเราก็จะเปิดมาฝามันก็จะตึงเสร็จแล้วเหล็กตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาเกี่ยวไม้ไว้เหมือนกับการทำกรงดักหนูนั่นเองแต่ทีนี้ข้างในของเหล็กตรงนี้เราจะต้องใส่เหยื่อไว้ถูกไหมครับ
1: ใส่เหยื่อ
0: พอปูมันเข้าไปกินโดนเหยื่อปั๊บเหล็กตรงนี้จะขยับปั๊บมันจะหนีบลงมาแล้วปูก็จะติดอยู่ในนี้ครับผมพี่ใช้อะไรเป็นเหยื่อครับ
1: ใช้ปลาข้างเหลือง
0: อ๋อปลาข้างเหลืองคือปลาอาหารเป็ดใช่ไหมที่เขาบอกกันใช่ไหม
1: ใช่นี่แหละ
0: แล้วพี่นอกจากปูแสมแล้วมันจะดักอย่างอื่นได้อีกไหมมีอะไรเข้าอีกไหม
1: ก็มีจะปูอย่างเดียว
0: แล้วปูอย่างอื่นเข้าไหม
1: เข้า
0: อ๋อปูหนุมานปู
1: เข้าก็หอมเหยื่อเข้า
0: ปูอะไรนะปูเปรี้ยวก็เข้าใช่ไหม
1: กับปูดำเข้าไม่ได้ลูมเล็กพร้อมแล้ว
0: ไปเลยพี
1: ่เอ้าหนึ่งสองสาม
0: เฮ้ยเดี๋ยวติดเดี๋ยวพี่เฮ้ยทำไมพี่จิตโดดไปเลยอ่ะโอเคครับจะบอกว่าแบบอันนี้ที่เห็นนี่คือที่ปูเปี้ยวที่บอกคือเยอะจริงคุณผู้ชมเยอะมากคือเนี่ยมันไม่ได้กลัวคนเลยมันมองหน้าผมเนี่ยตัวเนี้ยแล้วผมก็จับมันแล้วอันนี้คือปูเปี้ยว
1: ปูเปี้ยว
0: ปูเปรี้ยวนะครับสามารถกินได้ก็จริงครับแต่ว่าเป็นปูที่มีขนาดเล็กและมีเนื้อน้อยเลยไม่นิยมจับมากินกันครับ
1: อันนี้รูปูแสม
0: พี่ดูยังไงว่าไหนรูปู
1: อันนี้รูมันจะมีรูแล้วมันจะมีขี้ขุยอยู่แสดงว่ามีตัว 100% เลย
0: 100% เลย
1: ใช่
0: แล้วทำไมพี่ไม่ขุดเอาเลยล่ะ
1: ขุดไม่ได้มันจะอยู่ลึกอันนี้เราเห็นรูแล้วเราแค่กระบอกอันนี้ดักเลย
0: วางยังไงวางหันหน้าเข้าหารูอ๋อเดี๋ยวมันได้กลิ่นแล้วมันก็ออกมาแต่มันจะอยู่ตามรากไม้เหรอพี
1: ่ใช่มันจะอยู่รูมันจะอยู่บนดอนหน่อยน้ำจะท่วมถึงมั่งมันท่วมถึงมั่ง
0: นี่อันนี้ใช่ไหมรูนี้ใช่ไห
1: ม
0: นี่รูใหญ่คุณผู้ชมรูใหญ่ที่ตัวใหญ่แน่นอนวางกับดักกันจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันที่พี่จิตวางไว้เมื่อคืนกันดีกว่าครับว่าจะมีปูแสมมาติดกับหรือเปล่าถ้ามันปิดอย่างเงี้ยแปลว่ามีโอกาสถูกไหม
1: ใช่มีโอกาส
0: ถ้าเกิดปูไม่เข้ามันยังไม่ปิด
1: ยัง
0: ถ้าปิดเนี่ยน่าจะเข้า
1: น่าจะอ
0: ย
1: ู่แน่นอน
0: อุ้ยผมว่ามีชัวร์คุณผู้ชมมีแน่นอนมาดูโอ้ตัวใหญ่ด้วยคุณผู้ชมนี่แหละไซส์ส้มตำตัวแรกได้แล้วสัญญาณดีตัวนี้อันนี้ของพี่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วมันจะมีของคนอื่นมาดักบ้าง
1: เขาจะใช้คนละสีกัน
0: ขอใช้คนละสีโอ้นี่หนักคุณผู้ชมนี่หนักเฮ้ย มันบอกว่าตกใจเนี่ยโอ้คือเต็มกระป๋องอ่ะโอ้อย่างใหญ่เลยอ่ะเข้าใจยังทำไมผมตกใจคุณผู้ชมอันนี้หนีบเจ็บไหมเนี่ยตัวขนาดนี้เอาแล้วยังไงดีพี่ยังไงพี
1: ่ไม่รู
0: ้เฮ้ยตัวเบลอเลยอันนี้ตัวผู้ผมดูออกตัวนี้ตะปิ้งมันนะเขาเรียกอะไรนะตะปิ้งมันจะเป็นแหลม
1: ๆเขาเรียกกระดือ
0: มันเกี่ยวไหมว่าตัวผู้มันจะตัวใหญ่กว่าตัวเมีย
1: เกี่ยวตัวผู้ต้องใหญ่กว่า
0: จริงครับโปรตีนมาดักแบบนี้วันหนึ่งได้ประมาณกี่ตัว
1: ก็แล้วแต่กระบอกนะถ้ากระบอกเรามากกระบอกเราเป็นร้อยเนี่ยวันก็ได้3โล4โล
0: อ๋อก็คือปกติพี่ก็จะมาดักทีเป็นร้อยๆกระบอก
1: เป็นร้อยๆกระบอก
0: แล้วปูแสมนี่มาจับได้ทั้งปีไหมพี่
1: จับได้ทั้งปี
0: ปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มลักษณะที่เห็นได้ชัดคือก้ามสีแดงปนม่วงกระดองเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างมากกว่าความยาวเล็กน้อยซึ่งปูแสมนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าชายเลนเป็นอย่างมากครับเนื่องจากการที่ปูแสมขุดรูใต้ดินถือว่าเป็นการพรวนดินให้กับต้นไม้นั่นเองครับพี่จิตครับอันนี้ผมรบกวนฝากครับพี่ผมอาจจะต้องรบกวนพี่จิตเก็บกระป๋องต่อก่อนนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยพี่ผมอาจจะขอยืนตรงนี้สักพักนึง
1: ถ้ายืนนานเดี๋ยวจะมิดตัวนะ
0: ก็คือพี่ต้องให้พี่เก็บต่อเพราะไปไม่ได้ดีใจหลุดแล้วไปแล้วกลับเรือแล้วรอบนเรือแล้วพี่ไปมันลำบากขนาดนี้ได้มาลุยคนแบบนี้นึกถึงลูกสาวของผมเลยครับป่านี้คงนั่งสบายใจอยู่ที่บ้านแน่ๆ

0: ับการจับปูเสร็จแล้วถึงเวลาไปล้วงสูตรปูดองจากพี่ขวัญภรรยาของพี่จิตกันแล้วครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ขวัญนะครับพี่ขวัญนะครับก็เป็นขวัญใจของพี่จิตอีกทีนึงนะครับผมวันนี้พี่ขวัญจะมาสอนผมทำปูแสมเค็มหรือว่าปูดองนั่นแหละแต่ทำมาจากปูแสมซึ่งมันมีเคล็ดลับอยู่
1: จ้าม
0: าแนะนำเคล็ดลับผมนิดนึงว่าทำยังไงครับ
1: ปูก่อนจะดองเราต้องไปน็อกน้ำแข็งก่อน
0: เราเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วไปน็อกน้ำแข็งแล้วทำอะไรต่อครับ
1: ก็ล้างเบื่อมันออก
0: เบื่อคืออะไรอ่ะแม่
1: เบื่อมันจะอยู่ในกระดองปูอันนี้ค่ะปูมันจะคายฟองออกมาแล้วเราทำให้เราท้องเสีย
0: แล้วมันต้องไม่ต้องแกะมาล้างหรอ
1: ไม่ต้องแกะค่ะ
0: แต่ว่าต้องล้างในน้ำเย็นเท่านั้นอ
1: ๋
0: อถ้าล้างในน้ำเย็นแล้วมันจะคายเบื่อออก
1: จ้ะ
0: ครับแล้วเราล้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเบื่อมันออกแล้วครับแม
1: ่มันจะไม่มีฟองไง
0: อ๋อไอฟองที่ออกมานี่คือเบื่ออันนี้ก็ยังสดๆอยู่หลังจากนั้นทำยังไงครับ
1: ใส่เกลือก่อนค่ะอันนี้ต้องเป็นเกลือเม็ดนะคะ
0: เกลือเม็ดกับน้ำเปล่า
1: จ้า
0: ครับผมต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเกลือป่นมันจะเค็มเกินไปไม่อร่อย
1: ม
0: ัน
1: จะขมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อถ้าเป็นเกลือป่นมันจะขมด้วยก็เป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเคล็ดลับ
1: แล้วก็ใส่ปูน
0: ปูนแดงป
1: ู
0: นกินกับหมากนี่แหละ
1: ใช่จะทำให้ปูมันกรอบ
0: ใส่ปูไปเลยเห็นแล้วอย่างนี้ดองไว้นานแค่ไหนครับ
1: คืนเดียว
0: ก็ปิดฝาต้องเข้าตู้เย็นต้องอะไรไหม
1: ไม่ต้องค่ะเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
0: พอดองเสร็จผ่านไปคืนนึงปุ๊บเราก็ออกมา
1: จ้ะ
0: เอาออกจากน้ำ
1: จ้ะ
0: แล้วก็แล้วเวลาเก็บยังไง
1: เก็บใส่ตู้เย็นเลย
0: ได้ประมาณนานแค่ไหนครับ
1: 2อาทิตย์อะค่ะ
0: 2อาทิตย์สบายๆแต่ถ้าเก็บมานานก็เข้าฟรีซได้เลย
1: จ้ะ
0: หลังจากที่เราได้สูตรการทำปูแสมดองจากพี่ขวัญต่อไปจะไปดูการทำยำปูแสมบอกได้เลยว่าจี๊ดถึงใจแน่นอนครับปูยำปูหมายถึงยำปูเค็ม
1: จ้ะ
0: เอาละครับจัดเลยครับพี่ใส่ปูเค็มลงไปก็คือเอามาแกะอันนี้ไม่เอากระดองเอาแต่ตัวมัน
1: จ้ะ
0: อันนี้ปูเค็มพอเราเอาขึ้นมาจากน้ำเกลือแล้วเราก็มาทำได้เลยต้องไปล้างอะไรก่อนอีกไหม
1: ไม่ต้องล้างค่ะ
0: โอ้โหใช้มะนาวเยอะเนี่ยแสดงว่าต้องออกเปรี้ยวใช่ไหมพี่ถึงจะอร่อย
1: ค่ะ
0: ถ้าผ่าไปเลยเดี๋ยวมันโดนเม็ดเดี๋ยวมันขม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยพี่เขาหมุนไม่ให้โดนเม็ดคุณผู้ชมโอ้แสดงว่ารสต้องจัดถูกไหมอุ้ยเดี๋ยวพี่เยอะมากนะ
1: 3ชิ้น
0: ซอยหอมแดงพริกขี้หนูสวนต้องพริกขี้หนูสวนเท่านั้นถึงจะอร่อยอันนี้ของโปรดของพี่จิต
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ใส่แค่มะนาวอย่างเดียวนะ
1: ค่ะใส่มะนาวอย่างเดียว
0: อ๋อเพราะปูมันเค็มอยู่แล้ว
1: ค่ะแล้วใส่น้ำตาลนิดนึง
0: ใส่น้ำตาลนิดนึงคลุกเคล้าให้เข้ากันพริกป่นได้ไหมพี่พริกป่นเป็นคนกินรสจัดนะ
1: ค่ะ
0: ต้องมีพริกทุกมื้อ
1: ค่ะมีน้ำพริกทุกวัน
0: น้ำพริกทุกวันถ้ามื้อไหนไม่มีน้ำพริกนี่พี่จิตไม่กินข้าวบ้าน
1: ค่ะจริงเขาจะตำเอง
0: อ๋อ
1: ชอบทำกับข้าว
0: แล้วก็ต้นหอมผักชีลงไป
1: ค่ะ

0: ับขนาดนี้ขนาดปิดแมสยังน้ำลายไหลขอแย่งพี่จิตสักหน่อยแล้วกันนะครับพี่ขวัญอร่อยมากคือมันปูพอมันโดนมะนาวแล้วมันยิ่งหอมแล้วพอกินเข้าไปตอนแรกมันจะเปรี้ยวรสจัดมากเลยคนแล้วพอดูดเข้าไปเจอเนื้อข้างในปูที่แบบมันมีรสเค็มอ่อนๆนะเนื้อเหมือนปูม้าดองสดๆอ่ะอร่อยแซ่บปูแซ่บแสบปากเลยคุณผู้ชมว้าวอร่อยครับผมยกนิ้วให้เลยพี่
1: ค่ะ
0: โอเคครับเมื่อกี้ปูเค็มก็น่ากินมากแล้วยังมีปูหวานอีกเหรอแม่
1: จ้า
0: โอ้โหงั้นให้แม่โชว์ฝีมือเลยอันนี้เป็นปูแหนที่ไปล้างเบื่อมาแล้วเหมือนกันมาดูวิธีการทําปูแหนกันคุณผู้ชมอันดับแรกแกะกระดองออกใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: โอ้มันปูน่ากินมากตรงนี้แหละความอร่อยเลยเนาะมันเนาะครับผมแล้วก็หั่นตัวปูแบบนี้เอาเหมือนตรงที่เขาเรียกว่าตะปิ้งแบบด้านล่างอ่ะออกปากปูอ่ะแม่เรียกปากปูป่ะ
1: ค่ะปากปู
0: แม่แป๊บนึงเนี่ยผมเห็นแบบเหมือนคล้ายๆหน้าตาเหมือนเส้นๆอย่างเงี้ยคนชอบคิดว่าเป็นพยาธิจริงเน
1: า
0: ะมันคืออะไร
1: จะเป็นสะดือมันนะคะ
0: สะดือไม่ใช่พยาธิเนาะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: หน้าตามันจะเหมือนพยาธินะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่นะอันนี้แม่ยืนยันแล้วนะแล้วก็เอานมมันออกด้วย
1: จ้ะ
0: อันนี้ต้องตัดตรงขามันด้วยตรงที่มันแหลมใช่ไหมเดี๋ยวมันทำปาก
1: จ้ะ
0: ได้เป็นตัวแล้วกระดองไปทำอะไรครับ
1: กระดองก็แกะได้ถ้าคนชอบกินก็ต้องดึงขี้มันออก
0: อ๋อขี้มันอยู่ในกระดองต้องดึงออก
1: จ้ะดึงขี้
0: อ๋อแต่ต้องค่อยๆดึงเพราะไม่งั้นมันจะหลุดไปด้วยใช่ไหม
1: จ้ะ
0: อ๋อขี้มันจะอยู่ตรงกลาง
1: จ้ะ
0: แล้วมันอยู่สองข้าง
1: จ้ะ
0: ถ้าคุณดึงเฉพาะตรงกลางมันก็จะเหลือมันอันนี้มันเนี่ยคืออร่อยเลยเอาไปทำแบบพวกอ่องปูอ่อมปูที่เขาชอบกินกันนะ
1: อ่องปูเนี่ยออกสองข้าง
0: โอ้คุณผู้ชมน่ากินมากพี่ขวัญมีเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวดูพี่ขวัญมาทำกันว่าปูหวานจะเป็นยังไง
1: เ
0: ริ่มจากทุบกระเทียมก่อนอุ้ยนี่ที่ตบแรงๆนี่คือนึกถึงหน้าใครหรือเปล่าใช้น้ำมันเยอะพอสมควร
1: ค่ะ
0: ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเทียมจนหอมแล้วหลังนั้นก็เอาปูใส่ทีละครึ่งนะพี่โอ้ใส่ไปอย่างนี้เลยเหมือนทอดเลยนะแล้วเอาปูอย่างอื่นมาทำได้ไหมครับสูตรนี
1: ้ได้ค่ะ
0: เอาคุณผู้ชมดูไว้หาปูแสมไม่ได้แล้วปูม้าก็ทำได้นะแบบนี้
1: จ้ะ
0: ปรุงด้วยน้ำปลาก่อนใช่ไหมวันนี้แสดงว่าหวานๆเค็มๆอารมณ์เหมือนน้ำปลาหวานใช่ไหมพี่
1: ค่ะ
0: น้ำปลาลงไปแล้ว2ช้อนน้ำตาล1 2สามมาไม่เท่าไหร่จัดไปซีอิ๊วขาวอีก1 2โอ้แสดงว่าเค็มหวานพอๆกันนะดูแล้วเนี่ย
1: ค
0: ่ะโอ้อันนี้เป็นซีอิ๊วดำหวานด้วยอ้าวใช้ซีอิ๊วดำหวานท่านผู้ชมเคล็ดลับนะแล้วเวลากินก็เหมือนเคี้ยวให้มันกรอบๆไปเลยอ่ะ
1: ค่ะค่ะเคี่ยวให้น้ำเป็นยางหน่อยค่ะ
0: ให้น้ำตาลมันรัดว่างั้นให้น้ำตาลมันใสเหมือนเราทำหมูหวานเนาะเสร็จแล้วครับอาหารจานนี้มีชื่อว่า
1: ปูคั่วหวานจ้ะ
0: ปูคั่วหวานสูตรบ้านลักษแหม

0: ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
1: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
1: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆแล้วกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
1: ประมาณ 1,000 ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
1: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
1: ค่ะ
0: จริงเปล่า
1: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งนึงแล้วกันเอามาเองครึ่งนึงอีกครึ่งนึงยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
0: ่โอ้นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
1: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
1: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ย
2: ในปีนึงทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับ
0: และนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้

0: ที่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่ายสองมันเป็นเพื่อนไฟต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชโอ้โหมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เฮียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แค่ที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักดิทำไมรักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่ซอยมังกร
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะถ้าพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
4: ับครับผม
0: ใช้มานานยัง
4: ครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
5: ้
0: ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging
5: ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์จริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมอง

0: 1,000ก่อน
1: ครับ
0: นี่คือยอดขายต่อเดือน
1: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
0: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
1: ้
0: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับ
2: จะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบ
0: บ
2: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็เยื่อนี้ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่อยก็จะเป็นนอร์ดักที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่ดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่งหมายถึงเป็นยี่ปัวเลย
1: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: อ
1: ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผม
3: หลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ย ค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
1: เดอะกรีนแดรี่วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับสวัสดีครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวง

เป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียบใยไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบาน

สมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

0: พอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ

0: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะ
1: อันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอ้ที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยอะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราวางกันวันนี้ทั้งหมด
2: 10กว่า
1: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
3: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่า
1: วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอ
3: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้
1: ตรงนี้เลย
3: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี
1: ้คลองไหหลังใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอ่ะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี
3: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะ
1: เดี๋ยวมาดูกันอุ้ยปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
2: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
1: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
2: ติดเลย
3: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเนี่ยก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
1: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มินวางจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวแต่เปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4อันนี้ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามบันโลเลยอ่ะไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลยโชว์ละหนูกลัว
3: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะแต่พี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน
1: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
4: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ

0: ค่ะแล้วมันมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูสะแมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละ
2: เราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเน
1: า
0: ะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะ
1: ถ้าเราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูสะแหมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
0: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะแล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นด้วยไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได
0: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูอะค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูนะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณนี้ใช่ไหมคะเมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: ีกหนึ่งเมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแหมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแหมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะ

0: คะเมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันมันหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยต้มกันบ้างนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเลยนะเดี๋ยวขานี้ลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้ามก็มีเนื้อเหมือนกันปกติอ่ะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินกล้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อกล้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมโซดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่สามารถจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โนพี่ภูไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพ
2: อมรินทร์ทีวี

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

หลายปีที่ผ่านมานะคะประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในหลายพื้นที่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กผู้สูงอายุและบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนโดยต้นเหตุสำคัญก็คือการเผาในที่โล่งอย่างไฟป่าและการเผาในภาคการเกษตรทั้งจากภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านส่วนปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวจากการจราจรและอุตสาหกรรมเป็นหลักการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ค่ะจะมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแก่เด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงและนำไปสู่แนวทางแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการปลูกฝังเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยซึ่งถือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตดูแลสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปโครงการผลิตนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างเด็กไทยและในภูมิภาคให้ช่วยลดฝุ่นควันจากการเผาและจากยานพาหนะชุดหัวขวานรถไฟไร้ฝุ่น PM 2.5 จึงเกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการโดยชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศหรือสวอ.และกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด3เรื่องนะคะไฟป่าน่ากลัวจังไฟนาอย่าก่อนนะและฝุ่นเมืองเรื่องใหญ่โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะนำไปมอบให้เด็กปฐมวัยตามโรงเรียนอนุบาลสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนประถมห้องสมุดประชาชนและอื่นๆอีกหลายที่ค่ะโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมีที่มาที่ไปอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะ

0: ก็ตามที่รัชกาลที่9ท่านทรงสอนเราไว้เนาะว่าถ้ามีปัญหายากๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะแก้ผู้ใหญ่ไม่สำเร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็บางครั้งให้มองข้ามช็อตไปเลยว่าให้เริ่มไปแก้ที่รุ่นต่อไปก็คือเริ่มจากเด็กสอนให้เขาเป็นคนดีจำคงจำคำนี้ได้นะอันนี้ก็คือสอนให้เขามีความรู้เรื่องของไฟหมดเลยนะทั้งไฟป่าไฟไร่ไฟนารวมถึงสิ่งที่เราเรียกว่าฝุ่นเมืองด้วยนะครับก็คือทั้ง3เล่มในซีรีส์อันนี้เนี่ยนิทานชุดนี้เนี่ยหัวขวานกับฝุ่น PM 2.5 เนี่ยก็ถือว่าครบทั้งประเทศละเป็นองค์ความรู้ครบเลยแต่สำหรับเด็กประถมวัยนะครับแล้วก็เราคิดว่าเนี่ยคือวิธีแก้ที่ยั่งยืนที่สุดละเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นผมเนี่ยน่าจะอยู่อีกไม่นานละหนึ่งเพราะว่าระรมควันตัวเองมาตลอดชีวิต2เราจะเข้าสู่ภาวะโรคร้อนแล้วแล้วด้วยความเละเทะที่เราบีกันมาเนี่ยเราก็หยิบยื่นป่าที่ในสภาพเนี้ยให้กับคนรุ่นเขาแล้วเราก็บอกบ๊ายบายฉันไปแล้วนะขอโทษนะฉันอาจจะทำได้ดีไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเธอรับไปแล้วต้องเป็นชีวิตเธอละเพราะนั้นด้วยเหตุเนี้ยเราคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่นะที่จะเป็นเจ้าของป่าต่อไปเจ้าของไร่นาต่อไปเจ้าของเมืองต่อไปด้วยว่าเขาควรจะทำอย่างไรถ้าเราปลูกฝังเขาให้ไปในทางที่ถูกได้ก็น่าเป็นสิ่งที่เราควรจะทำที่สุดอันนึงละนะครับแต่ต้องอดทนมากเวลาทำอย่างนี้นะที่มุ่งไปหาคนรุ่นใหม่อ่ะเพราะว่ามันใช้เวลาเป็น10ปีก็หวังว่าข้อมูลที่เราหยิบยื่นให้ข้อเท็จจริงที่เราพยายามหยิบยื่นให้แนวคิดต่างๆที่เราพยายามหยิบยื่นให้อ่ะจะฝังอยู่ในใจเขาแล้วก็ทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปโดยที่เราไม่ต้องเข็นมากมายนิทานเล่มนี้ต้องขอบคุณพี่ตุ๊กปองนะที่ช่วยประพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัยแล้วก็พี่อูนด้วยที่ช่วยเขียนรูปอย่างสวยที่สุดที่จะสวยได้ถือว่าเป็นนิทานหนึ่งที่มีภาพของตัวละครต่างๆเนี่ยสวยที่สุดอันนึงที่เคยเห็นในตลาดของนิทานเลยนะครับแล้วก็เราก็พยายามในฐานะนักเรียนทุนอนันทมิตรเนี่ยแล้วก็พยายามช่วยกันเสนอว่าให้เอามันออกมาสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยเพราะนั้นตัวละครในภาพต่างๆเนี่ยก็สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตออกมาอย่างเช่นเวลาไปดับไฟเนี่ยก็จะมอมแมมเลยแล้วก็ผลกระทบต้องของไฟต่อชีวิตของสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็คือมนุษย์นี่แหละเขาพยายามให้สัตว์ป่าแทนผลกระทบของมนุษย์มันจะเจ็บป่วยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นแต่ละตัวละครก็เราก็จัดท่าทางให้มันสมจริงจะเป็นท่าของมนุษย์จริงๆที่เจอมันเรายืมสัตว์ตัวเนี้ยมาจากตราของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเป็นตราสัญลักษณ์ของเขาที่นั่นเป็นแหล่งดูนกแล้วก็มีนกหัวขวานลักษณะนี้เยอะนะครับแล้วก็เนื่องจากอุทยานแห่งนี้มีไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากอันนึงมากที่สุดของประเทศเนี่ยเลยดึงมาแล้วทำให้เป็นตัวการ์ตูนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เล่าเรื่องฝุ่นในป่าไฟป่าฝุ่นไร่นาแล้วก็ฝุ่นเมืองก็จะเป็นซีรีส์ว่านกตัวนี้เดินทางแล้วก็ผ่านป่าก็จะเห็นไฟช่วยกันแก้นะพอผ่านไร่นาก็จะจำลองเหตุการณ์ว่าคล้ายๆกับว่าเราเผาไร่นากันเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนทั้งวันหนึ่งบินเข้ามาในเมืองต้องผ่านเมืองไปเยี่ยมญาติก็เริ่มได้เห็นฝุ่นของเมืองแล้วเพราะนั้นปัจจัยของการเกิดฝุ่นมันก็ไม่เหมือนกันวิธีแก้ก็จะไม่เหมือนกันแต่ภาพทั้งหมดเนี่ยสะท้อนวิถีของเราที่เราต้องเริ่มแก้ไขนะครับต่อไปจริงๆแล้วมันแก้ไม่ได้ยากหรอกนะแต่ว่าต้องมุ่งมั่นต้องใส่ใจแล้วพยายามลงให้ถึงข้อมูลแท้จริงพอถึงข้อมูลแล้วเนี่ยกับแก้ไม่ยาก
1: มีโอกาสที่จะได้ทำโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของที่เราเป็นนักเรียนทุนผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอันธมหิดลค่ะก็ภายใต้ชมรมผู้รับพระราชทานทุนเนี่ยค่ะนำโดย อาจารย์เจนชานรงค์นะคะอาจารย์ท่านก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีการสร้างเรียกว่าสร้างงานสร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุนนะคะในหลากหลายสาขาค่ะที่ได้มาร่วมงานกันจริงๆก็เป็นไปตามคำแนะนำของพระองค์ท่านด้วยนะคะที่ว่าพวกเราจบกลับมาแล้วในหลากหลายสาขาเนี่ยเราจะทำประโยชน์อะไรร่วมกันได้บ้างในการแก้ปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองนะคะซึ่งก็มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการเป็นหัวหน้าโครงการผลิตนิทานเป็นนิทานภาพค่ะสำหรับเด็กนะคะในปฐมวัยให้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของฝุ่น PM 2.5 ค่ะว่ามีแหล่งมาจากอะไรบ้างสาเหตุอะไรบ้างแล้วในฐานะ ของเขาเป็นประชาชนคนหนึ่งเขาสามารถที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดบ้างค่ะก็เป็นการสื่อสารนอกเหนือจากการที่เราทำเป็นนิทานภาพนะคะมีทีมงานแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่มีส่วนร่วมนะคะก็ทำให้เราสามารถได้นิทานมา3เรื่องค่ะเป็นนิทานที่มีการเผยแพร่ฟรีด้วยนะคะทาง QR code ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราในฐานะเป็นนักเรียนทุนคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนขับเคลื่อนโครงการนี้นะคะโดยที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรหลายๆองค์กรอย่างเช่นทางชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธินันทมหิดลเองนะคะสสส.นะคะแล้วก็กทม.นะคะซึ่งเป็นผู้ที่จะสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อแล้วก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาแบบองค์รวมไปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งของฝุ่นเมืองนะคะที่มาจากการเผาผลาญของตัวเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งสุขภาพหนึ่งเดียวของประชาชนนะคะที่มาจากผลกระทบจากการเผาป่าหรือว่าเผานาหรือในไร่ต่างๆค่ะซึ่งตรงนี้ก็หลากหลายองค์กรมามีส่วนร่วมกันแล้วก็ให้ทุนในการผลิตนิทานตรงนี้ค่ะทำให้ผู้ใหญ่ที่มีโอกาสได้ช่วยอ่านหนังสือนิทานให้เด็กๆก็ได้รับการเรียนรู้ไปด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นการสอนทางอ้อมนะคะทำให้ผู้ใหญ่เองก็ได้ตระหนักรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาไปได้ในฐานะของนักเรียนทุนคนหนึ่งอะค่ะก็แค่มองว่าตอนที่อาจารย์เจนมีโอกาสได้เป็นประธานชมรมแล้วก็อาจารย์ก็หยิบยกปัญหาหลายๆอย่างขึ้นมารวมทั้งเรื่องปัญหาฝุ่นควันฝุ่น PM ด้วยก็มองว่าถ้ามีอะไรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ก็ได้เสนอตัวกับอาจารย์นะคะว่าถ้ามองว่าเรื่องของการใช้สื่อนิทานโดยเฉพาะนิทานภาพโดยเฉพาะนิทานคำกลอนที่มันมีความสนุกสนานเป็นจังหวะแล้วคล้องจองกันเนี่ยค่ะก็ประวัตินาตนว่าสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการใดๆก็ตามของชมรมได้ทีนี้หลังจากผ่านมา2ปีหลังจากอาจารย์เจนและทีมงานของชมรมอะค่ะได้ไปลงพื้นที่ได้ไปหาข้อมูลได้ไปเห็นปัญหาที่แท้จริงอาจารย์ก็จำแม่นมากเลยค่ะอาจารย์ก็กลับมาบอกว่าอาจารย์ขวัญลองช่วยทำนิทานภาพเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเป็นโอกาสว่าเราก็คงจะได้ไปขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ที่เป็นนักเขียนนิทานคำกลอนนะคะซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณตุ๊ปองเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปนะคะเป็นการส่วนตัวว่าท่านไม่ลังเลเลยค่ะทันทีที่ทับทามท่านก็ตอบรับทันทีโดยที่ไม่คิดค่าตัวเลยนะคะซึ่งจริงๆถ้าเราจะต้องผลิตนิทานสักเรื่องนึงเนี่ยนะคะถ้าจำนวนพิมพ์ไม่เยอะด้วยก็แล้วเป็นนิทานคำกลอนมีภาพสวยงามนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายหลายบาทเหมือนกันซึ่งในส่วนตรงนี้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ไม่มีนะคะซึ่งท่านก็มีความเมตตามากๆในการที่จะมาช่วยผลิตนิทานเขียนคำกลอนนะคะจากการที่ได้เรื่องราวต่างๆที่เป็นข้อมูลความรู้ที่สรุปมานะคะโดยอาจารย์เจนและทีมงานนะคะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มาของฝุ่น PM ปกตินิทานสำหรับเด็กนะคะเขาก็เห็นสัตว์เป็นเพื่อนนะคะโดยเฉพาะสิงสาราสัตว์ต่างๆที่เป็นคาแรคเตอร์ในหนังสือนิทานทั่วไปอะค่ะทีนี้ในส่วนของนิทาน3เรื่องนี้ที่เราได้ร่างกันออกมาแล้วก็มีการตั้งตัวเอกของเรื่องนะคะเป็นหัวขวานดำใหญ่นะคะคือเจ้าหัวขวานที่มีบทบาทในการเป็นตัวเดินเรื่องทั้ง3เรื่องไปด้วยกันเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยได้อาศัยความรู้ทางสัตวแพทย์เล็กน้อยนะคะในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไม่ว่าจะเป็นไฟป่าไฟนาไฟไร่แล้วก็ในส่วนของฝุ่นเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ได้รับผลกระทบที่เห็นชัดก็อาจจะเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีปัญหาของสัตว์ที่เป็นนกอพยพที่บินแล้วก็หมดแรงแล้วผ่าซากคือชันสูตรออกมาแล้วปอดเขาก็ดำปอดเขาก็สกปรกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็สลดใจนะคะว่าจริงๆสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะได้รับผลกระทบหมดแล้วในส่วนของสัตว์เนี่ยพอมีนกหัวขวานดำใหญ่ที่เป็นตัวเดินเรื่องเป็นตัวเอกนะคะซึ่งก็เป็นสัตว์ประจำอุทยานแห่งชาติแ

0: ปิงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ยังไม่เคยมีนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ช้างใช้สิงโตใช้อะไรกันใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือเป็นนกที่สามารถบินจากป่าผ่านนาผ่านไร่แล้วก็มาสู่เมืองก็จะเป็นการเดินเรื่องที่เป็นลำดับไปในการเล่าเรื่องราวที่ปะติดปะต่อกันในชีวิตของนกหัวขวานทีนี้สัตว์อื่นๆที่อยู่ในเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่เราได้ศึกษาได้ทราบความรู้ข้อมูลนะคะจากพื้นที่จริงว่าไม่ว่าจะเป็นงูนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหมูป่าอย่างเงี้ยค่ะนกชนิดต่างๆที่เขาได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าเนี่ยค่ะมีหลากหลายชนิดมากเลยที่สามารถเห็นได้คือเราก็เห็นซากศพของเขานะคะที่โดนเผาไฟคลอกตายอย่างเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์เหล่านี้ก็มาจากเรื่องราวจริงๆที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็นำมาถ่ายทอดในนิทานบางส่วนด้วย
1: เบื้องต้นต้องขอขอบคุณทางชมรมนะครับที่เลือกวิถีหนึ่งในการให้ความรู้กับผู้คนผ่านหนังสือเพราะโดยตัวแล้วเนี่ยพี่เชื่อในศาสตร์ของหนังสือโดยเฉพาะเด็กๆถ้าได้มีคนอ่านหนังสือให้ฟังไม่ใช่เด็กจะรู้เรื่องราวในหนังสืออย่างเดียวแต่เด็กจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่านด้วยมันมีความแฝงอยู่ในนั้นการเรียนรู้ของเด็กการเรียนรู้ของคนจากการฟังจากการดูจากการเล่าขานที่สำคัญที่สุดที่เรามักจะลืมกันคือจากการอ่านต้องขอบคุณทางชมรมที่ให้ความสำคัญกับสื่อนี้เป็นการสื่อถึงเด็กๆที่จะเป็นสารตั้งต้นดูแลสังคมในต่อไปข้างหน้าการให้ความรู้เนี่ยพี่คิดว่าในหลายเรื่องเราคิดว่ามันยากเกินไปแต่จริงๆแล้วควรรู้ตั้งแต่เล็กเพื่อจะได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตไม่ไปทำลายคนที่อยู่ข้างหน้าไม่ทำลายธรรมชาติอย่างเรื่องของฝุ่นอย่างเรื่องของไฟถ้าเด็กไม่เข้าใจบางครั้งมันเป็นการยากมากนะกับการที่จะไปสอนเมื่อโตแล้วถ้าเราใส่เมล็ดพันธุ์ความรู้เหล่านี้เอาไว้ตั้งแต่ยังเล็กเนี่ยเด็กจะมีความตระหนักรู้และตื่นรู้และอยู่อย่างปลอดภัยที่สำคัญคือไม่เป็นคนก่อภัยอันนั้นเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากและพี่ต้องขอบคุณทางชมรมที่ให้โอกาสพี่นักเขียนมากมายในประเทศไทย

0: และฝุ่นเมืองเนี่ยพอมาผ่านคำที่ถูกต้องใช้คำว่าประดิษฐ์คำจากฐานของความรู้ให้เป็นจริตที่มันสนุกมีคำคล้องจองส่งและรับด้วยเสียงเดียวกันจะทำให้เด็กมีสมาธิในการฟังมากขึ้นง่ายๆกับการสมมติเราให้เด็กท่องบทสวดมนต์ระหว่างที่ท่องเด็กต้องเคารพในจารีตของฉันทะลักษณ์ของแต่ละบทนั้นเขาจะมีความเป็นสมาธิมากขึ้นฉะนั้นเมื่อมีนิทานคำกลอนที่มีจารีตของฉันทะลักษณ์เนี่ยเป็นตัวกำกับจะทำให้เด็กฟังผู้ใหญ่ที่อ่านตามจารีตนั้นอย่างเข้าใจและจับความได้ที่สำคัญที่สุดจากงานวิจัยของพี่เลยนะที่เราทำพี่บองทำงานวิจัยเรื่องของหนังสือเล่มแรกการใช้หนังสือในการพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ 6-9 เดือนแล้วเราก็มาทำอีกเรื่องนึงก็คือจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนในครรภ์ก็คือใช้หนังสือในการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กๆทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจเรื่องราวยากๆได้อย่างง่ายเพราะมันมีรูปธรรมจากคำและภาพที่มาประกอบเราอ่านคำเด็กอ่านภาพนั่นคือสิ่งที่พี่ปองอยากบอกว่าต้องขอบคุณทางชมรมที่เลือกหนังสือภาพสำหรับเด็กเป็นตัวนำเสนอในการให้ความรู้เรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆตั้งแต่ยังเด็กที่สำคัญมันมีความเป็นแยบยลของการนำเสนอเด็กยังอ่านหนังสือเองไม่ได้ฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องเป็นคนอ่านกลุ่มเป้าหมายได้2กลุ่มทันทีเลยก็คือได้เด็กด้วยและผู้ใหญ่คนที่อ่านก็ได้ด้วยฉะนั้นการปลูกฝังอะไรบางอย่างเนี่ยพี่คิดว่าเริ่มต้นตั้งแต่เล็กน่าจะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นวิธีที่ดีที่ควรปฏิบัติอย่างจารีตของฉันทะลักษณ์ที่พี่ปองเลือกจนเป็นบุคลิกของตุ๊กปองแล้วเลยก็คือจารีตของคำกลอนเป็นกลอนหัวเดียวเขาเรียกว่ากลอนโบราณซึ่งอย่างกลอนโบราณเนี่ยสามารถที่จะอ่านทุกเล่มอ่านได้อยู่แล้วเล่าได้อยู่แล้วการเล่าคือใช้เรื่องราวของนักเขียนแล้วใช้จริตคำของผู้เล่าอ่านได้เล่าได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำกลอนท่องได้ร้องได้และเล่นได้การท่องร้องเล่นเป็นการเพิ่มทำให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่สื่อสารเนี่ยมากขึ้น
1: ร่วมสนับสนุนการผลิตหนังสือนิทานภาพชุดหัวขวานรถไฟไร้ฝุ่น PM 2.5 กันได้ที่ thaijai.com เพื่อส่งต่อนิทานดีๆแบบนี้ให้ลูกหลานของเรากันค่ะเราจะยังติดตามโครงการนี้กันต่อนะคะไปเจาะลึกว่าที่คุณตุ๊กปองพูดถึงอ่านท่องร้องเล่าเล่นคืออะไรติดตามกันได้ในรายการหนึ่งในพระราชดำริสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษา

แน่นความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สถาปัตยกรรมหมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฏในรูปของสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากการออกแบบของมนุษย์อันหล่อล้อมด้วยศาสตร์ของศิลป์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติแขนงหนึ่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปหรือเจดีย์นั้นที่มีลักษณะเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในสมัยอยุธยางานด้านสถาปัตยกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาของช่างผนวกด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายใต้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามมั่งคั่งของบ้านเมืองสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างศิลปะลพบุรีกับศิลปะทองนิยมสร้างปรางเป็นประธานของศาสนสถานเช่นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์และวัดราชบูรณะต่อมาอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยได้แพร่มาสู่กรุงศรีอยุธยาเช่นเรื่องคติการสร้างวัดไว้ในเขตพระราชวังการสร้างพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเกศและเจดีย์ทรงกลมสูงเพรียวเช่นพระเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชรและวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุดและศิลปะขอมเข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งนิยมสร้างปรางใหญ่เป็นประธานของวัดและมีปรางบริวารทั้ง4ทิศเช่นที่วัดชัยวัฒนารามอีกทั้งสร้างอาคารมีเส้นหลังคาแอ่นโค้งรับกับฐานดุจท้องเรือสำเภาผนวกกับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่มีการติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกจึงมีการนำเทคนิคสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาปรับใช้กับศิลปะไทยเช่นการเจาะช่องหน้าต่างแบบโค้งแหลมครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยจำลองแบบอย่างมาจากครั้งกรุงเก่าการล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงานสถาปัตยกรรมไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานก็เกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นช่วงเวลาที่ไทยเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกส่งรับวิทยาการสมัยใหม่อย่างยุโรปโปรดให้สร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกึ่งตะวันตกและแบบตะวันตกอาทิพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์พระมหากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมซึ่งเน้นความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ความเป็นไทยตราบถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสารแนวพระราชดำริและทรงส่งเสริมงานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ัสดีลูกเสาร์อาทิตย์มันสั้นๆนี้หาที่ไปเที่ยวใกล้ๆดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ปู่เขาได้จะพาไปใกล้ๆเนี่ย

0: นี่เราไปสมุทรสงครามกันแล้วกันนะที่นั่นมีเมืองมีตำบลเล็กๆอันนึงอัมพวาก็วันดีคืนดีนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งแก่แล้วอยู่คนเดียวก็ปรากฏยกห้องแถวยกแค่ห้องแถวให้มูลนิธิชัยวนาประมาณ30ห้องก็ไม่รู้จะทำอะไรสมเด็จพระเทพรับสั่งบอกควรจะอนุรักษ์ไว้เพราะชีวิตดั้งเดิมชีวิตริมน้ำมันหายากกันทุกทีบูรณะฟื้นฟูเสร็จอะไรฟื้นฟูเสร็จก็ปรากฏว่ามีลานหนึ่งแล้วก็บอกเอาใครมีอยากจะมาขายประตูใครอยากจะมีหัตถกรรมประจำท้องถิ่นมีผลิตผลจากกะลามะพร้าวอะไรต่ออะไรก็ให้มาขายเงี้ยเหมือนตลาดนัดอ่ะมาเปิดไว้ปรากฏรุ่งเรืองไม่เชื่อนะผู้คนมาดูกันมากมายก่ายกองเลยเต็มเกือบทุกอาทิตย์เลยนะมีฝรั่งบางข้ามาดูอยากดูชีวิตชาวบ้านครับอยู่เป็นยังไงอ่ะเพราะนั้นวันเสาร์อาทิตย์ในขณะนี้คนแน่นเอียดเลยเนี่ยเราไม่รู้วันที่เราไปกันนี่เราจะมีที่เดินหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรช่วยกันเบียดๆนะเดินเข้าไปตามที่ปู่เล่าให้ฟังเนี่ยไปถึงจะเห็นว่าชีวิตเขาเหมือนดั้งเดิมนะเขาทำขนมเขาทำขนมต่ออะไรต่ออะไรวิถีชีวิตคนที่พายเรือตลาดน้ำตลาดเนิ่มกลับคืนฟื้นคืนชีพอีกพอตกคืนกลับไม่ทันอ้าวมีของแถมอีกไปดูอะไรรู้ไหมกลางคืน
1: อะไรครับ
0: หิ่งห้อยเคยเห็นหรือเปล่าที่อัมพวานี่หิ่งห้อยยังมีอยู่ถ้าค้างคืนที่นั่นกลางคืนแล่นเรือไปแล่นแล่นเรียบนะแล่นแล่นเรียบมันจะวิบวับวิบวับวิบวับอยู่เป็นต้นไม้เนี่ยชีวิตมันแปลกมากมันโตจากในน้ำมันขึ้นมาสองสมัยแล้วแต่แล้วมันเป็นไข่ปีถัดมามันก็เป็นตัวไต่ขึ้นมาบนต้นไม้อยู่บนต้นอะไรรู้เปล่า
1: ไม่รู้ค่ะ
0: หิ่งห้อยอยู่ต้นลำพูเพราะนั้นสรุปวิถีชีวิตก็ชักชวนให้มีการท่องเที่ยวได้เขาเรียกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกฝั่งนึงเป็นสวน
2: wow.
0: เดี๋ยวไปถึงจะมีโอกาสได้ไปทำน้ำตาลเดี๋ยวไปเคี่ยวเองเลยใส่ขวดเอากลับบ้านไปกินได้เลยทำขนมวงทำขนมอะไรเดี๋ยวได้ลงมือทำด้วยนะได้ทำได้กินได้ลิ้มรสได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นมากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังต่อพร้อมไปไหม
3: พร้อมครับ
0: โอเคไปอัมพวา
4: ช่วงหน้าเด็กๆจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวากันจะสนุกและได้ความรู้อะไรบ้างนั้นห้ามพลาดนะครับ

0: สวยดีนะแต่ว่าพี่ไอแคร์นี่ออกจากเกาหลีหรือว่าไปเป็นชาวป่าแล้วนะ
1: ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นนะเราก็แบบชาวเกาะที่เห็นมานานแล้วแบบเหมือนก๊อปปี้อ่ะแบบตอนที่นัชชารำอยู่ก็ฮึ่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดนัชชาสอนพี่ไอแคร์นิดนึงนะพี่ว่าโชว์มันน่าจะดีกว่านี้นะ

อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะ

0: พูดพร้อมๆกันซิมาถึงแล้ว
1: โครงการอำเภอวาชัยพัฒนาวัด
0: โอเค
2: ตรงที่นี่นะคะของนี่ไว้ทำอะไรเหรอคะ
0: ตรงที่นี่เอาไว้ทำอะไรของเราเนี่ยก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เราอยากเผยแพร่วิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาถึงเรือนไทยของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนไหม
1: ไปค่ะ
0: อันนี้จะเป็นนิทรรศการของกลาบรรเลง
3: แล้วที่มาของชื่อนี่คืออะไรอะคะ
0: ก็ที่จริงเนี่ยที่มาของชื่อเนี้ยคือคุณอาบรรเลงเป็นคนทำเพราะว่าเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยจะเป็นจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของมะพร้าวเยอะเป็นเมืองมะพร้าว
3: พี่เล็กครับแล้วขั้นตอนกระบวนการในการทำสิ่งต่าง
0: ก็ค่อนข้างยากหน่อยอะค่ะเพราะว่าคุณอาเนี่ยเขาก็ต้องเลือกกะ

0: ชมกันเลยดีกว่าครับ
1: แล้วเห็นโต๊ะตัวนี้ไหมโต๊ะตัวนี้สมเด็จพระเทพท่านมานั่งเสวยแต่ไม่ได้เสวยตรงนี้นะคะเสวยอยู่ตรงร้านพัด
2: พี่เลยค่ะแล้วนอกจากการที่เราจะเอามะพร้าวเนี่ยค่ะมาทำพวกกะลาหรือของใช้อะไรพวกนี้เราสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเราก็จะไปทำน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกัน
2: เราจะไปทำด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
2: เย
0: น่าอิจฉาเด็กๆนะครับได้ไปเดินเล่นแล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติในสวนจริงๆต้องบอกเลยแหละครับว่าบรรยากาศที่เนี่ยดีมากๆเลยนะครับ
1: ถึงแล้วนะคะตรงนี้คือโรงเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันในนี้ก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์มีทั้งการสาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแต่ก่อนอื่นเราไปดูวิธีการขึ้นน้ำตาลกันก่อนค่ะอันนี้คือวิธีการขึ้นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวจะให้พี่วินขึ้นให้ดูเห็นไหมพี่วินขึ้นไปถึงงวงแล้วเห็นลักษณะงวงไหมคะอันนั้นเขาจะเรียกว่างวงนะคะถ้าเป็นคนในจังหวัดเนี่ยจะเรียกว่างวงแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าจันหรือว่าเกสรดอกไม้ก็ได้อันนี้เป็นวิธีการปาดน้ำตาลคือปาดงวงมะพร้าวปาดสักประมาณ2มิลถึง5มิลเพื่อกระตุ้นให้หน้ามันสะอาดนะคะพอน้ำเริ่มหยดเยอะเนี่ยเราก็ใช้น้ำตรงเนี้ยเดี๋ยวมาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกัน

0: ำอะไรกันต่อคะ
1: เดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกเลยที่เวลาที่เราเทน้ำตาลใส่มาแล้วอันนี้เราจะเรียกว่ากระทะใบบัวแล้วพอน้ำตาลโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีฟอง
2: เราตักฟองออกมาใช่ไหมคะ
1: ใช่เราตักฟองออกมาเพื่อเวลาที่เราเคี่ยวน้ำตาลแล้วน้ำตาลมันก็จะเนื้อใสนะคะเนื้อสะอาดตัวนี้เราจะเรียกว่าโคหรือว่ากระวงนะคะมาครอบไว้เพราะว่าเวลาที่น้ำตาลมันเดือดเนี่ยมันจะฟูตัวขึ้นมา
3: จะได้มันต้องใช้เวลานานไหมคะ
1: ใช้เวลานานไหมถ้าสมมติว่าเราจะเคี่ยวได้ที่เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งจ้ะนี่มาดูเห็นไหมน้ำตาลฟูตัวแล้วว
3: ันนี้อ่ะ
1: น้ำตาลได้ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะยกลงมาทางตรงนี้เพื่อเป็นการเติมอากาศนะคะ
2: แล้วทำไมต้องเติมอากาศนะคะทำให้ข้นเหรอ
1: ใช่ค่ะเติมอากาศเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยเขาเซตตัวแข็งอะค่ะอันนี้เขาเติมอากาศประมาณ 10-15 นาทีน้ำตาลจะเริ่มแห้งและเห็นไหมน้ำตาลแห้งเราก็จะยกขึ้นมาแล้วก็วีบ

0: ทอดเดี๋ยวอันเนี้ยทิ้งไว้สักพักนึงน้ำตาลก็จะแห้งนะคะแข็งตัวเดี๋ยวเราจะยกขึ้นไปหยอดใส่แม่พิมพ์
1: เป็นการสนับสนุนอาชีพชาวบ้านใช่ไหม
0: ใช่จ้ะเดี๋ยวเรามาหยอดน้ำตาลกันอันนี้นะคะแม่พิมพ์ของเราก็คือมีอันนี้เป็นแม่พิมพ์ส่วนด้านในนี้จะเป็นกระทงใบตองนะคะกัดด้วยไม้กัดอันนี้เดี๋ยวเราอ้าวแจกอาวุธก่อนวันนี้มีภารกิจให้เด็กๆต้องหยอดน้ำตาลให้ได้ครบ12กระทงโอ้ทำได้หรือเปล่า
2: ทำได้แล้ว
0: แล้วเดี๋ยวเราจะห่อแล้วก็เอากลับบ้านกันค่ะอ้าวเริ่มเลย
3: ครับดูตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยสงสัยอยากจะชิมน้ำตาลมะพร้าวกันแน่ๆเลยใช่ไหมครับ
1: ผมเห็นว่าสีเนี่ยครับแต่ละอันเนี่ยมันก็แตกต่างกันความเข้มมันแตกต่างกันนะครับ
4: ความหวานเหมือนกันค่ะแต่ความหอมก็จะด้อยกว่ากันไปนิดนึง

0: ี่ยวพันกันใส่ถุงมือพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มใส่กันเลยเนาะ

0: งานด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมนั้นคืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยได้สืบไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวังท่าพระเมื่อวันที่12ตุลาคม2513
1: เราเคยกินขนมโดนัทกันไหมคะ
2: เคยครับ
1: แต่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยมีขนมวงนะคะที่มีลักษณะเหมือนโดนัทเลย
3: แล้วขนมวงมีเฉพาะที่นี
1: ่คะใช่ค่ะมีเฉพาะที่นี่เพราะว่าขนมวงเนี่ยจะเป็นขนมพื้นบ้านที่เราทำมาจากข้าวเหนียวแล้วก็กะทิน้ำตาลน้ำตาลที่เราไปเคี่ยวกันมาเมื่อกี้นี่แหละค่ะเนี่ยคุณป้ามานั่งรอกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำขนมวงกันเลยอ้าวสวัสดีป้าเต๊ะก่อนกับป้างู
4: สวัสดีค่ะ
1: อันไม้ป้าเขากำลังเตรียมจะให้เราปั้นโดนัทกันแล้วหรือว่าขนมวงทองเดี๋ยวให้ป้ามุ่งสอนปั้นปั้นให้เป็นกลมๆนะคะแล้วเราก็เจาะรูทำได้ไหม
3: โดน
1: ั
3: ท
1: เลยเลยแป้งเร็วหยิบแป้งขึ้นมา
5: แล้วเนี่ยในแป้งคร
1: ับ
5: เน
1: ี่
5: ยแบบน
1: ี้
5: คร
1: ับ
5: ม
1: ัน
5: ผสมอะไรบ
1: ้
5: างคร
1: ับในแป้งนะคะจะมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีมะพร้าวมีน้ำตาลแล้วก็มีกล้วยหอมน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่เอามาทำให้ตรงเนี้ยมันเหนียวเข้ากันได้ดีอะค่ะ

0: ่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะคะทอดขนมวงอ่ะค่อยๆหย่อนนะคะ
1: เด็กๆช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับอ่ะแต่ระวังน้ำมันจะกระเด็นโดนนะครับ

0: แคบหมูเลยดูไปดูมา
1: โอ้โหแต่ละคนตั้งหน้าตั้งตารอขนมวงทองกันตาไม่กระพริบเลยสงสัยว่าจะหิวกันแน่เลยใช่ไหมครับ
2: พี่เล็กค่ะแล้วแบบนี้ได้ยังคะ
3: ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันกำลังเหลืองเลยค่ะเราจะการยกขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะไปจุ่มกับไอ้น้ำตาลอีกนะคะเพื่อจะทำให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มขึ้นค่ะ
2: มีส่วนผสมของอะไรบ้าง
3: น้ำตาลที่เราไปเคี่ยวมาเมื่อกี้เนี่ยละค่ะแล้วก็มาทำให้มันร้อน
2: อ๋อเป็นเดียวๆเลย
3: ใช่ไม่ต้องผสมอะไรเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาขนมวงของเราเนี่ยมาชุบเพื่อให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มมากขึ้นค่ะ

0: ดี๋ยวเราชิมกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนอร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: นี่คือขนมพื้นบ้านของเรานะคะโดยเราทำมาจากวัตถุดิบง่ายๆก็คือที่มินมีอยู่ตามบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวเนี่ยเราทานตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวากันต่อจ้าอันนี้จะเป็นลานนาคะวรังนะคะของเราเนี่ยมีจุดประสงค์คือเราอยากช่วยเหลือให้ชุมชนเนี่ยเขามีรายได้เราก็เลยให้ชุมชนเนี่ยเขามาขายของค่ะแต่ละร้านเนี่ยเราคัดเลือกมาแล้วนะคะ
1: ผมว่าเราไปซื้อของ
0: ไปค่ะเราไปดูของกันดีกว่าเนาะ

0: ดูท่าทางเด็กๆทุกคนจะมีความสุขกันสุดๆแวะชิมขนมกันเกือบจะทุกร้านอ้อระวังอิ่มกันซะก่อนละครับ
1: เรือผีลอกเนี่ยที่จริงเนี่ยมันจะเป็นอาชีพการหาปลาตอนกลางคืนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดวิธีการหาปลา

0: ยังมีในส่วนของร้านชานชาลาที่มีเครื่องดื่มสูตรพระราชทานวางจำหน่ายอีกด้วยแหละครับน้อง
1: นี่เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือห้องนิทรรศการของชุมชนค่ะเดี๋ยวเรามานั่งกันตรงนี้เลยมาอันนี้นะคะห้องนิทรรศการเนี่ยเรามีจุดประสงค์นะคะก็คือเรามีไว้เพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยเขามีสถานที่โชว์ผลงานค่ะเพราะว่าตรงนี้จงโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นการรักษาวิถีชีวิตของชาวอัมพวาจ้ะสรุปกันว่าเด็กๆก็คือได้ภูมิปัญญาชาวบ้านของท้องถิ่นนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเราได้มาโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เนี่ยสามารถเรียนรู้ดูงานได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือของเราอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวอัมพวาค่ะตรงนี้ของเราก็ทําขึ้นมาเนี่ยคือเราก็เน้นตามแนวทางพระราชดำริเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้เด็กๆทุกคนเอาเรื่องที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในโครงการนะคะไปสานต่อไปเล่าให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะขอบคุณ

0: าที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะวันนี้หนูได้มาทำขนมวงทองแล้วก็ได้ปั้นเองแล้วก็ได้ทอดเองด้วยค่ะ
1: ตอนที่ทำน้ำตาลหนูชอบทำเป็นรูปกลมๆเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ชิมได้ค่ะ
2: ว้าค่ะอร่อย
3: มีพวกของที่ทำจากกะลาครับเป็นเหมือนงานศิลป์นะครับ
4: วันนี้ก็สนุกมากเลยครับมันได้ทำหลายอย่างมากและอีกอย่างนึงผมได้ทำเองกินเองด้วยครับขนมวงครับ
2: ต้นไม้เยอะแยะดีค่ะโดยเฉพาะต้นมะพร้าวเยอะที่สุด
3: เห็นว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเป็นการส่งเสริมชาวบ้านให้มีอาชีพด้วยครับ
4: ดีใจที่ท่านยังตั้งโครงการนี้มาเพราะว่ามันเป็นโครงการที่สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นการที่ส่งเสริมอาชีพ
2: หนูรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเรียนรู้ได้มาทำกิจกรรมในอัมพวานี้แล้วก็หนูก็จะนำไปสานต่อแล้วก็พัฒนาต่อไป
5: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เป็นโครงการที่ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นพัฒนาพื้นที่จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของสวนผลไม้ซึ่งเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์และยังนำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง

0: เจอคลื่นไหมอยู่บนเขาหาคลื่นยากแต่ถ้าอยู่ในทะเลก็ว่าไปอย่างเนอะ
1: ครับหัวหน้าไม่มีทั้งคลื่นไม่มีทั้งสัญญาเลยครับ
0: แล้วนี่จะส่งรูปสวยๆไปให้เพื่อนได้หรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้เลยค่ะคุณยายเหมือนไม่มีสัญญาณอ่ะ
3: มีเรื่องด่วนกับพ่อโน้ตเหรอลูก
2: จริงๆเพลงก็ไม่ได้มีอะไรด่วนหรอกค่ะแต่ว่าโน้ตเขาเพิ่งย้ายไปทำงานที่น่านเพลงก็แค่อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้าง
3: เรื่องแค่นี้ต้องถอนหายใจใช่ไหมเหรอลูก
2: เพลงแค่กำลังคิดว่าถ้าโน้ตต้องไปทำงานลงพื้นที่ตลอดไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเราก็คงคุยกันน้อยลง

0: โทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารอย่างเดียวในโลกนะลูกมันยังมีอีกต้องหลายวิธี
1: แต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยก็เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สะดวกแล้วก็เร็วที่สุดแล้วนะคะคุณยาย
0: โถลูกเอ้ยช้าบ้างก็ได้ลูกไม่ต้องเร็วทุกเรื่องหรอก
2: แถวนี้น่าจะมีสัญญาณมือถือนะแล้วก็มีนั่นด้วยสูงสุดคืนสู่สามัญเดี๋ยวพี่มานะพี่ไปก่อน
3: ครับ

0: เพลงที่รักและคิดถึงแปลกใจละสิที่เห็นทั้งปลายนียบัตรทั้งจดหมายจากน่านของโน้ตอันที่จริงสัญญาณโทรศัพท์ที่น่านก็ไม่ได้ขาดตลาดหรอกนะถ้าเข้าเมืองแต่ที่โน้ตโทรหาเพลงไม่ได้หรือเพลงโทรหาโน้ตไม่ได้ก็เพราะเป็นช่วงที่โน้ตลงพื้นที่ตอนที่เพลงกำลังอ่านจดหมายฉบับนี้อยู่ไงโน้ตกำลังอยู่กับชาวบ้านที่เรือนพอชำที่ใช้ขยายพันธุ์หวายและไผ่แล้วที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่จังหวัดน่านแล้วก็เป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: นี่คือต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะขยายพันธุ์โดยเมล็ดวิธีการคือนำเมล็ดแก่เคยเห็นเมล็ดหวายที่แก่ใช่ไหมเรามาทำดังทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็โรยในกระบะทรายแล้วรดน้ำแล้วมันก็จะโตเป็นต้นไม้อย่างนี
2: ้คุณครูจะพาเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดน่านเนี่ยมาดูวิธีการเพาะก้าไม้พันหวายพันไผ่
3: นี่ปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กเลยครับ
2: เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์คือเราจะเพาะก้าไม้พันหวายพันไผ่แล้วก็แจกให้กับเด็กนักเรียนแจกให้กับชาวบ้านแจกให้กับโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานต่างๆให้เขาไปเพาะปลูกแล้วก็ขยายผลต่อไป
3: ครับหลังจากนั้นชาวบ้านก็เอามาแปรรูปเป็นข้าวของเครื่องใช้สารพัดเลยมีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่และยังเป็นการสร้างงานให้กับชาวบ้านให้มีทั้งอาชีพและรายได้อีกด้วยนะเพลง
4: ดูอะไรอยู่ล่ะลูก
5: หน้าตามีความสุขเชีย
6: รูปที่เพลงเห็นเป็นรูปที่พระองค์ท่านทรงดัดหวายเพลงรู้ไหมว่าหวายดัดยากแค่ไหนแล้วถ้าดัดไม่ดีดัดไม่เป็นหวายอาจจะดีคนที่ดัดได
3: ้แต่ชาวบ้านที่นี่ก็บอกกับเราว่าสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงดัดหวายร่วมกับชาวบ้านอย่างไม่ถือพระองค์เป็นที่ปลื้มปิติกับเจ้าของหวายเป็นอย่างมากถึงขนาดเก็บหวายชิ้นนั้นไว้บูชาเลยนะ
2: แล้วลุงเก็บหวายนี้ไว้เลยเหรอครับ
7: เก็บไว้ครับ
2: เพราะอะไรถึงเก็บไว้ครับ
7: ดีใจครับดีใจ

คุณยายชอบทั้งของฝากทั้งเรื่องที่โน้ตเล่าให้ฟังตอนแรกนะเพลงตั้งใจจะตอบทางอีเมลแต่เห็นโน้ตมีจดหมายมาเพลงก็เลยเปลี่ยนใจเพลงเพิ่งรู้สึกนะว่าการอ่านจดหมายเขียนจดหมายนอกจากจะคลาสสิกแล้วการรอคอยจดหมายก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกัน

0: จดหมายจากน่านเหรอลูก
1: ค่ะคุณยาย
0: ฉบับนี้พ่อโน้ตเข้าไปไหนแล้วลูก
2: ในศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่านมีแปลงสาธิตชาอู่หลงแล้วก็มีโรงแปรรูปชาครบวงจรเลยโน้ตส่งให้คุณยายกับเพลงลองชิมดูไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่า
0: อืมรสชาติดีดีหอมชื่นใจนะลูกนี่ถ้าเกิดยายติดใจขึ้นมาอยากจะซื้อมาดื่มหรือว่าจะไปฝากเพื่อนฝูงเนี่ยแล้วยายจะทำยังไงดีล่ะลูก
1: เพลงว่าในกรุงเทพก็น่าจะมีนะคะคุณยายเดี๋ยวเพลงดูให้นะคะ
0: จ้ะจ้ะ
1: ในกรุงเทพก็มีนะคะคุณยาย
0: อ๋อเหรอลูกพายไปได้ไหม
1: ได้สิคะ
0: อืม

0: หนูเพลง
1: ค่ะ
0: มีของภาคใต้ด้วย
2: เพลงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีทุกภาคเลยนะคะคุณยายอย่างอันนี้ก็ของภาคอีสานคุณยายคะชุดนี้สวยไหมคะ
0: สวยนะลูกสวยมากเลยลูก
3: โรงสีพระราชทานเป็นต้นแบบโรงสีข้าวที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้แพลงรู้ไหมว่าโรงสีข้าวพระราชทานที่น่านเนี่ยมีที่มายังไง

0: โน้ตอยากให้เพลงมาเห็นโรงสีข้าวพระราชทานจริงๆแล้วก็อยากให้มาเจอพี่ที่ทำบัญชีของโรงสีด้วย
1: อยากให้ไปโรงสีข้าวพระราชทานแต่ให้ไปเจอคนทำบัญชีเอ๊ะมีอะไรน่าสนใจเหรอลูก
2: คนทำบัญชีเล่าให้โน้ตฟังว่าพี่เขาอ่ะจบการศึกษาแค่ชั้นป.6 เองนะเพลงแต่สมเด็จพระเทพรัตน์ทรงให้โอกาสและรับสั่งว่าทุกเรื่องเรียนรู้กันได้ขอให้มีความพยายามจนพี่เขาอ่ะสามารถพัฒนาตนเองเรียนรู้การทำบัญชีจนทำบัญชีให้โรงสีพระราชทานได้และเขาก็ทำมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะเพลง
0: เดี๋ยวเย็นนี้เราทานข้าวจากโรงสีข้าวพระราชทานกันนะคะ

0: ดูอะไรอยู่ล่ะลูก
1: เพลงเพิ่งรู้นะคะคุณยายนอกจากส่งเสริมให้คนมีรายได้แล้วเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์ยังทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอีกด้วยน้องๆโรงเรียนตชด.และโรงเรียนในพื้นที่เนี่ยก็ช่วยกันปลูกผักเลี้ยงไก่ไว้กินไข่ถ้าผักเหลือไข่เหลือก็เอาไปขายมีรายได้อีกด้วยค่ะ

0: สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงให้ความสำคัญกับการศึกษามากนะลูกท่านทรงปลูกฝังเด็กๆให้พึ่งพาตัวเองช่วยเหลือตัวเองลูก
1: คุณยายดูรูปสิคะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบนี้มีอยู่ทุกภาคทั่วประเทศเลยนะคะคุณยาย
0: อือ

ไม่ต้องส่งอะไรมาให้เพลงอีกแล้วนะเพลง

0: โน้ต
1: ครับ
0: ห้าโมงกว่าแล้วยังไม่กลับอีกเหรอง
1: านยังไม่เสร็จเลยครับหัวหน้า
0: นี่มีคนมาหาเนี่ย

0: โน้ตคิดว่าเพลงโกรธโน้ตซะอีกอ่ะ
1: เพลงจะโกรธโน้ตเรื่องอะไรล่ะมีทั้งของฝากส่งไปมีทั้งเรื่องราวดีๆเล่าให้ฟังรู้ไหมว่าเพลงอ่ะประทับใจมากจะต้องมาดูด้วยตาตัวเอง
0: ก็เพลงบอกว่าไม่ต้องส่งอะไรไปให้อีกแล้วอ่ะ
1: ก็เพลงอยากมาน่านอยากมาดื่มด่ำชีวิตช้าแต่มีความสุขอยากมาชมโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาภูฟ้า
0: ทุกคนที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาภูฟ้าดูนั่นสิเพลงเห็นไหมเวลาชาวบ้านเขาทำนาทำไร่กันเนี่ยเขาก็จะพาลูกๆหลานๆมาด้วยเพราะสมเด็จพระเทพรัตน์มีรับสั่งว่าพ่อแม่เวลาทำนาทำไร่กันเนี่ยให้พาลูกๆหลานๆไปด้วยเพราะเด็กๆจะได้เห็นว่าเขาทำนาทำไร่กันยังไง

0: สวยไหม
1: สวยค่ะ
0: คิดอะไรอยู่หรอเพลง
1: เพลงกำลังคิดว่าเวลาเราอยู่บนที่สูงแบบนี้เราอาจจะเห็นอะไรตั้งมากมายกว้างไกลแต่เราจะไม่เห็นในรายละเอียดเล็กๆเลย
0: ใช่
1: แต่สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงเห็นทุกอย่างทรงใส่ใจในรายละเอียดของวิถีชีวิตประชาชนของพระองค์

0: น่านไม่ใช่เมืองผ่านใครก็ตามที่มาที่น่านนั่นหมายความว่าเขาตั้งใจมาที่นี่จริง
1: ๆใช
0: ่เมืองเล็กๆที่เคยเจริญแล้วเคยเงียบเหงาถูกทิ้งร้างอยู่ท่ามกลางภูเขาที่แทบจะมองไม่เห็นแต่ถึงยังไงน่านก็ยังอยู่ในสายพระเนตรทรงมองเห็นความทุกข์ยากลำบากของผู้คนความแห้งแล้งของป่าเขาสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงส่งเสริมพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนเมืองน่านอย่างยั่งยืน
1: ขอบคุณนะโน้ต
0: ขอบคุณอะไร
1: ขอบคุณที่เขียนจดหมายจากน่านขอบคุณที่ทำให้เพลงรู้จักน่านขอบคุณที่ทำให้เพลงรับรู้ถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตน์ที่มีต่อประชาชนของพระองค์ท่านดีใจที่สุดเลยที่ได้เกิดเป็นคนไทย

0: โน้ตคิดอะไรอยู่หรอ
1: โน้ตกำลังคิดว่าโน้ตจะหาโอกาสตามรอยศูนย์พัฒนาภูฟ้าตามรอยโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ให้ครบทุกแห่งทั่วประเทศเลย
0: เพลงไปด้วยนะ

ำได้ข่อยก็เห็นว่าย่าต้องเฮ็ดงานหนักมาตลอดย้ำนะย่าก็ต้องเฮ็ดนะย้ำแรงย่าก็ต้องเฮ็ดผ้าไหมบ่เคยหยุดข่อยเคยถามย่าว่าเป็นหยังเฮาต้องเฮ็ดงานหนักกันจังซี่ย่าก็บอกว่าก็เพราะเฮาเป็นนี้

0: ชื่อผ้าไหมบ่ค่ะตั้มเองตัวงามงามมีหลายสี
1: บ่จ้าบ่ดอก
0: บ่อยากปื้อฝากคนทั้งบ้านบ
1: ่บ่มีเงินซื้อดอกขายของบ่ดี
0: ผ้าไหมบ่ค่ะชื่อผ้าไหมบ่ค่ะ
2: บ่ได้ชื่อดอกย้ายบ่ได้ชื่อข้างหน้าเด้อ
0: ผ้าไหมบ่ค่ะชื่อผ้าไหมบ่ค่ะดีสีหลายสีตัวเฮ็ดเองผ้าไหมบ่ค่ะ
1: ซื้อดอกย้าย
0: งามงามตัวมีหลายสีตําเอง
1: อยู่บ้านก็มีหลายพื้นไปถามข้างหน้าก่อนเด
0: ้อวางโหลดเด้อ

สืบหาไหมเพิ่นก็เฮ็ดใส่เองได้ม้าไก่หอดเพียยังขายบ่ได้จ้าผืน

0: น้ำแตกค่ะ
1: ดูครับน้ำเขียวดูครับดู
2: น้ำสมครับ
0: ย่ามเลยสิเมียบ้าน
3: โอ้ยมึงก็อดทนเอาจักหน่อยแน่

ขึ้นในขบวนเสด็จของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพาคอยกับย่ามาส่งหอดบ้านย่าแค่อยากสิขายผ้าไหมให้ได้สิได้มีเงินมาซื้อเขากินเพิ่นก็เลยซอยเอาผ้าไหมของย่าไปนำ

0: ขายผ้าไหมให้คนในขบวนเสด็จมือนั่นยาเลยมีความหวัง
1: น่าบอกให้ง่อนตะเว้นบนง่อน

ากไปอยู่กับพ่อหลายคอยบ่อยากอยู่นี่บ่อยากเป็นคือย่าเมื่อใดพ่อสิมีบ้านมาหาคอยไปอยู่นำ

0: ฝนดีๆได้แล้วฮะว่างดีๆว่างดีๆอย่าให้มันหยาบเด้อถึงเมื่อเพิ่นให้มันน้ํามันจกมันงามคือเก่า
1: ไอ้ยายเซ็นชื่อยายครับเซ็นชื่อรับเงินยาย
0: ได้แล้วค่ะ
1: ยังกะยันได้ยายเด้ออ ่
0: า
1: อีก2เดือนเจอกันใหม
0: ่
1: ครับมื้อนี้ผม
0: ฝากขอบคุณค่ะ

0: ความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากความผันแปรไม่แน่นอนของธรรมชาติซึ่งมีน้ำท่วมเมื่อฝนมาครั้นหน้าแล้งก็ปราศจากน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นดินโรงผู้พบว่าสภาวะแห้งแล้ง
1: ลามะมาเป็นคราวนี้หลวงเฮ้า
0: แต่กระแหง
2: เป็นอย่างนี้คือหักนายหลวงหลายแท
0: ้โรงจึงมีแนวพระราชดำริว่า
1: เพิ่นเป็นพ่อของเฮ้าเป็นพ่อของคนไทยทั้งศาสตร์
0: และนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการบนหลวงในปัจจุบัน
1: เดี๋ยวนี้บ้านเฮามีกินมีใช้ก็เพราะในหลวงแต่ก่อนน่ะแห้งแล้งอึดอยากหลายเพิ่นก็เลยให้งานให้อาชีพมาเฮ็ดได้พออยู่พอกินกันบ่ต้องรอฝ่ารอฝนคอยเฮ็ดแต่หน้าอย่างเดียวจำไว้เด้อล่ะสิได้บ่หนีไปเฮ็ดงานในเมี่ยงคือพ่อสู่จังได๋จังไหนอยู่บ้านเฮาก็สบายกว่าเห็นบ่ในหลวงเพิ่นบ่ทิ่มเฮาดอกยากปานใดเพิ่นก็ไปหาบ้านใดบ่มีน้ําเพิ่นก็เอาน้ํามาให้ขุดสร้างเลี้ยงปลาตัดถนนหนทางลาดยางบักตอยบ่ลําบากคือเก่าญาติหักในหลวงหลายแท้ๆอีหลานใหญ่ขึ้นก็ให้เป็นคนดีเพื่อจะได้ตอบแทนคุณในหลวงเฮาเด้อลูกเด้อ
2: จ้าข่อยก็หักในหลวงคือกัน

0: คิดร้ายอย่างนี้ข่อยคือบ่เคยเห็น
1: เพิ่นน่ะอยากใจร้ายแปลกๆอย่าไปเห็นร้าย12นักจัดเนี่ยมันงามดีตรวจหนูจะรู้งั่วขานเสือนี่วอกวอกลิ้งลักกาไก่ยาคือพี่ไก
0: ่แล้วนี่อย่างยาน
1: ี่กะจอคุ้นท้องแดงหนึ่งตัวมาให้ปล่อยกันมันอีบ่ทันจักหน่อยบนสิมาโอ้
2: แล้วลูกแล้ว

0: ติดบ่ล่ะนี่แม่
1: โอ้ยติดยากอยู่หน้าเลย
0: น้ำมันนี่บ่ล่ะ
1: ลูกเขาใช้จังได๋บ่บ่เบิ่งหลอกย้ำหน้าแรงก็ได
0: ้เอ้ายายมาได้สายยาย
2: เอ้าพอผู้ใหญ่อันไปซอยงานบวชหลานชายอยู่บ้านดอนกอกเนี่ยพอผู้ใหญ่เฮ็ดหยังอ่ะ
0: ผมกำลังซ่อมรถครับนี่โอ้คนใส่สีงามใช่นี่แม
2: ่เฮ้ยงามตัวข่อยตำเองนี่12นักสัตว์คุณท้องแดงก็มีนั่นเห็นบ
0: ่ไว้คือเอาลายรูปหมาทรงเลี้ยงไปใส่ตีนสีนั่นซั่นยายบ่ยันเป็นการมีเมืองสูงบ่นี่ระวังถูกจับเด
2: ้อคือสิบ่เป็นหยังดอกติพ่อผู้ใหญ่
0: อ้าวนี่ก็แล้วแต่ยาย
3: ไผสิมาจับ

0: พ่อยายนี่เป็นบ้านแม่บุญมาบ่
1: แม่ครับ
2: หลังนี
0: ้แม่ยายซื้อบุญแม่นบ่

มีไงเมื่อกันบ่พ่อใหญ่เห็นตำรวจมันพาขึ้นรถไปแล้วไปใส่กับผู้งูคือกันสงสัยสิเป็นย้อนพาพื้นนั่นแหละพ่อใหญ่ว่าโอ้มันหนาเลยไม่ใหญ่มึงเห็นอีหยังบ่คือชาวบ้านชาวเมืองเขา

0: นายนะคุณบ่ได้จับหญ้าไปใส่ดอกเพิ่นพาหญ้าไปหาในหลวงในหลวงน่ะเพิ่นว่าหญ้านั้นตำสินคุณท้องแดงงามเพิ่นก็เลยอยากให้หญ้านี่ตำหลายๆให้เป็นตัวอย่างเพิ่นก็เลยเอื้อนหญ้าเข้าไปเป็นของมันนี้ทั้งนี้งานสิสอน
1: ตอนนี้คอยเฮ็ดผ้าใหม่เป็นแล้วเด้ออยากให้พ่อเบิ่งหลายเพราะคอยคงบ่ได้ไปหาพ่อแล้วแหละคอยจะอยู่กับย่าหวังว่าเมื่อพ่อสิมีบ้านมาอยู่กับพวกเฮาฮักพ่อหลายพ่อ

0: วันเอ้ยเดี๋ยวเราไปลูก
1: จ้าไปแล้วไปแล้ว
0: นี่คือว่าท่านเพิ่น
2: บัดนี้ได้อัญเชิญเครื่องราชสักการะขึ้นถวายต่อหน้าพระบรมสาธิตลักษณ์พร้อมเพรียงกันแล้วบรรดาข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและพ่อค้าประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตั้งขบวนในบริเวณมณฑลพิธีรอพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกระทำพิธีถวาย
0: เครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยสาบท่านเพิ่นเห็นบ่มาเอามาที่น้ำแน่ที่น้ำแน่โอ้ยมากับเบอร์อื่น
3: เอ้ยกันอยู่กันเนาะ
0: สาน้องอีหลาน

คอยฮู้แล้วว่าเป็นหยังคนไทยถึงเอิ้นนายหลวงว่าพอเป็นหยังทุกคนถึงฮักเพิ่นหลายขนาดนี้คอยภูมิใจหลายๆที่เกิดมาในแผ่นดินของพระองค์

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้น2 ครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามครรลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่3มิถุนายนกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆเนี่ยอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศทางด้านทะเลอันดามันแล้วก็มีทางด้านอ่าวไทยนะครับเพราะเนื่องจากช่วงนี้มรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมประเทศอยู่นะครับสำหรับคลื่นลมช่วงนี้นะครับทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นค่อนข้างสูงเลยนะครับ2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า3 เมตรได้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศโดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งตะวันตกพวกระนองพังงานะครับแล้วก็ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยมีฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากทางด้านแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-38 องศาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 40% นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนๆพวกหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมแล้วก็ทางด้านขอบนะครับพวกชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนะครับนครปฐมอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-37 องศาสำหรับภาคตะวันออกวันนี้ยังมีฝนหนักถึงหนักมากได้อยู่นะครับโอกาส 60% โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-36 องศามาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบ้างได้ทางด้านประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 80% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านระนองพังงานะครับเนี่ยฝนหนักก็จะอยู่ทางด้านภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 29-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ในช่วงบ่ายค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 34-36 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะอยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหึ
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปหมู่เฮาตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
5: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นป
3: อแก่นแก
4: ้
3: ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หึพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้

0: ทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
4: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม่ตกไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควรเกรงที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้

หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้น

0: ื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
1: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้เทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัย

างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริพรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทยด้วยเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรบ้านเมืองมีความสุขสงบร่มเย็นพระบวรพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรจึงเป็นผู้มีบุญญาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีสมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริว่าการปกครองแบบเดิมนับแต่สมัยอยุธยาไม่ครอบคลุมแก่ราชการจึงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงมีเสนาบดีกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคโปรดให้เปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลกำกับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชส

สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2475ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาลนิรันดร์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับจากเมืองซันนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปถึงเมืองสตาเกอร์ครับในเวลาประมาณ4โมงเย็นของวันเสาร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2450ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังเสด็จประพาสสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสตาวังเกอร์นี้อย่างทั่วถึงท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับ

0: สตาวังเงอร์เป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของนอร์เวย์ในปีพุทธศักราช2509รัฐบาลได้ตั้งฐานขุดเจาะสำรวจน้ำมันในทะเลเหนือที่เมืองนี้ซึ่งเป็นการพลิกโฉมหน้าของสตาวังเงอร์ให้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเลียมของนอร์เวย์และเป็นเมืองส่งออกน้ำมันอันดับ2รองจากซาอุดิอาระเบียสตาวังเงอร์เมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกไว้ว่า
1: เมืองสตาวังเคอร์นี้แปลกจากที่อื่นๆในเมืองนอร์เวย์ทั้งสิ้นคือห่างจากภูเขาขนาดสูงใหญ่ที่ควรจะเรียกว่าบรรพตเป็นแต่ลูกเนินสูงๆต่ำๆคล้ายประเทศยุโรปอื่นๆโดยมากที่ตัวเมืองคือตลาดทั้งนั้นเป็นที่สูงๆต่ำๆกว่ากันมากกว่าตอนข้างบนถนนมักจะชันและไม่สู้กว้างแต่ถ้าเรือลงเขื่อนเรือกำปั่นจอดได้มากมีตลาดนัดขายเป็นกลางแจ้งคนประชุมแน่นตั้งพันบ้านเรือนก็เป็นตึกเป็นเรือนไม้ทำนองออดเด้

เวลา5ทุ่มคืนวันศุกร์ที่26กรกฎาคมเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนได้เข้าจอดที่ท่าเรือใกล้กับโรงแรมวิกตอเรียพระองค์ประทับบนเรืออ่าวเบียนก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบกในเวลาประมาณ10โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นและได้เข้าประทับที่โรงแรมวิกตอเรียแห่งนี้ระหว่างที่รอฝนหยุดตก

ปัจจุบันโรงแรมวิกตอเรียจัดเป็นโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเมืองก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2443และยังคงอนุรักษ์การตกแต่งภายในแบบดั้งเดิมเอาไว้เป็นอาคารแห่งแรกในเมืองที่มีลิฟต์ไฟฟ้าใช้และที่ห้องประทับนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเคยประทับเมื่อ100ปีที่ผ่านมาแม้ในวันนั้นพระองค์จะประทับในห้องนี้เพียงแค่15นาทีแต่ก็ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายบรรยากาศของเมืองท่ามกลางสายฝนจากห้องที่ประทับห้องนี้

0: สถานที่สำคัญของเมืองสตาวังเกอร์ที่พระองค์ทอดพระเนตรคือโบสถ์โดมเชียเคอร์ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่สุดในนอร์เวย์โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินในแบบแองโกลนอร์แมนใช้เวลาในการก่อสร้างถึง25ปีและสำเร็จในปีพุทธศักราช1668
1: แรกตรงไปที่วัดโบราณซึ่งได้สร้างตั้งแต่เมื่อคริสต์ศักราช1100ตอนล่างเป็นศิลาไม่เล็กแต่ไม่ใหญ่นักทำกิ้งเกลี้ยงที่ที่จะพึงดูมีธรรมาสน์ไม้สลักเป็นตัวเด่นๆทาสีอย่างสดคล้ายของไทยเรามีกรอบลายสลักเป็นรูปคนเด่นอย่างเดียวกันข้างในเขียนปางพระเยซูต่างๆเป็นของแฟมิลี่โบราณทำบุญอย่างสร้างพระติดไว้ในห้องสองข้างซึ่งเป็นที่พำนักอาจารย์ผู้เทศนา

ส่วนที่สวยงามที่สุดภายในโบสถ์คือธรรมาสที่ประดับและตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงและมีกรอบรูปสมาชิกในครอบครัวของนักบุญที่สร้างโบสถ์นี้ซึ่งธรรมาสและกรอบรูปดังกล่าวเป็นผลงานของศิลปินชาวอังกฤษชื่อแอนดรูว์สมิธซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2201

ในปีพุทธศักราช2458เหตุการณ์ไฟไหม้เมืองสตาร์วังเงอร์ทำให้โบสถ์เสียหายอย่างหนักได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ในแบบโกธิกส่วนที่ต่อเติมภายหลังเมื่อ50ปีที่ผ่านมาคือส่วนที่ตกแต่งด้วยกระจกสีและไม้กางเขน

0: พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินจากโบสถ์โดมเชียเคอร์เพื่อทอดพระเนตรกิจการประปาของเมืองซึ่งดำเนินการกักเก็บน้ำและแจกจ่ายให้แก่ชุมชนภายในเมือง
1: มีบึงใหญ่เป็นที่สำหรับขังน้ำฝังท่อมาแต่ลำธารที่ไกลให้น้ำมาขังอยู่ในบึงนั้นแล้วจึงสูบขึ้นไปบนสระอันก่อด้วยศิลาสองสระติดกันตั้งอยู่หลังเนินสูงแล้วฝังท่อจากสระนั้นลงไปใช้ในเมืองทั่วไปที่ขอบสระนี้แลเห็นหมู่เมืองได้ถนัดบ้านเรือนโตประมาณ1/3ของเมืองเบอร์เคน
0: แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีเวลาประทับในเมืองนี้ไม่ถึง1 วันแต่ตลอดเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสสถานที่ต่างๆของเมืองประชาชนต่างมาเฝ้ารับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีกันทุกที่จากนั้นเวลาบ่าย3 โมงของวันที่27 กรกฎาคมพระองค์ได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเฟกเก้ฟยอร์ดที่ซึ่งเรืออ่าวเบียนจอดรออยู่ซึ่งเส้นทางรถไฟระหว่างสตาวังเกอร์ไปยังเฟกเก้ฟยอร์ดนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวัน
1: เวลาบ่าย3 โมงขึ้นรถไฟออกจากสตาร์วังเคอร์รถสายนี้แปลกกันกับรถสายข้างเหนือนั่งสบายดีแต่ระยะทางที่มานั้นเป็นต่างๆได้ความว่าจะต้องลอดปล่องถึง44 ปล่องดูเหมือนรถไฟในเมืองนอร์เวย์ไม่ระอิดระอาในการที่จะต้องเจาะปล่องดีกว่าจะต้องปีนขึ้นไปบนหลังเขาและจะทำสะพานก็เปลืองกว่าเจาะจึงได้ใช้เจาะเสียบเป็นพื้นปล่องยาวๆก็ไม่มากสักเท่าใดเป็นปล่องสั้นๆโดยมาก
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนจากเฟเก้ฟยอร์ดต่อไปยังเมืองเบรวิก

พระองค์ทรงบรรยายสภาพบ้านเรือนของชุมชนชาวเบรวิกไว้ว่าบ้านเรือนเป็นฝากระดานทั้งนั้นตั้งซอกแซกไปตามระหว่างเขามีอ่าวเข้าไปสำหรับจอดเรือเล็กได้จำนวนมากหนทางลดเลี้ยวเคี้ยวคดจำได้ยาก

วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมเวลาประมาณบ่าย4โมงเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนเข้าจอดที่ท่าสตักเฮเล่แห่งนี้ซึ่งพระองค์ต้องประทับเรือเล็กเพื่อข้ามฟากไปยังตัวเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามระหว่างนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายบริเวณท่าเรือดังกล่าวไว้รวมถึงภาพบรรยากาศของชาวเมืองเบรวิกที่นำเรือมารอรับเสด็จในลำน้ำ

ในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของเมืองได้นำเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีรถไฟเมืองเบรวิกสถาปัตยกรรมอันงดงามแห่งหนึ่งของเมืองปัจจุบันตัวอาคารแห่งนี้ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมและใช้เป็นสำนักงานของการรถไฟแห่งเมืองเบรวิก

0: จากนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์ที่สำคัญของเบรวิกแห่งนี้ก่อนจะวกกลับมายังถนนสายหลักของเมืองเพื่อทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปของชาวเมืองซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสที่ต่างๆชาวเมืองเบรวิกต่างสนใจมาเฝ้าชมพระบารมีกันเป็นจำนวนมากผู้ชายมักเปิดหมวกส่วนผู้หญิงถวายคำนับดังพระราชินิพนธ์ไกลบ้านความว่า
1: ตั้งแต่พอเรือมาจอดจนเวลานี้จะ5 ทุ่มแล้วเรือเล็กมาจอดล้อมอยู่รอบเรือทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่ร้องรำทำเพลงต่างๆเล่นกันอยู่กลางน้ำมีเรือสติมลันบรรทุกผู้หญิงมาแล่นรอบๆเรือหลายรอบลงปลายนำดอกไม้ช่อมาให้มีรูปเมืองเบวิกเขียนว่า Lady of Berwick ให้ King of Siam

ถึงแม้ว่าเมืองเบรวิกนั้นจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆนะครับที่พระองค์ได้ใช้เวลาในการเสด็จประพาสเพียงสั้นๆเท่านั้นแต่ว่า100ปีให้หลังครับชาวเมืองเบรวิกนั้นก็ได้ให้ความสำคัญกับการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ครับถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสเดินทางไปถึงเมืองเบรวิกนะครับก็จะได้พบกับอนุสรณ์แห่งใหม่ซึ่งชาวเมืองได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นครับ

0: ันนี้คือวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองเบรวิกเมื่อ100ปีก่อนเช้าวันนี้สมาคมประวัติศาสตร์แห่งเมืองเบรวิกได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนเรียกชื่องานว่าไทยเดย์เป็นงานที่ชาวเมืองเบรวิกสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
1: I'm a historian. I research in old story of Breivik, and for many many years ago, I saw that in the old papers that King Chua Longkorn has visited here in 1907, and I go back to all the newspapers from different papers here in Breivik. And there was a story from the beginning coming. We have more records of King Chua Longkorn than the other kings. it has been a part of the history of this little old town because it was a great happening. The king from a strange land far away suddenly came here. So people they wrote in the papers and later in schools. At the elementary school, the young women, young boys and girls, they write this storybook about the king Chua Longkorn.

0: Brevik, and this story went from father to son. So that's why the many people in Brevik knows that the Kong Sri Lanka was here 400 years ago. It's a part of the local history.
1: สิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเนี่ยก็คือการริเริ่มอันนี้เนี่ยเริ่มจากเมืองของเขาเองก่อนนะฮะโดยสมาคมที่เรียกว่าสมาคมประวัติศาสตร์ของเบรวิกนะฮะซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นอดีตสถานที่แห่งนี้เนี่ยอดีตเคยเป็นสถานที่คล้ายๆศาลาว่าการของเมืองเบรวิกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะเขาได้เป็นผู้ริเริ่มเนื่องจากว่าเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงเสด็จที่เบรวิกนะฮะ100ปีครบรอบ100ปีพอดีนะครับซึ่งตรงกับวันที่28พอดีซึ่งสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากก็คือทั้งเมืองเนี่ยเมืองนี้เนี่ยมีประชากรอยู่แค่ประมาณ 2,000 คนแค่นั้นเองนะฮะเรียกว่าแทบจะออกมาทั้งเมืองเลยนะฮะมาร่วมนะตั้งแต่พิธีตอนเช้านะฮะแล้วก็เดินพาเหรดไปที่มิวเซียมซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
2: นอกเหนือจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสแล้วสิ่งสำคัญที่ชาวเมืองเบรวิกได้ร่วมกันจัดทำขึ้นคือการสร้างอนุสรณ์แห่งการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: For my view so the king traveled here in his wagon with his crown prince and all the people in Brevik they were crowded around him giving him flowers andIn the beginning, I thought it was a strange a king coming from the far distance. But I think they like him. And he was an old story about an old lady giving him some flowers. And the king said to his crown prince, give the 10 crowns, kroner, to that old lady.And that 10 crowns were much more than the old lady had seen for months. So all the people around there said that it's a very kind king. Today was very, very fine. And the people amused themselves, the people, the weather, and all the Thai ladies with the fine costumes. So I think the people of Brevik had a very fine day. I liked it. And,I think I look forward to such a meeting again.
1: การวางศิลาและก็แผ่นจารึกครั้งนี้เนี่ยโดยเมืองของเขาเองเนี่ยนะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้คนรู้จักประเทศไทยให้คนคุ้นเคยกับประเทศไทยแล้วก็ให้สังคมไทยที่อยู่ในเบรวิกอยู่ในนอร์เวย์เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะนำมาซึ่งความใกล้ชิดกันโอกาสธุรกิจการค้าในอนาคตเพราะฉะนั้นอันนี้แน่นอนที่สุดจะเป็นพื้นฐานแล้วก็ในทางกลับกันก็จะเป็นโอกาสสำหรับเมืองเขาด้วยเพราะว่าก็จะเป็นทำให้เมืองเขาเป็นที่รู้จักนะฮะแล้วก็คนก็จะมาเที่ยวแล้วก็อยากจะมาชมรวมทั้งคนไทยที่จะมาที่นี่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
2: กิจกรรมในวันนี้ไม่เพียงเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นหากแต่ยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเล็กๆแห่งนี้กับประเทศไทยอันห่างไกลให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นรุ่งเช้าของวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองเบรวิกเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองเฉียนหรือสกีนรถไฟใช้เวลาประมาณ40นาทีก็เดินทางมาถึงยังจุดหมาย

พระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟเมืองเฉียนเสด็จพระราชดำเนินยังคลองเทเลมาร์กเพื่อประทับเรือโดยสารต่อไปยังเมืองโนโตเดน

วันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือวิกตอเรียลำเดียวกันนี้เมื่อ100ปีที่แล้วเพื่อเสด็จ

0: ประพาสครองเทเลมาร์กครองซึ่งชาวยุโรปส่วนใหญ่ต่างเรียกกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่8ของโลก
1: Einige Infos zum Telemarks Kanal und den Fähren Bevor die Schleusen gebaut wurden
0: ครองเทเลมาร์กสร้างขึ้นโดยการระเบิดหินเพื่อเปิดเส้นทางจากเมืองเฉียนสู่หมู่บ้านดาเลนอันเก่าแก่ของนอร์เวย์ใช้เวลาในการสร้างกว่า5ปีและเสร็จในปีพุทธศักราช2435เป็นเส้นทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในการเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์รวมถึงผู้คนที่อยู่ตอนบนและตอนล่างของดินแดนเทเลมาร์กเข้าด้วยกันแต่ปัญหาก็คือจะทำอย่างไรจึงจะสามารถเดินเรือในพื้นที่ที่มีระดับความสูงที่ต่างกันถึง72เมตรได้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าถึงการเดินทางในลำคลองสายนี้ไว้อย่างละเอียดว่า
2: เรือเป็นเรือที่เราได้เช่าทั้งลำชื่อเรือวิกตอเรียยาว100ฟีตกว้าง17ฟีตมีห้องบนดาดฟ้านั่งได้สบายดีในการที่จะเดินเรือไฟขึ้นไปให้ได้เขาจึงได้ขุดศิลาเป็นคลองพื้นสูงขึ้นไปเป็นชั้นๆ3ชั้นมีประตูทั้ง3ชั้นข้างคลองแลพื้นคลองเป็นศิลาแท่งล้วนเวลาเข้าไปในคลองชั้นล่างแลเห็นประตูข้างบนเขินพ้นน้ำมีธรณีบานประตูใช้ไม้สนอย่างไม้ฉำฉาเมื่อเรือเข้าไปในคลองแล้วจึงเปิดน้ำจากช่องที่บานประตูให้ไหลลงมาหนุนเรือสูงขึ้นจนประตูหลังสูงกว่าน้ำอยู่เพียงศอกเศษจึงเปิดประตูหน้าเลื่อนเรือขึ้นไปทีละขั้นๆเช่นนี้จนครบ3ขั้นจึงถึงพื้นทะเลสาบชั้นบนพื้นน้ำชั้นล่างกับชั้นบนผิดกันถึง36ฟีตประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ตลอด3ชั้นทะเลสาบชั้นบนเรียกว่านอร์เซอร์มีซีนารีงามมาก

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมาที่นี่เพื่อจะสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจในการเดินทางผ่านคลองสายนี้ซึ่งบรรยากาศทุกอย่างยังคงเหมือนที่ทรงบรรยายไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมา

วันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450เรือวิกตอเรียได้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเดินทางจากเมืองเฉียนมาถึงเมืองโนโตเดนอดีตเมืองศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของนอร์เวย์

0: โนโตเดนเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเป็นเมืองแรกที่มีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้และการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนอกจากนั้นในปัจจุบันได้มีการตั้งบริษัทพลาสติกแห่งแรกของประเทศที่เมืองนี้แต่กิจการสำคัญคือการผลิตปุ๋ยบำรุงดินของบริษัทนอสไฮโดรในปีพุทธศักราช2448โดยพลังงานสำคัญที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรูกันปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองนี้เป็นช่วงรอยต่อที่โนโตเดนกำลังพลิกโฉมหน้าจากเมืองชนบทเป็นเมืองอุตสาหกรรมทุกหนแห่งเต็มไปด้วยคนงานที่กำลังก่อสร้างอาคารหลังใหม่จำนวนมาก
1: ที่โนโตเดนนี้เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่กำลังก่อตึกปลูกเรือนไม้ทั่วไปทุกหนทุกแห่งที่เป็นหมู่บ้านใหญ่นั้นคือโรงพวกคนทำงานร้านรวงต่างๆก็พลอยติดมากขึ้นด้วยแต่เป็นเวลาระหว่างก่อสร้างทั่วไปนั้นอีกสัก3ปี

อาจกล่าวได้ว่าเมืองโนโตเดนนั้นเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดอีกเมืองหนึ่งในการเสด็จประพาสประเทศนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะว่าที่เมืองนี้แหละครับที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเมืองนั่นก็คือการผลิตปุ๋ยบำรุงดินกิจการนี้มีความสำคัญยังไงในยุคสมัยนั้นและเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไรต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน

0: นายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะโดยในวันนี้มีคุณเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์และดิฉันเหมือนฝันประสานพาณิชย์เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยค่ะและมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภเป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษนะคะ
1: และตลอดทั้งรายการวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังการบรรยายในภาคภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาครับหรือติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ prde.prd.go.th หรือทาง Facebook NBT World ได้อีกช่องทางหนึ่งครับและภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้คือบรรยากาศสดๆณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับซึ่งเราจะได้เห็นตัวแทนของหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนที่มาร่วมในพิธีกำลังเตรียมความพร้อมครับเพื่อจะได้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันนี้ครับซึ่งในค่ำวันนี้จะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีครับ
0: ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะเห็นค่ะว่าประสบนิกรพร้อมใจกันนะคะมาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศเสมอมาค่ะด้วยพระวิริยอุตสาหะและน้ำพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงหวังเป็นยิ่งนะคะจะให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆด้านค่ะ
1: และในโอกาสนี้ครับขอเชิญคุณผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตอนคู่พระบารมีขอเชิญรับชมครับ

1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความร่มเย็นผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรม

รมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ในการที่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมพระสกนิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

0: คุณผู้ชมครับวันนี้รัฐบาลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยส่วนกลางจะจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ครับส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศมีการจัดกิจกรรมณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลครับนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายนนี้ด้วยครับ
1: พาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะที่นายกรัฐมนตรีไปประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์149รูปถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยเมื่อเวลา 7:00 นที่ผ่านมานะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสไปประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงประรำพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานรัฐสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปโดยได้เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมในพิธีค่ะ
0: นี่เป็นส่วนกลางนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับในส่วนของภูมิ

0: มิภาคเองครับคุณผู้ชมอย่างที่เรียนว่ามีการจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับแต่ว่าขอนำคุณผู้ชมดูแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคครับอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกที่ภาคเหนือครับจังหวัดขอนแก่นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ภาคใต้และกาญจนบุรีที่ภาคกลางเราเริ่มกันที่พิษณุโลกก่อนนะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับณโดมเวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ราชการจังหวัดได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลก่อนที่ผู้ราชการจังหวัดจะถวายผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าศูนย์ราชการและผู้เข้าร่วมพิธีครับร่วมถวายเครื่องเทศธรรมแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กรวดน้ำรับพรและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปครับท่ามกลางบรรยากาศเปี่ยมด้วยความพร้อมเพรียงและความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกครับ
1: ไปดูที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะที่ห้องแก่นเมืองสารกลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายประจวบรักแพทย์รองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นและนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนำข้าราชการอัยการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสวมใส่ชุดปกติขาวร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ค่ะโดยมีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีนะคะจุดธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีพระธรรมวชิรสารสุธีเจ้าวาดวัดศรีจันทร์เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพันราประสิทธิคุณเจ้าวาดวัดเทพบุรณารามที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปร่วมพิธีอาราธนาศีลและเจริญพระพุทธมนต์นะคะต่อจากนั้นในช่วงเวลา 8:00 นค่ะผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองผู้ราชการจังหวัดทั้ง4ท่านได้เข้าร่วมพิธีและประสบนิกรชาวขอนแก่นร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มแด่พระธรรมวชิรสารสุธีเจ้าวาดวัดศรีจันทร์เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพันราประสิทธิคุณเจ้าวาดวัดเทพบุรณารามที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9และพระสงฆ์รวม49รูปนะคะที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะ
0: ส่วนทางภาคใต้นะครับเราไปดูกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณปรัมพิธีริมเขื่อนแม่น้ำตาปีหน้าวัดกลางเก่าอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ช่วยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน155รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีรองผู้ช่วยการหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานจุดธูปเทียนแพบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์จากนั้นพระพรหมวชิระเมธาจารย์เจ้าคณะภาค16เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมารามพระอารามหลวงเป็น ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ผู้ราชการจังหวัดถวายพระไตรถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยเทศธรรมก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีครับร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน155รูปขณะที่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ
1: ต่อกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนางสาววริฐาสงวนเสริมศรี

0: พระชมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะพร้อมด้วยรองราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจเจ้าหน้าที่และประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีค่ะณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำข้าราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีทางศาสนาพุทธพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และร่วมประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรเมื่อเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน49รูปค่ะจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะได้แก่ปลาตะเพียนขาวและปลาโพงสุรต่านจำนวน 200,000 ตัวณบริเวณท่าน้ำหน้าริมฝั่งแม่น้ำแควค่ะ
1: นำคุณผู้ชมกลับมาดูบรรยากาศในส่วนกลางนะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับที่เราจะรอดูเรื่องของบรรยากาศนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับตอนนี้ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมนะครับและอีกสักครู่พิธีจะเริ่มขึ้นนะครับและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับเราจะได้ติดตามพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับเริ่มจากในส่วนกลางเองมีหน่วยงานวางผ่านพุ่มนะครับนำโดยประธานวุฒิสภาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและอัยการสูงสุดครับ
0: นอกจากนี้ก็มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังมีส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงครับนำโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงพลังงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกรุงเทพมหานครครับ
0: รวมถึงยังมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังมีส่วนราชการอิสระนะครับแล้วก็รวมไปถึงองค์กรสตรีแล้วก็ยังมีภาคีเครือข่ายนะครับร่วมวางผ่านพุ่มในโอกาสนี้พร้อมกับภาคประชาชนด้วยนะครับ
0: นอกจากบรรยากาศในกรุงเทพมหานครที่จัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วนะคะไปดูในส่วนของภูมิภาคค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มโดยจัดขึ้นณโดมเวทีกลางสารกลางจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านประธานในพิธีก็คือผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริค่ะนอกจากนี้ก็มีรายชื่อหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางผ่านพุ่มนะคะอาทิเช่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกอธิบดีอัยการภาค6ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เสนาธิการกองทัพภาคที่3ผู้แทนแม่ทัพภาคที่3รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค6ผู้แทนอธิบดีผู้พิพากษาภาค6พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

0: วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมถวายพานพุ่มตามลำดับค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีพิธีวางพานพุ่มณห้องประชุมแก่นเมืองชั้น1ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ครับนำโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผู้บังคับการกรมทหารม้าที่6ผู้บังคับการกรมทหารราบที่8อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงขอนแก่นอัยการจังหวัดขอนแก่นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่3อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค4อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองขอนแก่นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค4อธิบดีอัยการภาค4อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ศาลยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่นและนายขจรเกียรติรักพาณิชย์ผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีครับ
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ได้มีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสการะและวานพานพุ่มค่ะจัดขึ้นณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพศวรรณฉัตรสิริเป็นประธานในการวางพานพุ่มค่ะโดยมีรายชื่อหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางพานพุ่มดังนี้นะคะอธิบดีผู้พิพากษาภาค8ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่45ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนถวายพานพุ่มตามลำดับค่ะ
1: ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศนะครับของกาญจนบุรีมณฑลทหารบกที่17กองพลทหารราบที่9ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีและกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่13เป็นต้นครับโดยมีท่านผู้ช่วยการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีเป็นประธานในพิธีครับโดยงานจัดขึ้นที่ณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ

0: ี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ในส่วนของภูมิภาคได้มีการจัดพิธีเพื่อวางพันธุ์พุ่มแล้วก็ถวายเครื่องราชสการระนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจากเดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเดียวกันค่ะก็มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศและอีกหลายประเทศทั่วโลกนะคะวันนี้เราได้เห็นประสบนิกรคนไทยมาร่วมถวายพระพรชัยมงคลทั้งในส่วนกลางก็คือมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและในส่วนของภูมิภาคตามจังหวัดต่างๆดังที่คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศไปแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถนะคะร่วมถวายพระพรผ่านทางออนไลน์ได้อีกด้วยที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะคะ
2: นี่เป็นในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่เราได้ดูบรรยากาศกันที่ศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีครับซึ่งประธานในพิธีก็คือท่านผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับนอกจากกิจกรรมการวางผ่าน

0: ุ้มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องของการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาด้วยนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการจัดกิจกรรมกันที่โรงละครแห่งชาติเพื่อรวมใจประชาชนในทุกศาสนาในการถวายพระพรชัยมงคลควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลครับณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สิทธิมหาสีมารามเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติครับโดยองค์กรเครือข่าย5ศาสนาได้ร่วมใจกันขับเคลื่อนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามหลักธรรมคำสอนอย่างงดงามประกอบด้วยศาสนาพุทธนะครับจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทั่วประเทศศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมใจขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศชาติศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระคุณถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาตามนิกายต่างๆขณะที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เทวบูชาถวายพระพรชัยมงคลณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดถวายพระพรพร้อมเปิดโรงครัวพระศาสดาแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนจำนวน300ชุดนะครับเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมถวายเป็นพระราชกุศลครับ
1: นอกจากนี้รัฐบาลนะคะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพระราชบดีที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลก็จะเป็นประธานนะคะจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมกับจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสงค์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลค่ะทางรัฐบาลนะคะได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนจากภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตด้วยนะคะโดยรัฐบาลก็ขอเชิญชวนประสงค์นิกรชาวไทยร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลในครั้งนี้และสามารถติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกลับมาดูบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากับพิธีถวายเครื่องราชสการระและวางพานพุ่มค่ะก็จะมีหน่วยงานในส่วนของสมาคมสตรีนะคะที่เข้าร่วมด้วยอย่างเช่นสมาคมสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมภริยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมภริยาทหารเรือสมาคมคู่สมรสทหารอากาศสมาคมแม่บ้านตำรวจสมาคมแม่บ้านมหาไทยสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นต้นค่ะ
0: คุณผู้ชมครับลำดับต่อไปขอเชิญชวนคุณผู้ชมครับติดตามรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับในตอนพระราชปณิธานอนุรักษ์ผ้าไทยงามสง่าสู่สากลครับขอเชิญรับชมครับ
2: สำนักงานสภาพัฒนา

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนภาพพื้นเมืองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความหลากหลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรได้อย่างมั่นคงดังเป็นที่ประจักษ์ในฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สื่อความหมายถึงแหล่งผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองตลอดจนสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยฤทัยอันลึกซึ้งที่ทรงเห็นถึงคุณค่าของผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งยังส่งเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่างๆโดยทรงเลือกใช้ผ้าในการตัดชุดไทยพระราชนิยมได้อย่างถูกต้องตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีจำปีพุทธศักราช2562สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนในวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ปวงประสบกรณิกรชาวไทยได้ประจักษ์ชัดในความมุ่งมั่นในพระราชปณิธานของพระองค์
1: ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอให้ทุกท่านณที่นี้โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน
0: ความงดงามของผ้าไหมไทยเป็นที่จับตามองของชาวต่างชาติอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนระหว่างวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566ทรงฉลองพระองค์ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้ากิตไหมลายดอกไม้สุดประณีตงามสมพระเกียรติเป็นที่จับตายิ่งในการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าทอจากภูมิปัญญาคนไทยและส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถกรรมไทยให้ชาวโลกรู้จักนอกจากฉลองพระองค์แล้วยังทรงเลือกกระเป๋าทรงถือที่เข้าชุดกับฉลองพระองค์ถึงกับมีชาวต่างชาติโพสต์สื่อโซเชียลถึงกระเป๋าทรงถือว่า That purse is famous anyone know who make it กระเป๋าใบนั้นช่างสวยเลิศเหลือเชื่อปัจจุบันผ้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศนอกจากนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังของหลายๆประเทศที่ได้นิยมนำผ้าไทยไปออกแบบตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและวางจำหน่ายห้องเสื้อชั้นนำแล้วยังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ามามีบทบาทในการทำให้ผ้าพื้นเมืองของไทยได้อย่างดียิ่งจนผ้าไทยสามารถกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ปวงชนชาวไทยต่างชื่นชมพระบารมีด้วยความปลื้มปิติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน

ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเสมอมาในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงพระมหากรุณาพระราชทานเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมากทรงมุ่งมั่นสืบสานการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์การส่งเสริมงานผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินมิให้สูญหายตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกหนแห่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2565พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคนตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะทุกคนต่างมีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงมรดกศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยวณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์หนุมานไวท์มังกี้ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565และเป็นการดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติไทยไปสู่สากลเมื่อวันที่4ถึง7พฤษภาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่านับเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นการเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองราชวงศ์ให้แน่นแฟ้นยั่งยืนอีกทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและชุดไทยพระราชนิยมรวมทั้งกระเป๋าทรงถือย่านลิเผาหัตถศิลป์ไทยอันวิจิตรที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนามาโดยตลอดยังได้รับความสนใจและการชื่นชมจากนานาอารยประเทศเป็นอย่างมากด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณและยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ราษฎรนับเป็นโชคดีของปวงพระสกนิกรที่มีพระบรมราชินีผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งยังทรงเข้มแข็งสง่างามองอาจมีพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้านจึงทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินคู่พระบารมีที่คอยอบอุ้มปวงประชาให้พ้นจากทุกภัยและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

0: ทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรได้ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงณพระลานพระราชวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะปลองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงอิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายน

0: ทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินียังเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจักรตาลอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศด้วยพลังแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดั่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย
1: กลับมาดูบรรยากาศที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือบรรยากาศสดๆค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยความวิริยะอุตสาหะความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นไปเพื่อประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและเพื่อประชาชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะคะ
2: คุณผู้ชมครับท่ามกลางพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบนิกรชาวไทยและนานาประเทศพระปรีชาสามารถด้านกีฬาครับ โดยทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระชฤทัยอันเข้มแข็งครับทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาโดยทรงตระหนักว่ากีฬานั้นไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝังความอดทนความเสียสละความสามัคคีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยจำนวนมากครับให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติครับ
1: และอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่ประจักษ์ชัดในหัวใจของพระสงฆ์นิกรคนไทยนะคะก็คือเมื่อทรงพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งความรู้กำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและพระสงฆ์นิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองค่ะนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เป็นดั่งของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะคะพระองค์ทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือ Q Boat SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้ง33เมื่อเดือนธันวาคม2568ทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและทรงเข้าร่วมกับทีมงานอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จค่ะในระหว่างการแข่งขันเรือใบนั้นต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมได้อย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุดพร้อมทั้งทรงช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมที่เป็นเลิศและพาทีมเรือทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำดับแรกนะคะความสำเร็จในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเรือใบไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและนักกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าขวัญภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติค่ะ
2: และนอกจากนี้ครับยังมีพระปรีชาสามารถในด้านกีฬาไอซ์ฮอกกี้ครับซึ่งประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินครับทรงแสดงเห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการทรงทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงเปี่ยมด้วยพละกำลังทั้งนี้ทรงสนับสนุนและทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลากหลายรายการครับอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบนิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบนิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดีฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกครับที่ทรงได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกและนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ส่งช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างงดงามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ส่งมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่องครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถและสนพระราชฤทัยในการกีฬา

0: หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือใบจักรยานและการวิ่งได้ส่งพระวิริยะอุตสาหะทรงทุ่มเทพระวรกายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้หลากหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจในสุขภาพและยังทรงเป็นขวัญกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางครับในวงการกีฬาว่าทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินอย่างแท้จริงครับ
1: นอกจากนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะโดยทรงมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงเน้นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรักความสามัคคีและร่วมกันทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประสบนิกรมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะในห่วงวิกฤตการณ์ต่างๆพระองค์ทรงขับเคลื่อนงานจิตอาสาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างใกล้ชิดดังเช่นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงเย็บหน้ากากผ้าด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตพระราชทานแก่ประชาชนรวมถึงการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และถุงยางชีพผ่านเครือข่ายจิตอาสาไปยังพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารและประชาชนจิตอาสาร่วมกันเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูและมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยโดยทันทีนะคะพระราชกรณียกิจผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะแต่คือการสร้างรากฐานทางสังคมที่เข้มแข็งผ่านการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดและการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยพระราชฤทัยที่ทรงต้องการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทำให้โครงการจิตอาสาพระราชทานกลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขที่ยั่งยืนแก่คนไทยภายใต้พระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดพลังแห่งความดีให้แผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดินไทยนะคะ
0: คุณผู้ชมครับและโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้นะครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.realoffice.th ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายนนี้ครับ
1: และขณะนี้นะคะคุณผู้ชมอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีเดินทางมาถึงยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่ค่ะจะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์เป็นลำดับต่อไปนะคะ
2: คงเหลือไว้แต่เพียงช่างภาพที่มีปลอกแขนซึ่งเป็นช่างภาพหลักของงานเท่านั้นนะคะขอเรียนเชิญด้วยนะคะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติบนเวทีหันหน้าเข้าสู่พระฉายาลักษณ์นะคะตอนนี้ด้านหน้าเวทีนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญช่างภาพค่ะเรียนเชิญช่างภาพค่ะคงเหลือไว้แต่เพียงช่างภาพหลักของงานนะคะเรากำลังจะเข้าสู่พิธีการสำคัญแล้วนะคะรบกวนเปิดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
0: คุณผู้ชมครับนอกจากการลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th แล้วนะครับสำนักพระราชวังยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2569โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งใน Play Store และ App Store นะครับ
1: ซึ่งขณะนี้นะคะท่านประธานในพิธีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางมาถึงยังบริเวณมณฑลที่ท้องสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและได้ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลต่อไปครับ

0: พระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประตกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อานาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชาอนุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญ

0: ศรีรัตนตรัย
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
1: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
0: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: และเหล่าพระสกนิกร
0: และเหล่าพระสกนิกร
1: ตราบกาลนานเทอญ
0: ตราบกาลนานเทอญ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
2: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัญญัติ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: คุณผู้ชมครับเราได้รับชมบรรยากาศพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลซึ่งเป็นการประกอบพิธีจุดเทียนในส่วนกลางนะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปพร้อมๆกันกับในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกันทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นำประสบนิกรชาวไทยจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาตามลำดับครับ
3: ซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะเราได้เห็นแสงเทียนจากประสบนิกรสว่างสวยไปทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลรักษาให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญชาวประชาสืบไปค่ะ
2: และสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบนะครับในวันที่3มิถุนายน2569ในวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับโอกาสนี้นายแพทย์ยงยุทธเมยลาภผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษคุณเหมือนฝันประสานพาณิชย์และผมเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์ผู้บรรยายภาคภาษาไทยและทีมงานของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 17:45 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

หม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

นางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่มบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาจสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพพระเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยมีราษฎรจำนวนมากไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรสธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเมื่ออารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์ถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจำนวน3รูปทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่จำนวน75รูปเมื่อทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ครบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ถวายแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49รูปจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระท่านพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในตู้ข้างพระท่านพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพพระเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาเทวรูปนพพระเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบ
ต่อจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสัง

คราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกทำน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งอุบาเกงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเกงแต่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทย

พระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นดั่งคู่ฟ้าคู่แผ่นดินด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดล้วนสร้างคุณูปการใหญ่หลวงแก่ประชาชนและแผ่นดินไทยครบทุกมิติในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงเคียงคู่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟสวีเดนสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยและธรรมเนียมแห่งราชสำนักไทยอันสะท้อนเอกลักษณ์ความงดงามของชาติไทยผ่านกาลเวลาทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยที่สะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติได้อย่างสมพระเกียรติเต็มด้วยความหมายและศิลปหัตถศิลป์อันวิจิตรทรงถ่ายทอดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยฉลองพระองค์ที่สง่างามและถูกต้องตามกาลเทศะในทุกรัฐพิธีเนื้อสิ่งอื่นใดในค่ำคืนในการเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการห่มสบายในชุดไทยจักรพรรดิมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยและสง่างามในระดับสากลและทรงรัดเกล้าเพชรพระสมีสุริยะเครื่องเสียราภรณ์พระราชมรดกตกทอดจากพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9ทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามสะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของไทยได้

ังแห่งการเจริญพระราชไมตรียังได้ขยายออกไปอย่างงดงามเปี่ยมด้วยพระราชไมตรีที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในโอกาสที่ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองครบ50ปีแห่งสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนพระองค์ทรงถ่ายทอดเอกลักษณ์อันวิจิตรของผ้าไหมไทยทั้งไหมมัดหมี่และไหมยกดอกให้กลายเป็นพระตราพรที่สะท้อนถึงเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความทันสมัยได้อย่างลงตัวทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณค่าทรงเลือกใช้กระเป๋าย่านลิเผางานจักสานฝีมือประณีตที่สะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเลือกฉลองพระองค์และเครื่องประกอบในทุกรายละเอียดจึงไม่เพียงแสดงถึงความใสในพระราชหฤทัยในศิลปวัฒนธรรมแต่ยังเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงจิตใจของประสบกรณิกรทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านความงามของผ้าไทยและงานศิลปาชีพอย่างแท้จริงพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามที่เปี่ยมด้วยความสำรวมและให้เกียรตินี้ได้จุดประกายให้ประชาชนชาวจีนจำนวนมากตั้งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะหัตถศิลป์บนฉลองพระองค์ที่แฝงด้วยอัตลักษณ์ไทยจนนำมาซึ่งการยกย่องจากมหาชนว่าพระองค์ทรงเป็นตัวแทนแห่งความสง่างามแบบตะวันออกที่แท้จริง

ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการทรงพระสิริโฉมงามสง่าในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ทรงสะพักผ้าไหมยกทองอันวิจิตรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีใบสีทูลพระขวัญณหอคำทำเนียบประธานประเทศนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภาพความงดงามนี้สะท้อนถึงการให้เกียรติแก่ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านพัสตราพรที่เปี่ยมด้วยความหมายตามโบราณราชประเพณี

ไทยที่ยังตราตรึงประสบกรณิกรในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการกระชับสัมพันธไมตรีได้อย่างงดงามและน่าประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงมีพระราชปฏิสันถานและทรงร่วมกิจกรรมพระราชกรณียกิจเคียงข้างสมเด็จพระราชินีเจสุนเตมาวังชุกภาพพระราชจริยวัตรอันอ่อนน้อมและสง่างามของทั้งสองพระองค์มิเพียงเป็นที่ประทับใจแก่พระราชวงศ์ทั้งสองประเทศแต่ยังสื่อถึงมิตรภาพอันบริสุทธิ์และการให้เกียรติซึ่งกันและกันสิ่งอื่นใดภาพทั้งสองพระองค์ทรงร่วมขับเครื่องบินขึ้นลงณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรเป็นประจักษ์พยานแห่งมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศระหว่างทั้งสองพระราชวงศ์และสัมพันธภาพของประชาชนชาวภูฏานและชาวไทยได้ร่วมกันจารึกไว้บนดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยบนแผ่นดินราชอาณาจักรภูฏานจากนี้พระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงประสบกรณิกรและแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาดินน้ำและป่าที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตราษฎรไทยได้จารึกเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายคือการที่พระองค์ทรงนำหนังสติ๊กส่วนพระองค์ไปส่งปลูกป่าทางไกลพร้อมมีพระราชดำรัสชื่นชมวิธีการปลูกป่าที่สร้างสรรค์นี้ว่าช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่แผ่นดินเอดวายดอกไม้จากพระเมตตาพืชพระราชทานสู่การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานต้นเอดวายซึ่งมีถิ่นกำเนิดบนเทือกเขาแอลในยุโรปให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงได้ยังต่อยอดสู่นวัตวิจัยโดยการสกัดสารจากดอกเอดวายมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ความงามโลชั่นกันแดดสำหรับผิวกายสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักวิจัยไทยเป็นอย่างยิ่งได้เปิดตัวครั้งแรกในงานโครงการหลวง56ภายใต้แนวคิดฟาร์มทูซิตี้ฟาร์มไทม์สตอรี่งามพระราชฤทัยจากฟ้าสู่มหานครที่สำคัญด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการสนับสนุนการพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ป่าเล็กในเมืองใหญ่เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินไทยให้ก้าวไกลและมั่นคงพระองค์ได้ส่งสร้างพลังศรัทธาลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยได้อย่างสมบูรณ์และงดงามสมดั่งสมเป็นคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทยอย่างแท้จริง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 13:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวรโอกาสให้รองศาสตราจารย์จิรัสสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและหนังสือโครงการบุ๊กคลับเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิในรอบปีที่ผ่านมาเช่นการมอบทุนการศึกษาพระราชทานประจำปี2568แบ่งเป็นทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน460

11ทุนและทุนบัณฑิตคืนถิ่นในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน70ทุนจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเช่นหนังสือชุดนามานุกรมวรรณคดีไทยหนังสือชุดพงศาวดารจีนและหนังสือกุหลาบเปอร์เซียในแดนสยามโดยพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาก่อตั้งขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสมเด็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจารึกภาษาตะวันออกจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรในเบื้องต้นได้ก่อตั้งเป็นกองทุนแล้วจึงได้ขยายเป็นมูลนิธิเพื่อดำเนินการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี2525จนถึงปี2568โดยได้จัดสรรทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนและนักศึกษาทุกระดับไปแล้วกว่า 31,870 ทุนเป็นเงินกว่า544ล้านบาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3 มิถุนายน 2569อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปโดยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยาสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยซื่อสัตย์กตเวทีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์และทรงบริบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาต่ออาณาประชาราษฎรตลอด7 ปีนับแต่เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระอัครมเหสีได้ทรงสำแดงให้เห็นประจักษ์ว่าทรงพร้อมอุทิศพระองค์สนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสำฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์สุขของปวงประชาเป็นสำคัญเหนือยิ่งกว่าความเกษมสำราญส่วนพระองค์ซึ่งอาจทรงแสวงหาได้โดยพระราชลาภหรือพระราชอำนาจอันมีมาแด่พระราชอิสริยฐานันดรที่ทรงดำรงการที่ทรงมั่นคงในพระราชจริยาซื่อตรงมิมัวเมาปวนแปรไปตามอำนาจกิเลสย่อมแสดงถึงพระปรีชาญาณในการฝึกตนโดยความเพียรหมั่นตามพระราชปณิธานทรงตระหนักในหน้าที่ที่ทรงรักษาไว้ได้ด้วยดีทุกสถานตามพระราชสถานะอย่างแน่วแน่ซึ่งล้วนมีเหตุมาแต่การฝึกฝนอบรมพระราชหฤทัยให้องค์อาจแก้วกล้าอย่างพระกริยาวาจาอันแสดงออกให้มหาชนได้ประจักษ์บังเกิดความงามประณีตอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีที่ติพระเกียรติยศที่บังเกิดจากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจทั้งหลายหาได้เพียงแต่เป็นเครื่องเพิ่มพูนพระบารมีจำเพาะพระองค์หากยังช่วยเสริมส่งเกียรติภูมิของชาติไทยในเวทีสากลอำนวยสุภผลมหาศาลแก่บ้านเมืองว่าชาวไทยได้ถึงความรุ่งเรืองเป็นอารยะก็เพราะมีพระประมุขเคียงข้างด้วยสมเด็จพระบรมราชินีที่ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติของความเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดในคดีและในธรรมคดีทุกประการณมงคลวานที่ทรงเจริญพระชนมายุบรรลุ4 รอบพระนักษัตริย์จึงขออัญเชิญพระพุทธดำรัสมากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาว่า

ทักกันหินยันติเนติกาอุสุการานมยันติเตชนังทารุงนมยันติตัชกาอัตตานังธรรมยันติบันทิตาแปลความว่าอันคนไข่น้ำทั้งหลายย่อมไข่น้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนด้วยเดชะแห่งสัจจวาจานี้ขอประชาราษฎร์ทั้งปวงจงพร้อมเพรียงกันฝึกตนให้มั่นในคุณธรรมตามวิสัยบัณฑิตชาติทำนุบำรุงราชอาณาจักรไทยให้รุ่งเรืองเพื่อสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์จักได้ทรงพระเกษมสำราญปลอดโปร่งทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยทรงนำพาประชานิกรให้ประสบความเกษมสโมสรยิ่งขึ้นไปสมดังพระราชประสงค์จำนงหมายขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาชนสืบไปเป็นนิติยการเทอญ

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยปล่อยโคจำนวน1คู่ซึ่งพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนางแพรวพันยุบลเลิศบ้านเลขที่25หมู่8ตำบลสามัคคีอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อนำไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริปล่อยนกเขาชวาจำนวน49ตัวและปล่อยพันปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาซันตามธรรมชาติต่อไปกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 12:00 นกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ฝ่ายละ21นัดกองบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงณบริเวณท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดหลวงณอุทยานการบินกองทัพอากาศเขตสายไหมกรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นางสาวโสภาพันธ์รังกสูตรและคณะสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามันแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกนิษฐ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีสมาคมทหารพันศึกแห่งประเทศไทยนางรุ่งเรืองกลิ่นขจรและคณะ

นางเรวดีคณาจารย์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดชัยชนะสงครามวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดชนทรารามท่าซิกจังหวัดเพชรบุรีวัดอุดมพรหมวิหารวัดวังปลัดสามัคคีวัดคันธารมนิวาสจังหวัดสุรินทร์วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีพรรคไทยก้าวใหม่สโมสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยสโมสรไลออนสากลภาค310ดีและสโมสรไลออนกรุงเทพนิมิตใหม่ภาค3104ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดบูรสโนวัดสามัคคีศรีบูรพาวัดบ้านสนวนธาราวาสวัดหนองคูพัฒนาจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดทับเจริญวัดหนองเกตวัดคลองตาเพชรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางสาวอริสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวครอบครัวสุขเสงี่ยมมูลนิธิบุญรัตพันธ์และญาติคณะอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดบุพพารามวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีและเวลา 19:00 นบริษัท PKL Overseas จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปทันทีในวันที่4มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างเวลา 8:30 นาทีถึง 15:30 นาทีโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาคณะพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีราชสกุลบุคคลสำคัญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไปลงพระนามและลงนามถวายพระพรสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิพลเอกสรยุทธ์จุฬา
านนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะองคมนตรี

นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟประจำประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีราชสกุลและราชนิกุลอาทิราชสกุลทองใหญ่และราชสกุลชยางกูลที่ศาลาสาไทยสมาคมมีข้าราชบริพารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องอาทิพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนากรมการพัฒนาชุมชนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสถานีโทรทัศน์กองทบกททบ5สำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบริษัทคิงพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยเวฟเบอร์เรจจำกัดมหาชนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีบริษัท SPCG จำกัดมหาชนบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนกระทรวงมหาดไทยคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกระทรวงยุติธรรมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกลุ่ม BJC Big C สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบริษัทในพระราชูปถัมภ์ชมรมรักพ่อหลวงมูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรมประชาสัมพันธ์นำโดยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการและเยาวชนจิตอาสาธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานพระคลังข้างที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศบดินทร์เดชากรุงเทพมหานครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครและสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC นอกจากนี้ยังมีประชาชนลงนามถวายพระพรณบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสาไทยสมาคมด้วย

รัฐบาลจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงรัฐบาลได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมีคณะองคมนตรีพร้อมด้วยภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการทหารและตำรวจข้าราชการตุลาการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและรึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 19:30 นาทีที่วัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานบุตรทิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะอยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากล่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
3: ฮะ
4: เอามาดูเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหึ
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปหมู่เฮาตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
5: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: นายหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
3: บ่แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หึพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกเนี่ย

ข้างประชาชนหากเราเฝ้าฟังกระแสพระราชดำรัสในพระองค์ดีๆกระแสรับสั่งหนึ่งที่พระองค์ทรงรับสั่งเสมอๆคือประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยเพื่อความสุขและปลอดภัยของประชาชนและพระปฐมบรมราชโองการเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรความปลอดภัยและความสุขของประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์เสมอมายามใดราษฎรเดือดร้อนทุกข์เข็นพระองค์ทรงหยิบยื่นความช่วยเหลือเสมอพระองค์ทรงเห็นเราเสมอแม้เราจะเป็นเพียงอนุเล็กๆก็ตามเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยภาคใต้ปี2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงพระสุกนิกรคนไทยความว่าด้วยความรักและห่วงใยขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อขวัญที่ดีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งนำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติเดือนกุมภาพันธ์ปี2562พระราชทานเงินก่อสร้างบ้านและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวชาวเลมอแกนจังหวัดพังงาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเดือนกันยายนปี2562เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปประชุมและติดตามอย่างใกล้ชิดเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและทรงรับสั่งให้ดูแลให้ดีที่สุดพระองค์ทรงละเอียดอ่อนและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการของผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานสงเคราะห์ต่างๆเป็นประจำทุกปีเมื่อย้อนไปเห็นภาพสถานการณ์น้ำท่วมในปี2554ประชาชนกว่าครึ่งประเทศต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์แต่ด้วยพระเมตตาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนพร้อมพระราชทานถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยพระองค์เองซึ่งภาพนั้นยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยมิรู้ลืมโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วของแผ่นดินประเทศไทยที่สวยงามและปลอดภัยที่สุดในโลกทั้งยามสุขและยามทุกข์น้ำพระราชหฤทัยและพระหัตถ์แห่งพระเจ้าแผ่นดินจะคอยคุ้มครองคนไทยเสมอแม้พระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตามวันนี้หล่นเกล้าลงกระหม่อมรัชกาลที่10ผู้ตั้งพระราชปณิธานสืบสานพระราชภารกิจที่หนักอึ้งจึงเป็นร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาด้านการทหารและการบินพระองค์คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงรอบรู้ศาสตร์แห่งการรบและการบินอย่างบริบูรณ์เต็มเปี่ยมทรงตั้งพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จากพระราชดำรัสตอนที่จะทรงไปศึกษาและขอให้ประชาชนเป็นกำลังใจเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นเป็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยเสมอมาพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ชัดดังเช่นในปีพุทธศักราช2512พระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงร่วมการฝึกทักษิณ12ของกองทัพเรือโดยทรงชุดฝึกทหารนาวิกโยธินประทับบนยานสะเทินน้ำสะเทินบก LVT4 หมายเลข101เสด็จพระราชดำเนินนำทหารนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกเป็นพระองค์แรกณหาดบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมิลฟิลด์ประเทศอังกฤษทรงเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารจากโรงเรียนคิงส์เขตพารามาตานครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในพุทธศักราช2513ถึง2514จากนั้นพุทธศักราช2515ถึง2519ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านการทหารมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียซึ่งวิทยาลัยการทหารดันทรูนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์จัดการศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้นที่วิทยาลัยพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบินกล่าวคือเดือนมกราคมถึงตุลาคมพุทธศักราช2519ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและทรงศึกษางานด้านการทหารในประเทศออสเตรเลียหลักสูตรการทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบหลักสูตรต้นหนชั้นสูงหลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูงหลักสูตรส่งทางอากาศจากนั้น

ือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2523ส่งเข้ารับการฝึกตามโครงการช่วยเหลือทางทหารกองทัพบกสหรัฐอเมริการวม6หลักสูตรได้แก่หลักสูตรอาวุธประจำกายและเครื่องยิงลูกระเบิดหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายหลักสูตรการสงครามแบบกองโจรหลักสูตรการฝึกการดำรงชีพและหลักสูตรส่งทางอากาศทางบกและทางทะเลพุทธศักราช2533ทรงเข้ารับการศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรยิ่งกว่านั้นด้วยการสนพระราชหฤทัยด้านอากาศยานและการบินมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จึงทรงทุ่มเทฝึกการบินเครื่องบินแบบต่างๆในพุทธศักราช2522ถึง2523ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H-1N จำนวนชั่วโมงบิน 249.56 ชั่วโมงเดือนกันยายนถึงตุลาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธแบบ UH-1H ของกองทัพบกไทยจำนวนชั่วโมงบิน 54.50 ชั่วโมงจากนั้นเมื่อพุทธศักราช2523ถึง2524ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบ Magetti SF-260MTจำนวนชั่วโมงบิน 172.20 ชั่วโมงและทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบเซสนาที่37รวมจำนวนชั่วโมงบิน240ชั่วโมงและทรงผ่านการฝึกบินด้วยเครื่องบินไอพ่นแบบ T-33 พุทธศักราช2525ถึง2526ทรงฝึกบินหลักสูตรการบินขับไล่พื้นฐานและหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูงแบบ F-5EF ฐานทัพอากาศวิลเลียมส์มลรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงมีชั่วโมงบินเฉพาะสำหรับเครื่องบินแบบ F-5 มากกว่า 2,000 ชั่วโมงทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่นพระองค์แรกในพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงมีพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบินทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศณสนามฝึกบินใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีและทรงชนะเลิศการแข่งขันเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2530วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2537ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F-5EF ทรงสอนนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศทั้งภาควิชาการและการฝึกบินต่อมาในปี2547ทรงเริ่มฝึกการบินเครื่องบินลำเลียงเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญนำไปสู่การบินเครื่องบินพาณิชย์ทรงฝึกบินด้วยเทคนิคและสถานการณ์จำลองแบบต่างๆเพื่อสะสมพระประสบการณ์ด้านการบินทรงใช้เวลาเพียง2ปีก็ทรงสามารถทำการบินเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ในตำแหน่งนักบินที่1เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงทำการบินเครื่องบินพระราชพาหนะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่หวั่นต่อพยันตรายทรงใช้ความเชี่ยวชาญและพระประสบการณ์เสริมสร้างความมั่นคงด้านการทหารและเพื่อความสงบสุขของประชาชนชาวไทยพระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะที่จะไปศึกษาเล่าเรียนด้านการทหารทุกประเภทแม้จะยากลำบากสักเพียงใด

ณะต่างแดนพระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์แห่งการทหารและการบินอย่างสูงยิ่งทรงเป็นปราชญ์แห่งยุทธวิธีชั้นสูงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบรมราชบุพการีอย่างบริบูรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรวบรวมตำราการวางแผนการรบของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าไม่ว่าจะเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระสุริโยไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งล้วนแต่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่มีชาติใดในโลกเสมอเหมือนนั่นคือตำราพิชัยสงครามที่ดีที่สุดในโลกประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดเลยและไม่เคยมีชนชาติใดมาเป็นพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินไทยแม้แต่คนเดียวประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2และสงครามเย็นสงครามคอมมิวนิสต์เพราะพระราชปรีชาญาณแห่งพระมหากษัตริย์โดยแท้ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงศึกษาตำราพิชัยสงครามและศาสตร์แห่งยุทธวิธีในพระมหาบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ผนวกกับวิทยาการแห่งการทหารและการบินที่พระองค์ทรงศึกษาอย่างลึกซึ้งพระวีรภาพในพระองค์จึงเปรียบประดุจคำพีแห่งพิชัยสงครามศาสตร์แห่งชัยชนะชั้นสูงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสายพระโลหิตแห่งมหาวีรกษัตริยาธิราชเจ้าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งวิทยาการการทหารและการบินผู้พร้อมจะปกป้องพื้นแผ่นดินตามรอยพระบาทพระบรมราชบุพการีนั้นได้สืบสานอยู่ในพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10อย่างเต็มเปี่ยมด้วยพระราชญาณทัศน์พระอัจฉริยภาพพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นสองพระหัตถ์ที่เข้มแข็งแห่งพระองค์จะปกปักรักษาพื้นแผ่นดินและพระศกนิกรให้ปลอดภัยเสมอพระมหาเอกราชาที่ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนวัดเนินปอซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะที่นี่เมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2566ได้เกิดวาตภัยครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายลมพายุในครั้งนั้นยังสร้างความเสียหายให้แก่อาคารเรียนและบ้านเรือนของราษฎรเป็นอย่างมากทุกคนที่นี่ต่างเสียใจและเสียขวัญด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนและชาวบ้านในพื้นที่อย่างรวดเร็วในทุกด้านค่ะอีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ก็คือโดมที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะทำให้เด็กนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนต่างมีขวัญกำลังใจในการกลับมาดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็ง

วันนั้นจริงๆเนี่ยตอนแรกเลยอยู่สำนักงานประมาณสัก4โมงกว่าๆก็เลยกลับบ้านมีความรู้สึกว่าวันนี้ทำไมอากาศร้อนมากนะมันร้อนอบอ้าวบอกไม่ถูกเกือบ5โมงเย็นเสร็จปุ๊บก็น้องๆเขากำลังส่งรูปมาเพราะว่าฝนมีปล่อยๆแล้วก็มีลูกเห็บน้องก็บอกว่านายกเห็นลูกเห็บไหมใหญ่โตเลยเราก็บอกกำลังจะดูลูกเห็บพอหันจะดูลูกเห็บเท่านั้นเองปรากฏว่าอากาศเนี่ยมืดเลยมืดหมดเลยพอมืดหมดเสร็จปุ๊บเราก็เอ๊ะทำไมเกิดอาการอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรก็เลยรีบปิดบ้านพอปิดบ้านเสร็จเรียบร้อยน้องมาเลยนายกครับมีโดมถล่มมีคนบาดเจ็บเลยเราก็เลยบอกว่าส่งให้เรียบร้อยดูซิมันเป็นยังไงบ้างน้องไปมาไปโรงเรียนมาประมาณสัก3นาทีได้เพราะว่าแม่มอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้3นาทีน้องก็เลยกลับไปนายกครับไม่ใช่อย่างนั้นมีโดมถล่มแล้วมีคนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตด้วยก็เลยบอกงั้นเคลียร์ทางให้เรียบร้อยเดี๋ยวนายกไปจัดการเองก็มาด้วยความที่เราเคยเป็นพยาบาลก็เลยมาสังเกตดูว่าเป็นอะไรก็เลยคัดแบ่งแยกว่าคนเนี่ยมีสีดำสีแดงสีเหลืองสีเขียวยังไงก็คืออาการของคนบาดเจ็บว่ามีเข้าข่ายอะไรบ้างณตอนนั้นก็คือพอคัดเสร็จเรียบร้อยเลยเราก็เลยปั๊มช่วยชีวิตเพราะเนื่องจากว่ามีท่อนไม้มีอาคารโดมนะที่ทับร่างเด็กไว้พอหลังจากนั้นจากที่เราให้การช่วยเหลือโดยการปั๊มหัวใจเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเลยเราก็เลยถามว่าไฟตัดหรือยังเพราะเนื่องจากว่าตอนนั้นมีน้ำเต็มขาเลยประมาณเกือบครึ่งแข้งเลยเราก็เลยบอกว่ารีบแจ้งไฟฟ้าเพราะเนื่องจากว่าไม่งั้นเราจะเกิดโศกอีกเรื่องนึงก็บอกเขาไปเขาก็เลยดำเนินการให้พอดำเนินการเสร็จเราก็กลับมาเคลียร์พื้นที่อีกว่าเด็กๆเราเป็นยังไงบ้างก็ปั๊มใหม่ต่ออีกเพราะเนื่องจากว่ารถ EMS เข้ามาเยอะแล้วน้องๆเคลียร์ทางให้ EMS เข้ามาเพราะว่า EMS วันนั้นน่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ30คันได้จากนั้นก็เริ่มมีหน่วยงานเข้ามาเยอะมากขึ้นเราก็เริ่มจัดสรรได้ลงตัวมากขึ้นว่าไฟฟ้าทำอะไรปภ.ทำอะไร EMS ทำอะไรงานป้องกันเราทำอะไรแต่ด้วยวันนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากสุดคือระบบไฟเพราะว่าไฟสนามของเราเนี่ยไม่มีด้วยตัวเทศบาลเนี่ยก็เลยบอกว่าญาติหรือว่าใครที่มาเนี่ย

0: ช่วยเปิดไฟส่องให้เราเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีไฟสนามเพราะว่าถ้ารอไฟสนามจากกำแพงเพชรใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะมาตอนนั้นเราเคลียร์ทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน15นาทีในการเคลียร์เคสต่างๆแต่จริงๆแล้วก็มันจะมีคนที่บาดเจ็บเนี่ยเราเคลียร์ก่อนโรงพยาบาลที่รองรับก็จะมีโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลสำงามและโรงพยาบาลแม่ข่ายก็คือโรงพยาบาลพิจิตรนะคะเพราะนั้นพออีกไม่นานผอ.โรงพยาบาลสำงามแล้วก็ผอ.โรงพยาบาลของวชิระก็มาในพื้นที่เพื่อมาช่วยเราในการที่จะดูว่ายังมีใครที่หลงเหลือในพื้นที่ไหมใช้เวลาทั้งหมดเคลียร์เนี่ยน่าจะประมาณ45นาทีได้ในการดูแลผู้บาดเจ็บทั้งหมดแต่ด้วยสภาพจิตใจญาติเราก็เลยดูแลญาติต่ออีกแมนเป็นคนที่นี่เองเพราะฉะนั้นในรอบเกือบ60ปีหรือที่เกิดมาไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้เลย
1: เ
0: ป็นครั้งแรกเลยในชีวิตที่เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่กับเราทำให้เราเนี่ยขวัญเสียมากเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่เสียส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานเราด้วย
1: รู้จักกันหมด
0: เลยทั้ง7รายเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ญาติอย่างที่บอกเนาะดูสูญเสียแล้วเนี่ยเขายังเสียกำลังใจเพราะว่าเนื่องจากไม่เคยเกิดเหตุแล้วก็ไม่สามารถที่จะป้องกันอะไรได้เลยในวันนั้นเพราะว่าจากเด็กที่ซ้อมเล่นกันฟุตบอลนะตรงนี้พอมีลมฟ้าลมฝนมืดครึ้มเขาก็เลยเข้าไปในโดมคิดว่าน่าจะปลอดภัยมากที่สุด
2: เราไม่เคยเห็นลูกเห็บตกในแถวบ้านเราก่อนแล้วก็กำลังเก็บสักพักเราเห็นแบบหลังคากระเบื้องอะไรเริ่มปลิวไปนะครับแล้วก็เราหลบเข้าบ้านก็รอเวลาสักประมาณ20นาทีที่เหตุการณ์สงบแล้วก็ออกมาดูนอกบ้านก็จะเห็นหลังคาตลาดหลังคาบ้านชาวบ้านอยู่บริเวณที่โดนลมครับก็เปิดไปเยอะมากแล้วก็เริ่มมาสำรวจบ้านตัวเองกำลังถ่ายภาพบ้านตัวเองก็โดนนะครับบ้านตัวเองก็โดนก็มาถ่ายภาพบ้านตัวเองสักพักคุณครูเขาที่โรงเรียนเขาโทรมาบอกผอ.หลังคาโรงเรียนเปิดผอ.ไปดูโรงเรียนให้หน่อยเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วคุณครูก็อยู่ต่างพื้นที่เขาก็โทรมาบอกแล้วก็เข้าวันนั้นก็ขับรถจากบ้านก็เข้ามาดูที่โรงเรียนครับก็มาเจอเหตุการณ์ก็เข้ามาถึงปุ๊บก็เจอชาวบ้านบอกว่าผอ.เข้าไปดูที่โรงเรียนเลยนะเราก็เข้ามาดูที่โรงเรียนปุ๊บจากโดมที่ของเก่าที่มีอยู่ครับจากที่มันตั้งอยู่เราก็ล้มลงไปเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาดูชาวบ้านเขาก็มากระซิบผอ.นักการเราไม่อยู่แล้วนะอ้าวทำไมเหรออยู่ไหนนู่นคือเขาเสียชีวิตอยู่ที่ในซากโดมตรงนั้นเราก็เข้ามาดูแล้วก็เห็นตอนนั้นก็เข้ามาก็เห็นท่านนายกเทศมนตรีซึ่งเข้ามาก่อนเราครับก็กำลังช่วยชีวิตเด็กอยู่ก็กำลังปั๊มหัวใจให้เด็กอยู่นะครับเราก็มาเจอเหตุการณ์จากนั้นเราก็ได้รายงานเหตุการณ์ต่อให้กับท่านเจ้านายแล้วก็ให้ท่านได้รับทราบนะครับตรงนี้คือเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนแต่เราก็ช่วยอะไรไม่ได้เราก็ช่วยดูเหตุการณ์ช่วยดูสำหรับหน่วยกู้ชีพที่เขาเข้ามาช่วยครับเพราะว่าช่วงนั้นมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์ใหม่แล้วก็
1: โกลาหลหมดเลย
2: ใช่ครับก็รถรับส่งเนี่ยเขาวิ่งรับส่งทั้งคนเจ็บคนป่วยไปที่โรงพยาบาลแบบเยอะมากครับช่วงนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีเด็กนักเรียนเราด้วยมีผู้ปกครองด้วยซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครชัดเจนแค่ไหนแล้วก็ช่วยกันเช็คดูว่าคนที่มาเล่นกีฬาด้วยกันเนี่ยในกลุ่มพวกเราเนี่ยมีใครบ้างอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เช็คกันไปเช็คมาได้ทั้งหมด25คนก็คือจนครบ25คนแล้วก็มาเช็คจนทราบจำนวนผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บมากบาดเจ็บน้อยนะครับสรุปแล้วมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด7รายด้วยกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมากอยู่9รายแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยก็กลับบ้านได้อีก12ราย
3: ครับในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษาผมได้รับทราบข่าวการประสานงานจากท่านผอ.โดยตรงผมไปราชการอยู่ที่ชลบุรีนะครับผมก็ประสานกับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตนะประสานติดต่อกันโดยตลอดนะครับแล้วก็ประสานกับท่านผอ.เกษรินทร์ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็รีบเดินทางกลับนะครับจากไปราชการทันทีก็ประสานอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ฝากทางท่านผอ.เกษรินทร์ประสานกับท้องถิ่นท้องที่ทั้งหมดเลยก็เห็นภาพข่าวเขารายงานผมตลอดเห็นภาพข่าวแล้วก็รู้สึกสลดใจครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
2: ก็หลังจากวันนั้นวันที่22และวันที่23นี่เราก็ยังอยู่ในเหตุการณ์อยู่แล้วก็มีวันที่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาลงมาตรวจเยี่ยมพื้นที่แล้ววันนั้นตัวเองก็อยู่รายงานเหตุการณ์กับท่านนายกประยุทธ์แล้วก็ท่านก็บอกว่าตอนนี้น่ะจะได้รับพระราชทานโดมใหม่ ในหลวงจะพระราชทานให้เราก็แอบดีใจนะครับแต่อีกถัดมาอีกวันนึงครับท่านพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลนะครับท่านราชเลขาเขาก็โทรมาประสานส่วนตัวก็ทั้งตกใจทั้งดีใจแล้วก็ปลื้มใจครับที่มีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
4: พอทราบในเรื่องเหล่านี้แล้วทางเขตดำเนินการยังไงต่อคะ
3: ก็ทางสวทโดยท่านเลขาอดีตท่านเลขาอัมพรพินาศาท่านก็ประสานมาเบื้องต้นบอกว่า1ต้องดูแลเรื่องของอาคารสถานที่นะครับดูแลเรื่องของบุคลากรแล้วก็เขตจะต้องได้รับงบสนับสนุนโดยผ่านเขตแล้วก็ให้โรงเรียนไป1ล้านบาทมาปรับปรุงต่อซ่อมแซมอาคารหลังที่เราเห็นด้านนู้นนะครับทั้งหมดเลย1ล้านบาททันทีท่านอนุมัติเลยนะครับท่านบอกว่าขอให้เขตรีบดําเนินการ
4: เร่งด่วนเลย
3: ครับแล้วก็ขอให้บรรจุขอให้ช่วยเอาครอบครัวเอาภรรยาของนักการเนี่ยช่วยเป็นนักการพลงที่นี่ด้วยแทนทดแทนไป1ตําแหน่งแล้วในส่วนของสปทก็ตามงานโดยตลอดก็คือถามว่าดําเนินการเป็นยังไงบ้างนะครับท่านดร.ทีพวังคณันลงมาเองในพื้นที่ศูนย์ความปลอดภัยของสปทลงมาดูแลทั้งหมดเลยนะครับเราก็ให้ข้อมูลแล้วก็ไปทําเป็นศูนย์เซ็นเตอร์ที่สํานักงานเขตนิการศึกษาผงสาพิจิตรเขต1ของเรานะครับประสานงานในเบื้องต้นในส่วนของผู้ปกครองและเด็กที่เสียชีวิตทางสปทได้ระดมทุนจากทุกโรงเรียนทั้ง 20,000 กว่าโรงเรียนได้มาประมาณอยู่แสนกว่าบาทนะฮะ 147,000 กว่าบาทแล้วก็ระดมมาอีกต่างหากจากทางโรงเรียนนะครับซึ่งได้จากบัญชีที่โรงเรียนเปิดไว้ก็พอสมควรนะครับก็ให้ท่านผอ.ได้ดูแลเรื่องของบัญชีได้ดูแลเรื่องการจ่ายเงินให้กับชดเชยกับผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายนะครับ
0: การที่เราขวัญเสียจากการเกิดเหตุเนี่ยมันก็มีทานน้ำใจไหลเข้ามาในชุมชนเราเป็นจำนวนมากและสิ่งหนึ่งที่พวกเราปรับปลื้มมากที่สุดคือพระองค์ท่านได้ดูแลพวกเราทั้งถุงยางชีพทั้งส่งทหารมาในการซ่อมบำรุงบ้านเรือนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นหรือสุขภาพใจที่ดีขึ้นเหมือนทุกคนเนี่ยปรับปลื้มเพราะบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยมอบถุงยางชีพแล้วก็ยังมอบโดมให้กับพวกเราอีกตอนแรกเลยเนี่ยพวกเราคิดว่าโดมเนี่ยน่าจะมีขนาดไม่ถึงขนาดนี้นะจากที่พวกเราคุยกันแต่พอเห็นโครงสร้างที่ใหญ่โตแล้วก็เสร็จณวันนี้แล้วเนี่ยพวกเรามีความรู้สึกว่าโอ้มันเป็นการดูแลจิตใจครั้งยิ่งใหญ่ของชาวตำบลเนินปอเลยเพราะนั้นทำให้จากการที่เราขวัญเสียจากการเกิดเหตุเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มกลับมาจริงๆนักฟุตบอลเด็กๆเนี่ยทุกคนเนาะตอนแรกเลยที่เกิดเหตุเนี่ยหนูไม่เอาอีกแล้วหนูไม่เอาแล้วหนูกลัวทั้งที่เขาบอกว่าเป้าหมายของเขาคือเป็นนักบอลทีมชาติแต่พอเกิดเหตุวันนั้นเขาบอกยังไงหนูก็ไม่เอาพอมีโดมมาทุกคนก็เลยเริ่มกลับมารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถเยียวยาพวกเราได้จริงๆทำให้จากพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยชาวตำบลเนินปอเนี่ยซาบซึ้งและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นผู้ปกครองสามารถที่จะนำเด็กกลับมาฝึกซ้อมได้ดีมากขึ้นการที่ทานน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามาในชุมชนบ้านเราเนี่ยไม่ได้เกิดปัญหาเลยก็คือทุกคนได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่พระองค์ท่านมอบถุงยังชีพหรือมอบโดมให้กับพวกเราเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยสามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาในร่มให้กับเด็กๆหรือประกอบพิธีทางด้านศาสนาเราก็สามารถทำได้อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่รู้หาที่สุดไม่ได้แล้วค่ะไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบแทนที่พระองค์ท่านดูแลพวกเราค่ะเวลามีกิจกรรมนะคะเราในฐานะที่เป็นผู้นำของตำบลเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าสิ่งที่เราได้โดมมาเนี่ยได้มาจากอะไรได้มาจากพระองค์ท่านเนื่องจากพระองค์ท่านเนี่ยจริงอยู่มีประสงค์นิกรเนี่ยประมาณตั้งเกือบ70ล้านคนแต่พระองค์ท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งเราทำให้เด็กๆในชุมชนเนี่ยทราบดีว่าโดมนี้ได้มาอย่างไรเขารู้แล้วก็เขารู้ว่าพระมหากรุณาธิคุณอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องซาบซึ้งและน้อมนำและเขาก็ยังคิดว่าเขาเนี่ยจะใช้สถานที่นี้ในการซ้อมหรือว่าทำให้เขานั้นไปสู่เป้าหมายเป็นนักกีฬาที่ดีได
5: ้ค่ะก็เป็นบุญของชาวพิจิตรพอมีอะไรปุ๊บก็จะไปถึงพระองค์ได้อย่างเร็วมากโดมตรงนี้เดิมเนี่ยเนื่องจากประชาชนร่วมบริจาคสร้างมาเพราะนั้นพอเจอพายุความเร็วแบบนี้ก็เลยไม่สามารถทานกระแสลมได้นั้นในการตรงนี้เพื่อพระองค์ทราบแล้วทรงทราบแล้วพระองค์ก็ได้ทานฝากแจ้งมาจังหวัดก็แจ้งให้เพกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยซึ่งท่านมีสถาปนิกวิศวกรผู้เชี่ยวชาญระดับสูงทีเดียวเลยเพื่อที่ดูแลเรื่องการก่อสร้างภายในประเทศไทยเนี่ยก็ออกแบบประมาณการทั้งหมด11,33,000 บาท แล้วตรงนี้ก็จะสร้างโดยใช้วิธีวิเคราะห์เจาะจงอาคารนี้ก็เกิดมีความมั่นคงและแข็งแรงอาคารหลังใหม่นี้มีความกว้าง20เมตรความยาว40เมตรตรงนี้เป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ประชาชนชาวเด็กนักเรียนที่ไปเล่นกีฬาก็สามารถใช้กิจกรรมเดิมได้แล้วกำนันผู้ว่าก็มารายงานท่านในเพื่อก็มารายงานว่ามีประชาชนในรอบหมู่บ้านรอบตำบลนี้ก็มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนนี้ เพราะนั้นเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณเขาเลยเรียกว่าโดมในหลวง
2: ก็รู้สึกปลื้มปิติแล้วก็ในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงนะครับที่พระราชทานโดมมาให้ทำให้พวกเราเนี่ยชาวโรงเรียนวัดเนินปอชาวบ้านเนี่ยได้มองว่าเป็นที่ระลึกเป็นของขวัญจากในหลวงส่งมาให้กับพวกเรานะครับเพื่อชโลมเป็นการบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดที่พวกเราได้สูญเสียไป
3: ในใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในท่านดูแลโรงเรียนวัดเนินปอนะครับเราเห็นความสำคัญก็คือพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงเนาะที่ดูแลโรงเรียนนะครับก็แทนคำขอบคุณของเด็กๆด้วยของคุณครูด้วยของชุมชนในท้องถิ่นท้องที่แห่งนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นยิ่งใหญ่นะผมบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะปราบปลื้มใจแทนที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความทุกข์ร้อนของอาณาราษฎรทรงมีพระสกนิกรอยู่ในสายพระเนตรตลอดเวลาค่ะเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองก็จะทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งพระราชทานคำปรึกษาและพระราชทานความช่วยเหลือเป็นการส่วนพระองค์แบบปิดทองหลังพระในหลายๆเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติใดๆซึ่งส่งผลต่อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรอย่างปัจจุบันทันด่วนก็จะมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ต่างพระเนตรพระกันไปช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เนี่ยเป็นการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเพิ่นวางพระบรมราชบายไว้เมื่อประชาชนมีความเดือดร้อนต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาอย่างเร็วและเร่งด่วนเพราะนั้นตรงนี้ในระบบเนี่ยซึ่งพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10ของเราเนี่ยท่านก็สืบสานรักษาและก็ต่อยอดในโดยเป็นดูแลเรื่องมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในระบบของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์76จังหวัดเนี่ยจะมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในนี้เขามีวางกลไกไว้อย่างกระชับมากครับเป็นกระชับแบบไวมากเพราะมีเงินอยู่ 500,000 ในกระเป๋านะครับแบ่งเป็น2บัญชีบัญชีเพื่อนบรรเทาทุกข์ 300,000 บัญชีด้านการสงเคราะห์อีก 200,000 เพราะนั้นพอเกิดเหตุปุ๊บผู้ว่าสามารถสั่งจ่ายได้ทันทีโดยเราแบ่งระบบคือพอเราดูวงเงินเนี่ยถ้าดูระเบียบระบบราชการเนี่ยถ้ามันเกินวงเงินอาจจะต้องสอบลงคงราคาแต่นั่นเขียนไว้เช่นให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเลยทันทีเพราะนั้นปุ๊บมาเลยพอถึงปุ๊บมาทันทีเพราะนั้นไม่ได้แปลกใจว่าทำไมถึงมาเร็วเพราะเราไม่ได้ติดระบบเพราะนั้นผู้ว่าเซ็นปุ๊บออกเลยเป็นคือไม่ต้องผ่านอะไรแต่ถ้าเป็นวงเงินวงคนเยอะๆเช่นตั้ง200ขึ้นไปเนี่ยโหท่านก็พงพกรุณาให้แก่จังหวัดมากนะไม่ต้องทำส่งไปที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ส่วนกลางจะดำเนินการลงมาช่วยลงมาไวมากเหมือนแบ่งส่วนว่าระดับนี้จังหวัดนะคือ200ลายลงมาถ้าเกินจากนี้มันเยอะเกินแล้ววันไหนในจังหวัดจะไม่มีเงินที่จะใช้หมุนตรงนี้เผื่อจะไม่ทันนะครับแม้กระทั่งลายเดียวก็ต้องไปช่วยนะมันจะบอกว่าต้องเยอะคือ1ลายนี่เขียนเป็นระเบียบแม้กระทั่ง1ลายก็ให้หัวหน้าป้องกันภัยและฝ่ายเรือนี่คือปภ.จังหวัดเนี่ยหรือเป็นการช่วยเพราะนั้นตรงนี้มันจะจบที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยเพราะนั้นสามารถอนุมัติจ่ายได้รวมทั้งที่ส่วนราชการอย่างอื่นเบิกแล้วนะเช่นบ้านไฟไหม้เนี่ยเสียหายทั้งหลังเนี่ยจะช่วยเหลือเขา 49,500 ถ้าเบิกได้ตามของระเบียบท้องถิ่นระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือหรือระเบียบป้องกันภัยพลเรือนเงินงบทดลองราชการเนี่ยก็สามารถเบิกตรงนี้อีก 49,500 บาทเพราะนั่นคือเราต้องเข้าใจ
2: ต้
1: องตัวมากแล้วต้องเข้าใจก่อนนะว่าบ้านนึงนะถ้าสมมติไฟไหม้นี่นะหลังนึงก็ 4-5,000 มันไม่พอหรอกเพราะนั่นก็จะช่วยเหลือเพราะนั้นตรงนี้ที่การวางระบบไว้อย่างเร็วมากไวมากแล้วว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยเราก็มีทีมงานเนี่ยก็จะไปมากไปอย่างไวแล้วไปไวและเร็วนะครับตอนนี้ที่เราอยู่ตรงนี้มันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ภายในจังหวัดในจังหวัดพิจิตรเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็เกิดพายุพัดกันเยอะพอสมควรเพรา
2: ะ
1: ที่ราชการนครก็เหมือนเดิมมาไวไวมากเพราะระบบมันเกิดขึ้นแล้ว
0: เรียนถามท่านผู้ว่าอย่างนี้ค่ะจากที่เราเห็นประชาชนทั่วไปสมมติว่าเราดูข่าวใช่ไหมคะเช่นภัยพิบัติไฟไหม้น้ำท่วมหรือพายุหรือวาตภัยอย่างที่เนินปอเจอเนี่ยพอเพียงชั่วคืนเดียวสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก่อนเลยคือถุงยังชีพพระราชทานและหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปเพียงแต่ว่า อาจจะมีรายละเอียดที่แตกกันไปแต่ว่ามีกำหนดไว้ไหมคะว่าเมื่อเกิดเหตุปุ๊บต้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนภายในระยะเวลาเท่าไหร่อย่างนี้มีกำหนดไหมคะ
1: ระเบียบไม่ได้กำหนดแต่โดยจิตสำนึกกำหนด เป็นค่าของพระบาทพระเจ้าอยู่หัว ไม่ต้องคิดนะครับเกิดเหตุมาทันที พอรู้ปุ๊บเนี่ยในพื้นที่หนึ่งในอำเภอชาร์จเข้าพื้นที่ทันทีหลังจากนั้นก็มีการสื่อสารผู้ว่าต้องเข้าทันทีเพราะทุกร่องประชาชนเนี่ยมันคือทุกร่องของพวกเราเป็นทุกร่องของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวงั้นเราจะแบ่งเบาพระองค์ก็คือไปช่วยเหลือประชาชนให้ไวและให้เร็วที่สุด
0: อันนี้คืออัตโนมัติ
1: อัตโนมัติ
0: ทุกจังหวัดและทุกเหตุการณ์จะเป็นแบบ
1: เป็นแบบนี้หมดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ดูทุกภัยที่เขาไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นนี่คือโจทย์ที่สำคัญหัวใจสำคัญก็ภัยเหล่านี้ไม่มีใครบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดนะไม่เหมือนอย่างงานที่เราจะจัดงานที่บ้านเนี่ยจะจัดงานทำบุญบ้านรู้ล่วงหน้าแต่ภัยนึกจะมาก็มาพอมาเสร็จแล้วประชาชนเนี่ยเอาก็เส เสียกำลังใจและกำลังใจที่สุดราชการซึ่งเราเป็นข้าราชการของพระบาทอยู่หัวต้องไปให้เหลือไว้ไวพอเขาเห็นเราแล้วก็เขาก็ยิ้มได้ว่ามีคนมาเหลียวแลมีคนมาดูแลแล้วเกิดเป็นแต่ในการช่วยเหลือเนี่ยมันก็มีองค์กรอื่นมาช่วยด้วยน
2: ะ
1: เป็นองค์คาพยพเลยว่าไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนแต่ละส่วนในการก็จะมีภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่แล้วอยู่ที่เราใช้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นมอนิเตอร
0: ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีจุดเริ่มต้นเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2505ได้เกิดพายุโซนร้อนชื่อแฮเรียตพัดผ่านทางตอนใต้ของประเทศไทยยังความเสียหายให้เกิดแก่จังหวัดภาคใต้ถึง12จังหวัดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นห่วงผู้ประสบภัยและทรงติดต่อขอเครื่องบินจากกองทัพอากาศเพื่อให้กรมประชาสงเคราะห์และผู้เกี่ยวข้องพร้อมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยรีบเดินทางไปช่วยเหลือโดยด่วนนายปกรณ์อังสุสิงห์อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์และคณะจึงเดินทางในวันรุ่งขึ้นไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและร่วมเดินทางกันไปยังแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังพบว่าสภาพของแหลมตะลุมพุกน่าสังเวชมากไม่มีบ้านเรือนราษฎรเหลืออยู่เลยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,000 คนในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุอส.พระราชวังดุสิตประกาศโฆษณาเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทรงออกรับเงินและสิ่งของด้วยพระองค์เองประชาชนพากันหลั่งไหลเข้าสู่สถานีวิทยุอส.ทุกวันเป็นเวลา1เดือนมีผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลถึง11ล้านบาทเศษและสิ่งของประมาณ5ล้านบาทส่วนผู้ที่ไม่มีกำลังบริจาคทรัพย์และสิ่งของได้ก็เป็นอาสาสมัครบริจาคแรงงานช่วยขนสิ่งของซึ่งส่วนมากเป็นนิสิตนักศึกษาลูกเสือและนักเรียนครั้งนั้นจังหวัดที่ได้รับความเสียหายมากคือจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์ได้แจกอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคจัดซ่อมแซมบ้านและสร้างที่พักชั่วคราวให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัยตลอดจนเครื่องมือประกอบอาชีพและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยมอบเงินให้เป็นทุนประเดิมแก่วัดมัสยิดศาลเจ้าและสถานสงเคราะห์เด็กที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรับบุตรหลานของผู้ประสบภัยที่กำพร้าบิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตโดยอยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์นอกจากนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนประชาบาลที่ถูกพายุพัดพังรวม12โรงเรียนใน6จังหวัดภาคใต้ภายหลังพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1ถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12ตามลำดับเมื่อได้ช่วยเหลือประชาชนในระยะแรกแล้วยังเหลือเงินอีก3ล้านบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริว่าเงิน

0: 3ล้านบาทนี้เป็นเงินที่ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ด้วยจึงควรเป็นทุนเพื่อหาดอกผลสำหรับสงเคราะห์เด็กที่ครอบครัวประสบวาตภัยภาคใต้ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูประการหนึ่งกับสำหรับสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยกรณีต่างๆทั่วประเทศอีกประการหนึ่งจึงพระราชทานเงิน3ล้านบาทให้เป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิและพระราชทานนามว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์กับทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธินี้ด้วยชื่อของมูลนิธินี้หมายความว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นการแสดงน้ำพระทัยว่าเวลาทำงานควรจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2506มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของมูลนิธิให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพระราชดำริของพระบรมราชูปถัมภกตลอดมาจนถึงปัจจุบันได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาอาทิมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องให้แก่นักเรียนเรียนดีที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากสาธารณภัยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆเป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงดำรงตำแหน่งองค์พระบรมราชูปถัมภกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทรงห่วงใยทุกยากของราษฎรเป็นอันดับแรกได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีผู้แทนพระองค์ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการต่างๆให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเข้าถึงในทุกพื้นที่จากการดำเนินงานที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามแผนเร่งด่วนโดยการสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและตรงจุดมอบถุงยังชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยให้สามารถมีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ต่อไปส่วนการช่วยเหลือระยะยาวนั้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มีการสำรวจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติโดยมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่บุตรธิดาในครอบครัวที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยต่างๆให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนสร้างอนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชา
1: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อรัฐบาลตัดสินใจประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540ส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงบริษัทหลายแห่งต้องปิดกิจการเกิดการเลิกจ้างงานอย่างมโหฬารทั่วประเทศและมีข่าวคนฆ่าตัวตายเนื่องจากพิษเศรษฐกิจแทบทุกวัน
1: ปีนั้นเนี่ยปี2540เป็นปีที่พระองค์ท่านมาพระราชทานเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปีแรกก่อนที่จะมาย้ำอีกทีในปี2541
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราปีที่แล้วพูดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าหาคำอย่างอื่นไม่ได้คำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกิน
1: ซึ่งแนวคิดปรัชญาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าท่านเพิ่งจะคิดได้เอาตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการตกผลึกของการทรงงานมาตลอด50ปีของพระองค์ท่านนี่คือเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าถึงพ่อในมุมของผมในเรื่องนี้ครับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ

0: สวัสดีครับผมกรอบครับณัฐวุฒิศรีหมอกหรือเรียกผมว่าสิงห์เหนือก็ได้ครับวันนี้ก็เป็นเกียรติครับที่จะได้มาพูดเรื่องของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ในมุมมองที่ผมรู้สึกเริ่มต้นไปตอนที่พระองค์ได้ครองราช2ปีแรกพระองค์ได้ราชปรารภว่าฉันครองราช2ปีแรกฉันไม่มีผลงานเพราะฉันยังไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไรเปรียบไปก็เหมือนคนทำงานใหม่แต่มีไฟแรงมากตอนนั้นพระองค์ท่านก็ได้เริ่มต้นไปเยี่ยมราษฎรในแต่ละจุดทั่วประเทศธุรกันดารอะไรท่านก็ไปหมดตอนครองราชใหม่ๆนะครับเพื่ออยากจะทราบว่าปัญหาของประชาชนตอนนี้คืออะไรพอรู้ปัญหาแล้วจะได้แก้ไขให้ตรงจุดเราอาจจะได้ยินเรื่องถนนสายแรกที่ท่านเสด็จไปที่ห้วยมงคลนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องเกิดจากว่าท่านได้เสด็จไปแล้วถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นลม
1: ขณะที่รถจี๊ปพระที่นั่งติดลมที่บ้านห้วยมงคล นั้นทั้งตำรวจพลร่มที่ตามเสด็จทั้งชาวบ้านต่างมาช่วยกันลากช่วยกันงัดจนขึ้นจากลมได้
0: ท่านก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้คือถนนเมื่อถนนตัดผ่านปุ๊บความช่วยเหลือก็จะไปถึงได้ข้างๆก็จะสามารถไปช่วยเหลือชุมชนไปช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพาะปลูกเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆได้สะดวกมากขึ้นท่านจึงได้รับสั่งให้เริ่มตัดถนนสายแรกไปที่ห้วยมงคลก่อนนะครับแต่พอเข้าไปแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านพบหลังจากนั้นก็คือนายทุนได้มากว้านซื้อที่ข้างถนนคือกลายเป็นว่าการมองปัญหาชั้นเดียวอะถนนเข้าไปปุ๊บนายทุนกว้านซื้อชาวบ้านเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะมีถนนเขาจึงขายที่หมดเก็บบทเรียนเรื่องนี้มาแล้วมองปัญหาให้ลึกคือตอนนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สิ่งที่สอนเราคือประสบการณ์การทำงานจะบอกเองว่าปัญหาคืออะไรและการจะแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการเก็บเรื่องราวความผิดพลาดนั้นมานั่งคิดนั่งทบทวนแล้วมองมุมของปัญหาแล้วหาทางแก้อีกครั้งนึงว่าปัญหาเกิดจากอะไรพระองค์ท่านได้มานั่งทบทวนเรื่องนี้แล้วก็พบว่าการจะพัฒนาอะไรสักอย่างต้องพัฒนาที่ตัวคนก่อนเป็นอันดับแรกถ้าคนไม่พร้อมสิ่งรอบกายที่เอาไปพัฒนาไม่เกิดประโยชน์

หลังจากนั้นมาครับก็มีคนบอกให้พระองค์ท่านเนี่ยสร้างถนนต่อไปที่หนองพลับเพื่อนำรถแท็กเตอร์ไปให้ชาวกะเหรี่ยงท่านบอกว่าเอารถแท็กเตอร์ไปไม่ได้อย่างแรกให้เอาจอบเสียมไปให้ชาวบ้านก่อนพัฒนาจากจอบเสียมให้ชาวบ้านใช้เพื่ออยู่ด้วยตัวเองให้ได้เข้าใจการทำเกษตรเข้าใจการทำมาหากินถึงเจ้าถนนเข้าไปได้หลังจากนั้นมาแท็กเตอร์ไม่แท็กเตอร์ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปก็คือต้องพัฒนาที่คุณภาพของประชาชนให้รู้จักพึ่งตนเองและเห็นความสำคัญของพื้นที่ทำกินก่อนที่จะพัฒนาความเจริญพัฒนาที่ประชาชนก่อนถ้าพัฒนาที่ประชาชนให้มีคุณภาพแล้วความเจริญถึงจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบหลังจากนั้นจึงค่อยสร้างถนนนำพาความเจริญเข้าไปให้ประชาชนอย่างที่ถนนควรจะเป็นและนี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในงานช่วงแรกของพระองค์ท่านกับสุนทรพระราชดำริของการพัฒนาที่ดินครับ

มาถึงแนวพระราชดำริเรื่องหงกระพงนะครับพระองค์ท่านจะทรงคิดว่าคนเราจะมีความสุขได้ต้องประกอบด้วยพื้นฐาน4อย่างคือปัจจัย4นะครับและที่สำคัญคือถ้าจะได้ปัจจัย4ต้องทำงานนอกจากทำงานแล้วหลักใหญ่อีกอย่างคือเราต้องอยู่กันเป็นทีมเราต้องอยู่รวมกันและช่วยเหลือกันเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มเข้มแข็งแล้วใครก็จะมาทำลายเราไม่ได้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่หุบกระพงเมื่อปี2517ครับคือหุบกระพงตอนนั้นเนี่ยย่ำแย่มากนะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นถูกขนานนามว่าเป็นทะเลทรายของประเทศไทยเลยคือปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดินแห้งมากดินแล้งมากแล้วก็พระองค์ท่านก็เลยคิดว่าถ้าจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาในจุดที่แย่ที่สุดก่อนให้ได้ก็เลยมีตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าจะต้องพัฒนาหุบกระพงให้ได้นะครับต่อมารัฐบาลอิสราเอลรู้จากที่เป็นประเทศที่เป็นทะเลทรายอิสราเอลก็ได้ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยจนทดลองจนมีวิธีที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นในทะเลทรายได้พอรัฐบาลอิสราเอลรู้ว่านายหลวงท่านกำลังทดลองแนวคิดนี้ที่หุบกระพงรัฐบาลอิสราเอลจึงเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะครับผ่านไป5ปีครับพื้นที่นี้ก็ได้พัฒนาจนสามารถปลูกพืชได้ผลดีมีแหล่งน้ำพอเพียงครับคือเมื่อระบบทุกอย่างลงตัวแล้วครับพระองค์ท่านจึงโปรดให้จัดสรรพื้นที่นี้นะฮะในรูปแบบสากลขึ้นเป็นแห่งแรกคือที่หุบกระพงและหลังจากนั้นมาที่หุบกระพงก็เป็นต้นแบบของระบบสากลในอีกหลายๆแห่งต่อมานะครับและนี่ก็คือนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่พัฒนาไปสู่แนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอีก20ปีต่อมาครับ

จุดประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อทำงานช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับแต่รู้ไหมครับว่ามูลนิธินี้เกือบจะไม่ได้รับการจดทะเบียนแล้วตอนนั้นเวลาท่านจะทำอะไรแล้วระบบราชการเนี่ยด้วยปัญหาหลายๆอย่างค่อนข้างจะช้าเพราะทุกอย่างต้องทำเป็นระบบระเบียบต้องไปต่อคิวต้องไปลงทะเบียนเตรียมเอกสารกว่าจะผ่านระบบราชการในทุกอย่างแล้วท่านรู้สึกว่าทุกอย่างถ้าทำอย่างนี้มันช้ากว่าจะไปขอทางหน่วยงานต่างๆคือจริงๆแล้วพอท่านเป็นนายหลวงเนี่ยท่านจะลัดคิวใครก็ได้หมดครับประเทศนี้คือคิดถึงผู้มีอิทธิพลสักคนออกไหมหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจในมือสักคนหนึ่งอยากจะทำอะไรในประเทศนี้ทุกคนก็คงจะพร้อมจะลัดคิวให้แนวคิดตอนนั้นคือท่านไม่ได้อยากไปลัดคิวใครท่านเพียงแต่จะห่างออกว่าถ้าเราเป็นในหลวงแต่เราไม่อยากไปลัดคิวเขาอะแล้วเราจะทำยังไงดีเราคิดอ๋ออย่างนี้เราตั้งมูลนิธิของเราเองดีกว่าเลยตั้งเป็นชัยพัฒนาขึ้นมามูลนิธินี้เขาจะมีไว้เพื่อที่จะสนับสนุนทฤษฎีพอเพียงมีไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทำงานทดลองในของท่านเนี่ยให้ทุกอย่างมันรวดเร็วตอนตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเขาก็จะต้องมีการไปขอจดทะเบียนเรื่องน่ารักเรื่องนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือท่านก็ไปต่อคิวแต่ท่านไม่กล้าไปเองคือถ้าท่านไปเองทุกคนรู้ว่าเป็นในหลวงทุกคนก็คงพร้อมจะรับคิวให้นะท่านจึงส่งดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับเป็นผู้ไปจดทะเบียนมูลนิธินี้แล้วก็ไม่กล้าแม้แต่ที่จะใส่ชื่อว่าไม่กล้าที่จะไปแอบอ้างอ่ะว่าไม่กล้าที่จะไปอวดบารมีของตนว่าใครเป็นคนมาพยายามทำทุกอย่างให้เป็นสามัญชนที่สุดดร.สุเมธก็ไปนั่งรอคิวปกติรอคิวราชการปกติก็รอจนมาถึงคิวของดร.สุเมธดร.สุเมธก็ยื่นเอกสารทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าใครคือนายกมูลนิธินี้ดร.สุเมธก็เอาไงดีท่านเป็นคนไม่ชอบอวดบารมีเราก็อ้ำๆอึ้งๆเลยว่าเราจะบอกเป็นใครดีก็ไม่กล้าพูดที่อยู่ไหนที่อยู่นายกอะอยู่ที่ไหนก็ไม่กล้าพูดเขาก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยดึงเอกสารให้ดูพอพลิกเอกสารมาดูปุ๊บพบว่านายกมูลนิธิชัยพัฒนาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทุกอย่างรวดเร็วภายใน7 นาทีทุกอย่างก็ทำทุกอย่างเร็วมากมีค่าดำเนินการ30 บาทเจ้าหน้าที่ที่รีบดำเนินการให้เขาก็บอกเขาขอเป็นคนออกค่าดำเนินการให้เองเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นคือผู้บริจาครายแรกของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยแล้วก็เมื่อดร.สุเมธกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็ถามคือดร.สุเมธก็มาเล่าในมุมตลกว่าแล้วสรุปที่อยู่ที่ไหนอ่ะที่อยู่นายกอยู่ที่ไหนท่านยังบอกเองว่าท่านเนี่ยไม่ยังจำทะเบียนบ้านเลขที่ตรงวังจิรดาไม่ได้เลยอะไรเงี้ย

มาเล่ากันต่อครับว่าทฤษฎีใหม่เนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้ยังไงคือย้อนไปประมาณปี2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ก็ได้ประทับบนเฮลิคอปเตอร์

เฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ทีนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ข้างบนแล้วก็ไปเห็นเวิ้งน้ำหนึ่งคือก็มีลำน้ำผ่านแล้วก็มีเวิ้งน้ำหนึ่งคือเป็นเวิ้งน้ำของลำพะยังซึ่งมีโขดหินตอนนั้นคือตรงเวิ้งเนี่ยแล้งไม่มีน้ำเลยท่านก็เห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันเหมาะมากเลยที่จะทำประตูกั้นเก็บน้ำไม่ใช่หน้าแล้งท่านก็เลยคิดตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแต่ระหว่างทางเนี่ยในปี2535ตรงกาฬสินธุ์ตรงนั้นนะครับทางจะค่อนข้างทุรกันดารมากเลยคือเวลารถนั่งไปก็โครงเคลงตามเรื่องเล่าเขาก็ว่าคือว่าแบบว่าเวลารถเด้งทีก็หัวแทบจะชนขาแต่ก็นั่งไปถนนขรุขระยังไม่พอโครงเคลงยังไม่พอรถนำขบวนดันหลงพระองค์ท่านก็เรียกให้หยุดแล้วบอกว่านี่จะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนสมัยนั้นดิสโก้คงกำลังเป็นเทรนด์เนี่ยนะจะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนจริงๆต้องเลี้ยวไปทางนั้นทำไมถึงพามาทางนี้รถทำไมรถอธิบดีตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมชลประทานนำอยู่ทำไมรถอธิบดีกรมชลประทานมาทางนี้ผิดทางกลับไปอีกครั้งก็กลับไปถนนดิสโก้แล้วทีก็โครงเคลงกลับไปยังไม่พอถึงจุดที่จะต้องไปต่อรถไปต่อไม่ได้คราวนี้หนักกว่ารถโครงเคลงรถขรุขระต้องเดินเท้าต่อไปในทางที่รถไปต่อไม่ได้คำว่าทางที่รถไปต่อไม่ได้แปลว่าทางจะต้องโหดหาเรื่องโหดมากพระองค์ก็เดินไปยังไม่พอเจอรั้วชาวบ้านพระองค์บอกอย่าไปตัดรั้วเขานะให้ทางรั้วละมุดเข้าไปแม้กระทั่งมุดรั้วพระองค์ก็ไม่มีการที่จะทำตัวว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่สักนิดเดียวมุดรั้วเหมือนสามัญชนท่านก็ทำจนผ่านความลำบากทุกอย่างในที่สุดก็ไปถึงลำน้ำลำพะยังครับและพระองค์ก็พบว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะกับการสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กคือแถวนั้นอ่ะจริงๆแล้วเป็นจุดที่แห้งแล้งมากแต่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำตรงนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเป็นการบรรเทาปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเขาจากที่แห้งแล้งนะครับท่านก็พัฒนาโดยเริ่มจากตรงนั้นเนี่ย10ได้โดยนำแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่ทดลองสำเร็จจากวัดมงคลจังหวัดสระบุรีเนี่ยมาใช้กับพื้นที่เขาวงตรงนี้แล้วก็อย่างที่คาดไว้นะครับพื้นที่นี้ก็สามารถพัฒนาได้สำเร็จในที่สุดครับ

ฤษฎีใหม่กับบันได3ขั้นผมว่าหัวใจของเรื่องนี้คือการคิดอะไรให้มันเป็นระบบที่พระองค์ท่านได้สอนเรานะครับจากเมื่อก่อนสังคมไทยอ่ะค่อนข้างที่จะอยู่กันแบบตามสบายยังไงก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเรามีอะไรเราก็ใช้อันนั้นเรามีอะไรเรามีพื้นที่อะไรเราก็ใช้นั้นกันตามใจแต่ว่าปัญหาคือชาวนาเมื่อเวลาปลูกข้าวมีนาเท่าไหร่ปลูกข้าวหมดเลยแล้วเวลาหน้าที่ข้าวยังไม่ออกรวงยังขายข้าวไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยเริ่มลำบากพระองค์จึงคิดทฤษฎีใหม่บันได3ขั้นนี้ขึ้นมาอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยคือพระองค์คิดจากว่าพื้นฐานคนไทยส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่15ไร่พระองค์ให้แบ่งเป็น3ส่วน5ไร่แรกปลูกข้าวตามความถนัดก็คือปลูกข้าวไว้เลยนี่คือ1ใน3ส่วนที่2 5ไร่ที่2คือปลูกพืชหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนส่วนที่3แบ่งออกเป็นอีก2ส่วนคือ3ไร่แรกขุดบ่อน้ำลึกประมาณ4เมตรเลี้ยงปลาอย่างน้อยไม่มีอะไรกินข้าวไม่ออกจับปลากินส่วนที่2คืออยู่ซึ่งจริงๆเราคนเราเนี่ยครอบครัวนึงเนี่ยใช้พื้นที่อยู่ไม่น่าจะเกิน2งานนะก็คืออยู่ไปสร้างบ้านทำอะไรก็ได้แต่ให้เลี้ยงสัตว์ใดๆก็ได้ไว้อีกเช่นไก่หมูวัวเลี้ยงไว้อีกนี่คือความยั่งยืนของบันไดขั้นแรกคือแม้ข้าวจะยังไม่ทันได้เกี่ยวรวงแต่เราก็ยังมีผักที่เรายังปลูกในสวนเราผักนี้เราไว้ขายได้ด้วยผลไม้ตามฤดูเอาไปขายได้ด้วยพืชไร่อีกเก็บมากินขายได้ด้วยสมุนไพรต่างๆเก็บมากินขายได้ด้วยปลาเราก็มีแล้วก็ตกอยู่ในบ่อของเราแทบจะเรียกได้ว่า15ไร่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทนี่รวยซะยิ่งกว่ารวยจากเมื่อก่อนชาวนาขายข้าวได้ก็ได้เงินมาก็จำต้องเอาไปซื้อ

ข้าวเขากินซื้อหมูซื้อปลาซื้อสมุนไพรซื้อผักกินแต่อันนี้คือนอกจากจะมีข้าวขายแล้วมีผลไม้ขายแล้วมีผักขายแล้วมีหมูขายแล้วมีปลาขายแล้วมีอะไรขายสารพัดเต็มไปหมดไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างทุกอย่างอยู่ในพื้นที่15ไร่สุด

ำนาจต่อรองกับใดๆก็ตามคือไม่ใช่แค่ว่าเรารอดแต่คนอื่นต้องรอดด้วยนี่คือความยั่งยืนขั้นที่2ขั้นที่3นะครับกรณีที่ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อความยั่งยืนของชุมชนอย่างเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือการขยายกิจการอื่นๆสมมุติอย่างโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยประมาณการจะทำผลิตภัณฑ์ร่วมกันผลิตภัณฑ์โอท็อปหรือจะต้องมีเงินลงทุนแต่ว่ายังไม่มีเงินลงทุนหรือเงินยังไม่พอเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือเนี่ยหลังจากที่ขั้นที่2เรามีสหกรณ์ท่านให้รวมกลุ่มกันขอเงินช่วยเหลือบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆให้เข้ามาช่วยซึ่งเมื่อเรามีอำนาจต่อรองจากสหกรณ์เนี่ยอำนาจต่อเราถึงแข็งแรงและเราสามารถขอได้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฟังดูเหมือนจะเป็นแต่เรื่องเกษตรกรรมทั้งหมดแต่ว่าเพราะว่าประเทศเราส่วนมากคนประกอบอาชีพก็คือเกษตรกรอันนี้ท่านยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆแต่ว่าถ้าเรามองถึงเรื่องนี้ลึกเข้าไปจริงๆแล้วหัวใจของเรื่องนี้คือการวางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดรอบคอบจากหน่วยเล็กที่สุดไปสู่หน่วยใหญ่ที่สุดจากบ้านตัวเองหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเองและค่อยๆขยายไปแต่ทุกอย่างมีการวางแผนอย่างรอบคอบและเป็นหน่วยเล็กที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุดครับ

มคิดถึงคำสอนของพระองค์ท่านอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องติดกระดุมเม็ดแรกผิดจะผิดหมดตั้งแต่พื้นที่ทำกินเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราจะต้องเริ่มต้นตั้งหางเสือเรือไปให้ถูกทิศก่อนสิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้คือเวลาก่อนจะเริ่มงานใดๆทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีการประชุมผมเป็นคนประชุมงานบ่อยมากและเป็นคนที่ประชุมตอนประชุมทุกคนต้องอยู่ครบด้วยทุกคนต้องอยู่ครบทุกคนต้องมารับทราบร่วมกันขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้แม้กระทั่งจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใดๆก็ตามงานจะใหญ่ทุกคนต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนการวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอันนี้แค่ทฤษฎีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วพระองค์วางทุกอย่างไว้ละเอียดแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่สุดตั้งแต่ผมศึกษาเรื่องนี้มาผมประชุมงานทีมบ่อยทุกคนต้องเห็นตรงกันว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรบรีฟงานทุกอย่างให้จบแล้วจะเร็วและมีประสิทธิภาพครับ

0: มีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนา มาเวลาช้านานความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้สิทธิ์1ส่วน4ท่านนั้นจะพอนั้นไม่ได้แปลว่าเศษ1ส่วน4ของพื้นที่แต่เศษ1ส่วน4ของการกระทำไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข
1: สุดท้ายนี้ผมอยากสรุปเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมเข้าใจให้ฟังนะครับผมว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงมุมที่พระองค์ท่านได้ทำเพียงบางส่วนแต่จริงๆแล้วหากเราจะมองลึกลงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแต่ละบริบทของชีวิตเราสามารถปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเพศใดไปไหนพอเพียงเนี่ยมันลึกซึ้งกับคำว่าเพียงพอคำว่าเพียงพอเนี่ยรู้สึกว่าเพียงแค่ใจเราพอก็พอละแต่คำว่าพอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยคือสมดุลปรัชญาเนี่ยกำลังบอกว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องมี

ิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีคือปัจจัยพื้นฐาน4ข้อในการอยู่ทั้งปัจจัย4ทั้งหลายนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันแต่สิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรบางทีเราสังคมเราตอนนี้แยกไม่ค่อยออกว่าจำเป็นกับอยากมีบางอย่างเข้าใจคำว่าอยากมีซะจนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแต่จริงๆแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือกำลังจะมองไม่ได้แปลว่าเราห้ามอยากมีอะไรเรามีสิ่งที่จำเป็นต้องมีพอหรือยังพอแล้วเราถึงจะไปดูว่าสิ่งที่อยากจะมีเราจะมีแค่ไหนถึงจะพอดีและเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นคือการจะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนใครนอกจากไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นหลักใหญ่กว่านั้นคือต้องไม่เบียดเบียนตัวเองต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนต้องไม่ใช่ว่าเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ซะจนว่าอุ๊ยฉันอยากจะมีอย่างนี้ไม่เอาในหลวงบอกให้พอเพียงแค่นี้เราก็พอแล้วเราอย่าไปซื้อเลยรถเราอย่าไปซื้อเลยตู้เย็นเราอย่าไปซื้อเลยทีวีเราอยู่กันแบบพอเพียงไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไม่ใช่อยู่ยังไงให้สบายใจอยู่ยังไงให้กลางอยู่ยังไงให้สมดุลระหว่างความสุขกับความทุกข์นี่ต่างหากที่เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงที่พระองค์บอกไว้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออว่าจะไปเสียแล้วว่าสักมือก็ได้ว่าสำหรับว่าจะไปเปลี่ยนในย่าไปอยู่ต้นแล้ววัน
5: ทีนี่มากินทีนี่ก็เลยไปทางคุณเนี่ยไปหน้าพยัคฆ์โตดหน้าพยัคฆ์โตดอยู่ไหม
3: ฮะ
5: จะไปผีแม่หน้าพยัคฆ์โตดอยู่ไหมเออเปลี่ยนแผนแล้ว
6: สวัสดีค่ะ
5: พอดีพยัคฆ์โตดมันชวนหมูไปนะเออไปกินเขาต้ม
7: ปลาก
8: ินข้าวปลานี่เป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
8: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันเกิดต่างจริงไหนตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอย่างเงี้ยไปนั่งกินยกทางน้าทางน้องที่มันเกิดแค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บไหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บพวกกัน
6: ฮะ
9: เต็ม
6: น่ะบ้านที่ว่าน้องมาปลาพวกคุณนั่น
10: แหละพวกเอิ้นมันยังคงนั่นแ
11: หละเอิ้นแล้วเราก็ไป
6: หาปลาบ่
12: โอ้ยอยากไปอยู
13: ่สำค
14: ั
13: ญ
14: ไปไปย่าสำคัญ
6: แม่ไปบ่
15: แม่ก่อนเลยยี่หลาซื้อบ้านแม่ก่อน
6: น้องมาปาง
15: น้องมาปางหรือว่ามันมาบัวเรื่องข้าวเตรียมปลาเตรียมไม้ย่ามันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวมองตากล้องคนอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
6: จ้าเอาไปสอนด้วย
15: สอนเป็นบ้างไหม
6: สอนเป็นโต๊ะมีโต๊ะเบ็ดปลาก้อนนมปังควายชีเห็ดได
15: ้เนียนมาเนาะ
6: คันมีดโต๊ะเบ็ดปลานี่นะปลาจิปุ๊บอู้ได้แล้วตึ๊ดได้ตกแน่เลยล่ะ
1: ได้ปลายังล่ะ
6: ได้ปลาคอ
1: ตักโต
6: 5โต
1: เอามาเห็ดยังนักหาโตนี
6: ่เอามาไปเลี้ยงเด็ก
15: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
1: บ่มากินบ่
6: ไปเลี้ยงไปนําปลามีอีกยืนน้ำอยู่อง
15: ยาง
6: อัง
10: เป็นยางอะไร
6: ว้า
2: สาปลาก็คือบ่อปลาหรือสาปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสาปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิน
16: ธุ์ครับเริ่มจากคำสะพานอันละมากจะกินเบิ้ดเลย
17: จะกินแบบนี้เลยเราเป็นคนกินคนขอนแก่น
16: เราเป็น
17: คนด
16: ี
17: ของคนขอนแก่น
16: ครับเราเป็นคนขอนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามันสำปะหลังตรงได้เป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกด้วยเลี้ยงแล้วเราก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมากก็คือ

0: ใหญ่แล้วก็สิเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
1: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเข่าออกก็หางยิ่งหนูไปทันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับมี
2: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสาปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสาปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสาปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มนึงถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พอถือเป็นไงวะ
3: กุ้งพอถือเปิดเขียนมาล่องมา
1: ใช่ไข่ยังมีเฮ็ดลูกหลงมาให้ว่ะ
4: เฮ็ดลูกหลงเปล่าดอกลูก

0: เลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บย่านยังวะ
1: แมวแมวนี่ปลาอะไร
2: ปลาอะไรไปให้ยัง
3: ยอดเลยยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
1: เอาไปป้อยน้ำเอาไปปลาอะไรเอาไว้อัน
2: ไว้ให้ยัง
1: เอาไว้เลี้ยง
2: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
1: แต่ไม่ไง
2: เนี่ยเราไปหัวต
1: ่อกะเอาไปกิน
2: กินกับยัง
1: กินกับต้มสุ่มไก
2: ่ต้มสุ่มไก
4: ่หากินกันจังซี่แหละลูกหล่าหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่แหละเป็นจังซี่แหละหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่แหละล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
5: เฮ็ดหลายบ่ครับ
4: บ่แม่น30ไร่ติลูกหล่าแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
6: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อสอหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
7: เอามันกอด
8: เขาเนี่ยทอดทอดทางว่าสิ
7: หัวไก่โอ้ๆอีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยๆหลาย
8: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็ได้เดี๋ยวกลุ่มใดอ้อนี่ข้างนี้ล่ะเนาะว่านี่ห้ามมาแก้

0: ดูดิเพื่อไปอุบอุบอยู่ไปอุบเขาเงี้ยหรอกถ้ามีย่างย่างหน่อยหรือยังไง
1: เอ้าเอ้า
2: ลงมาเลยค่ะมดแดง
1: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
2: มีแต่มดแดง
1: แดงตัว

0: ก็จะไปแง่กันหลาย
1: เออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ําตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
1: แพงอยู่ดิมันมีสิทธิ์ละ20บาทเพิ่นติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพนก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากลากลาก
4: ลากเลย
3: ลากเลยให้กับเป็ดป้อยคุณไห
5: มมันบ่มีแหงเข้า
3: บ่บ่บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
5: โอ้ยบ่เข้า
3: บ่เข้าให้เราดูในมือไว้ปลาไข่บ่ล่ะบ่เอ้ยลุ้นละมันบ่บ่ละมันปลากันได้บ่ดูกูตายเนี่ย
6: ลอง
1: ก้อยค่อยๆเนี่ยนี่มั้ยมันได้อ่ะ
7: พวกนี้สิต้มอันนี้สิก้อยมู้นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ลางนี้ก็สิต้ม
8: ก้อยก้อยสุกก้อยดิบครับ
7: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
9: ถ้าแม่บ่กินปลาดุบเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเต้หน่อยอีสานไม่กินปลาดุกเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
1: ขึ้นไปแล้วลอยเลยเลยเหยียดหยัง

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้คนที่หมดยาตะเดียนคนที่ลูกเคยคอยสมัคร
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คัดค้านใส่ได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะก่อนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะบ่หลายมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่

0: สิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมองเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนซมหนซ่าเฮาเนาะพวกแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซั่นตัวบ้านนี้ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ทั้งมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกลุ่มเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เฮ้ยกันไปหาเบิ่งหั่นได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอยู่อันเนี่ยอยู่
1: เคยเจอมาแต่กัน
0: ตําพ่อง
2: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: แกแต่เดียนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงเงินมือนี่แหละต่อสู่มาตะมกราให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากะฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากอันพวกสารพิษมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดไห้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันว่าได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ละ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่เข้าแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับถ้าบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแฟนถ้าหากว่าก็เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแฟนขาดธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุนขึ้นไปด่าบักมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไปซะถอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบุญเป็นก้อนก้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชน

0: ไล่มันออกไปนี่ให้ไกลดงงู
1: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนานกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
2: มันเหตุยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนขอมาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
3: เขาหูยู้ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาหูยู้แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังไหนพวก
4: มาเข้าบอกอยู่จะพัฒนาได้จังไหนที
3: พวกคุณบัวกาเสียสละระวังนี
2: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
3: ก็ฮักมองนี่ล่ะมองต้องหวังว่า
4: อยู่
3: มาก
4: ับพ่อตาแม่มันมีตาบาจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
5: ค่ะ
4: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
5: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็แล้วก็
4: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านต่อว่าประตูได้บ่อันได้อันออกมาเสียชีวิตของมูตูมูแม่ก็วางสิแล้วเนาะ
6: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชัดสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมธรรมชาติของป่าโกงกางและพาไปล่องเรือลุยโคลนตามหาปูที่มีขนาดเล็กอย่างปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สะพานลักแสมชุมชนคลองตาโบยอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่อาศัยอยู่ของปูแสมเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปหาพี่จิตชาวบ้านชุมชนคลองตาโบยกันเลยครับสะพานลักแสมคืออะไรต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนนะปกติถ้ามาที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่จิต
1: ก็กิจกรรมก็มีการปล่อยปูนะ
0: แล้ว
1: มีการกิจกรรมปลูกป่าตอนคืนก็มีการดูหิ่งห้อยแล้วก็มีการดูเหยี่ยว
0: มีแต่เรื่องราวแบบอนุรักษ์ทั้งนั้นเลยครับทำไมแถวนี้มันเป็นเขตอนุรักษ์หรือยังไงครับพี
1: ่เมื่อก่อนป่าถูกทำลายนะเมื่อปี2540ก็เริ่มการฟื้นฟูนะขั้นแรกเราปลูกป่าก่อนแล้วก็มีการบัดน้ำใช้จุลินทรีย
0: ์คือตอนนี้เรามีพื้นที่อนุรักษ์ประมาณกี่ไร่ครับทั้งหมด
1: 35ไร
0: ่คือบริเวณนี้จะไม่มีใครไปจับเลยไม่ว่าจะเป็นปูเป็นปลาอะไรก็ตามแสดงว่ามันก็จะเป็นแหล่งเหมือนอนุบาลตัวเล็กๆ
1: ใช่ครับ
0: พอเราทำเขตอนุรักษ์35ไร่ขึ้นมาเนี่ยพี่ผมถามนิดนึงว่าชาวบ้านรู้สึกว่าแบบว่าพวกแบบปูพวกอะไรมันเยอะขึ้นไหม
1: มันก็เยอะนะป่าเริ่มมากของก็เริ่มมากปูก็เริ่มมากอย่างปูไปขายในทะเลเป็นตัวเล็กๆก็ออกมาก็มันโตก็เราก็สร้างบ้านเขาคือปลูกป่าให้เขา
0: แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมแรกกันก่อนเลยคุณผู้ชมนั่นคือไปปล่อยปูแล้ววันนี้ผมบอกเลยคุณผู้ชมว่าปูที่เราจะไปดูนั่นคือปูแสมปูแสมนี่คือสุดยอดแห่งปูทำส้มตำถูกไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้คือปูที่บอกว่าเวลาชาวบ้านเขาไปจับมาแล้วมันเป็นตัวเล็กถูกไหม
1: ใช่ตัวเล็กต่อไปอนาคตก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
0: ุ์ก็คือตัวเล็กแบบนี้เราก็ไม่เอาไปทำอาหารไม่เอาไปทำส้มตำกัน
1: คือเรา
0: ก็จะมาปล่อยในเขตอนุรักษ์เพื่อให้มันโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปทีนี้เงิน39บาทที่เราเอามาให้เนี่ยพี่จิตเอาไปทำอะไรนะครับ
1: เขาจะแบ่งรายได้ให้สมาชิกส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเข้าไว้ในกลุ่มอีกส่วนหนึ่งเอาไปบริหารจัดการเรื่องขยะอะไรนี
0: ่พัฒนาที่เขตอนุรักษ์นี่คุณผู้ชมไหมดูไอเดียเขาดีนะนี่นะครับผมนี่40ครับผมอีก1บาทไม่ต้องทอนนะครับผมใจปั้มมากคุณผู้ชมรุ่งสุดตัวเลยงานนี้โอเคแล้วคราวนี้เราไปปล่อยก็คือต้องข้ามไปฝั่งนู้น
1: ข้ามไปฝั่งนู้น
0: คือเดี๋ยวคือ
1: จะมีบ้านของเขาอยู
0: ่โอ้ถ้าปูตัวไหนข้ามน้ำมา
1: ทางนี้
0: เสร็จแน่นอน
1: เสร็จโดน
0: เสร็จแน่นอนลงคกแน่นอนเลย การปล่อยปูของที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขามีเรือนหอไว้ให้สำหรับปูโดยเฉพาะเลยครับปูเรือนหอปูเขามีไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เอาไว้ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผสมพันธุ์กัน
0: อ๋อเลยต้องปล่อยเป็นคู่คือให้มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์ใช่ครับตรงนี้วันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะเขาจะจดทะเบียนสมรสคนก่อน
0: ที่นี่เลย
1: ที่นี่เลยวันที่15ก็แต่งงานปูแสม
0: โอ้นี่พูดได้เลยว่าเป็นที่เดียวในโลกที่มีการจัดแต่งงานปูแสมเขาแต่ว่าไม่ได้แค่ปล่อยปูลงไปธรรมดาถ้ามาโยนลงไปนี่แขนขาหักนะที่นี่เขามาเป็นสไลเดอร์ปูที่ได้มาอยู่ที่นี่นอกจากจะมีความสุขแล้วยังได้สนุกตื่นเต้นก่อน ที่จะกลับไปเพาะพันธุ์ด้วย
1: ก็เจ้าสาวจะเป็นเงินคอนะแล้วแต่ว่าเจ้าบ่าวมาจากใต้นั่งเครื่องบินมา
0: หมายถึงเอาพ่อพันธุ์ปูจากใต้มา
1: จากใต้
0: มาหาสาวแถวนี
1: ้
0: ให
1: ้
0: แ
1: ต่ง
0: คัดสายพันธุ์มาเลยโอ้โหก็เดิน1กิโลนี่ก็สบายๆนะ
1: ครับ
0: สบายๆแล้วเราก็จะเห็นวิวมาข้างทางก็จะมีป่ากงกลางมีพันไม้มีปูต่างๆให้เห็นมากมายวันนี้ผมปล่อยไปแล้ว4คู่ปกติ4คู่นี่ถ้าออกไข่ได้ลูกสักกี่ตัว
1: ก็เท่าแม่เจริญเต็มวัยก็อยู่ประมาณ 50,000 ตัวอันนี้เป็นกีฬาพื้นบ้านกระโดดเชือก
0: ก็ปกติมาที่นี่นอกจากจะมีให้อนุรักษ์แล้วยังมีกีฬาแบบว่าก
1: ีฬาเชือก
0: เออผมมืออาชีพครับเอาจริงพี่จิตตลกมากไปแล้วเรามาทำอะไรกันตรงนี
1: ้ตรงนี้เป็นสังเชือกนะ
0: สังมันคือมันมีประโยชน์อะไรครับ
1: พอเราแช่ไปในน้ำนานๆก็หอยพวกหอยมังคุดหอยลมพวกนี้จะมาเกาะ
0: เอาไปทำเหมือนปลากาลังเทียมนะว่าง
1: ั้นนั่นแหละ
0: แล้วก็เดี๋ยวไปทิ้งในน้ำ
1: ทิ้งในน้ำ
0: อ๋อคือเราไปซื้อเชือกปกติมันมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้เขาก็จะคลายเชือกออกให้มันเป็นเหมือนถ้าพูดตรงๆมันก็เหมือนปะการังเหมือนดอกไม้ทะเลเนาะ
1: อ
0: ๋อก็คือถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ถ้าว่างๆก็มายืนแยกเชือกกันหน่อยช่วยกันหน่อย ที่นี่เราเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวมานานยังพี
1: ่ก็

0: มาปี59
1: โอ้เพิ่ง4ปีเองก็ไม่นานแล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยผมดูแล้วกิจกรรมพี่เนี่ยแน่นมากแล้วของกินล่ะพี่ของกินมีอะไรบ้าง
0: มีน้ำมะพร้าวนะ
1: น้ำมะพร้าว
0: น้ำมะพร้าวก๋วยเตี๋ยวผัด
1: ก๋วยเตี๋ยวผัดเป็นยังไงเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดแบบเส้นจันทร์อย่างนั้นเหรอ
0: ใช่
1: เอ้ยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมก่อนดีกว่าว่าถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่เขาต้องกินอะไรกันบ้างไปโอ้โหพอเดินเที่ยวเหนื่อยๆก็ต้องมาชิมอาหารแบบชุมชนใช่ไหมครับพี่จ
0: ิ
1: ต
0: ใช่ครับ
1: ที่พี่จะพาผมมาชิมคืออะไรครับพี่จิต
2: ขนมจากนะคะ
0: เป็น
1: อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นชื่อเลยถ้ามาที่นี
0: ่ก๋วยเตี๋ยวผัดก็ขนม
1: เขาเรียกอะไรเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกผัดไทยเขาเรียกอะไร
0: เ
1: ขาเรีย
0: กก๋วยเตี๋ยวผัด
2: เส้นจันจ่ะ
0: รสชาติ
1: มันหอมตัวแบบซอสแล้วก็มีพริกด้วยอ่ะกลิ่นพริกก็หอมรสชาติแบบชุมชนแท้ไม่ต้องปรุงอ่ะกระทงละเท่าไหร่ครับ
2: กระทง20 บาทค่ะ
1: แล้วก็มีขนมจากด้วย
0: เป็นไงรสชาติ
1: แม่ใส่ทั้งมะพร้าวขูดแล้วก็มะพร้าวอ่อนอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มันมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยคุณผู้ชมอร่อยมากเลยชิมอาหารกันไม่ทันไรพี่จิตก็ต้องรีบไปเตรียมอุปกรณ์จับปูให้ผมแล้วล่ะครับแต่พี่จิตบอกว่าเห็นผมยังไม่อิ่มเลยฝากร้านเด็ดไว้อีกร้านให้ผมได้ลองไปชิมจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเขาบอกว่าถ้ามาถึงสะพานลักษมณ์แล้วไม่ได้กินส้มตำปูแสมนี่เหมือนมาไม่ถึงเลย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับเมื่อกี้นะครับพี่จิตเขาเลยนำให้ผมมาชิมที่ร้านคุณแม่เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นปูที่สดๆและดองเองเอามาดองเองแล้วก็มาทำส้มตำงั้นเอาตำไทยใส่ปูที่หนึ่งคือปูแสมดองเนี่ยคุณแม่มันความพิเศษความอร่อยมันอยู่ตรงไหนครับ
2: อันนี้แล้วแต่คนชอบ
1: ความมันใช่ไหม
2: ใช่
1: ความมัน
2: ปูต้องแน่น
1: ปูมันจะเนื้อแน่นปูแสมนะแล้วมันก็จะมีมันที่กระดองด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่สำคัญคือตัวมันจะใหญ่มันจะเยอะหูตัวใหญ่มากเลยแม่จะเห็นมันปูเมื่อกี้นี่ก็รู้แล้วว่าอร่อยเต็มกระดองเลยอ่ะคุณผู้ชม

0: อุ้ยน่ากินมากคือพอมันใส่ปูเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันดูเข้มข้นขึ้นเนาะเพราะมันมีมันมันหอมปูหูยว่ามันได้กลิ่นปูหอมๆเลยอ่ะเนื้อเยอะมากอารมณ์เหมือนกินพวกแบบปูม้าดองอ่ะอร่อยจริงมากเติมพลังกันจนเต็มท้องแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจับปูแสมกันดีกว่าครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าเราจะจับปูแสมเราต้องออกนั่งเรือออกไปเหรอพี่
1: ใช่ครับนั่งออกเรือออกไป
0: ไกลไหมพี่
1: ไม่ไกลเท่าไหร่หลุดเขตจากป่าอนุรักษ์นี่แหละ
0: อ๋อคือจริงๆแถวนี้นะมันมีแต่มันไม่เขตอนุรักษ์เขาเลยห้ามจับ
1: ใช่ครับ
0: พี
1: ่เสื้อเด็กเสื้อเด็กพี
0: ่อ๋อเสื้อเด็กใช่ไหมไม่ใช่ผมอ้วนนะมันเป็นเสื้อเด็กคุณผู้ชมผมมาใส่ได้เออทำไมมันอยู่โอ้

0: ายบายไปไหนกันไปหาหอยพี่ผมมองไปเนี่ยบนแบบโคนทั้งหมดเนี่ยมันแบบเป็นเงาระยิบระยับไปหมดเลยนะมันคืออะไรอ่ะพี
1: ่อ๋อมันนี่ก็เรียกปูเปียกปูเลน
0: เดี๋ยวๆนะที่ผมเห็นเป็นจุดๆๆดำๆเต็มหมดนั้นปูหมดเลยเหรอ
1: นั่นแหละปู
0: ทั้งนั้นเลยพี่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: โคนนี้เราทั้งหมดแล้วอยู่ประมาณ 3-4 ล้านตัว
0: จริงเหรอแล้วปูเปียกนี่กินได้ไหม
1: กินได้
2: หลังจากนั่งเรือออกมาได้ประมาณ3กิโลเมตรเราก็ถึงที่หมายกันแล้วครับ
0: ถ้าเราจะจับปูแสมต้องเข้าป่าที่เราเห็นเมื่อกี้นั่งเรือมาปูเปี้ยวชอบตากแดดก็คือเราต้องเข้าไปในป่าแสดงว่าปูแสมชอบอยู่มืด
1: ๆใช่ครับ
0: ปกติเขาจะออกหากินกลางคืนใช่ไหมครับก็คือปกติถ้าจะวางเนี่ยต้องวางดักไว้ตั้งแต่กลางคืน
1: ถ้าเราดักเราก็ต้องดักตั้งตอนเย็นเดี๋ยวเช้ามาปู
0: แสดงว่าอันนี้พี่วางไว้ให้ผมแล้วแต่วันนี้จะพาผมมาดูที่วางไว้แล้วว่าได้ไหม
1: ใช่
0: ทีนี้เราเลยจะมาดูอุปกรณ์ก่อนผู้ชมเห็นพี่จิตบอกว่าสมัยก่อนเขาใช้กระป๋องนมแต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนเป็นท่อ PVC วิธีการทำก็คือท่อ PVC 1อันแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงกลาง1อันแบบนี้มันจะมีหนังยางดึงเพื่อให้ฝาปิดคุณผู้ชมเห็นนะเราก็จะเปิดมาฝามันก็จะตึงเสร็จแล้วเหล็กตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาเกี่ยวไม้ไว้เหมือนกับการทำกรงดักหนูนั่นเองแต่ทีนี้ข้างในของเหล็กตรงนี้เราจะต้องใส่เหยื่อไว้ถูกไหมครับ
1: ใส่เหยื่อ
0: พอปูมันเข้าไปกินดับ

0: โดนเหยื่อปั๊บเหล็กตรงนี้จะขยับปั๊บมันจะหนีบลงมาแล้วปูก็จะติดอยู่ในนี้ครับผมพี่ใช้อะไรเป็นเหยื่อครับ
1: ใช้ปลาข้างเหลือง
0: อ๋อปลาข้างเหลืองคือปลาอาหารเป็ดใช่ไหมที่เขาบอกกันใช่ไหม
1: ใช่นี่แหละ
0: แล้วพี่นอกจากปูแสมแล้วมันจะดักอย่างอื่นได้อีกไหมมีอะไรเข้าอีกไหม
1: ก็มีจะปูอย่างเดียว
0: แล้วปูอย่างอื่นเข้าไหม
1: เข้า
0: อ๋อปูหนุมานปู
1: เข้าเข้าเข้าหอมเหยื่อเข้า
0: ปูอะไรนะปูเปรี้ยวก็เข้าใช่ไหม
1: กับปูดำเข้าไม่ได้ลูมเล็กพร้อมแล้ว
0: ไปเลยพี
1: ่เอ้าหนึ่งสองสาม
0: สามารถกินได้ก็จริงครับแต่ว่าเป็นปูที่มีขนาดเล็กและมีเนื้อน้อยเลยไม่นิยมจับมากินกันครับ
1: อันนี้รูปูแสม
0: พี่ดูยังไงว่าไหนรูปู
1: อันนี้รูมันจะมีรูแล้วมันจะมีขี้ขุยอยู่แสดงว่ามีตัว 100% เลย
0: 100% เลย
1: ใช่
0: แล้วทำไมพี่ไม่ขุดเอาเลยล่ะ
1: ขุดไม่ได้มันจะอยู่ลึกแต่นี่เราเห็นรูแล้วเราใช้กระบอกอันนี้ดักเลย
0: วางยังไงวางหันหน้าเข้าหารูอ๋อเดี๋ยวมันได้กลิ่นแล้วมันก็ออกมาแต่มันจะอยู่ตามรากไม้เหรอพี
1: ่ใช่มันจะอยู่รูมันจะอยู่บนดอนหน่อยน้ำจะท่วมถึงมั่งไม่ท่วมถึงมั่ง
0: นี่อันนี้ใช่ไหมรูนี้ใช่ไหมนี่รูใหญ่คุณผู้ชมรูใหญ่ที่ตัวใหญ่แน่นอนวางกับดักกันจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันที่พิจิตรวางไว้เมื่อคืนกันดีกว่าครับว่าจะมีปูแสมมาติดกับหรือเปล่าถ้ามันปิดอย่างเงี้ยแปลว่ามีโอกาสถูกไหม
1: ใช่มีโอกาส
0: ถ้าเกิดปูไม่เข้ามันยังไม่ปิด
1: ยัง
0: ถ้าปิดเนี่ยน่าจะเข้า
1: น่าจะอ
0: ยู
1: ่แน่นอน
0: อุ้ยผมว่ามีชัวร์คุณผู้ชมมีแน่นอนมาดูโอ้ตัวใหญ่ด้วยคุณผู้ชมนี่แหละไซส์ส้มตำตัวแรกได้แล้วสัญญาณดีตัวนี้อันนี้ของพี่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วมันจะมีของคนอื่นมาดักบ้างไหม
1: เขาจะใช้คนละสีกัน
0: อ๋อใช้คนละสีโอ้นี่หนักคุณผู้ชมนี่หนักเฮ้ย มันโผล่มาตกใจเนี่ยโอ้คือเต็มกระป๋องอ่ะโหอย่างใหญ่เลยอ่ะเข้าใจยังทำไมผมตกใจคุณผู้ชมอันนี้หนีบเจ็บไหมเนี่ยตัวขนาดนี้เอาแล้วยังไงดีพี่ยังไงพี
1: ่ไม่รู
0: ้เฮ้ยตัวเบลเลยอันนี้ตัวผู้ผมดูออกตัวนี้ตะปิ้งมันนะเขาเรียกอะไรนะตะปิ้งมันจะเป็นแหลม
1: เขาเรียกกระดือ
0: มันเกี่ยวไหมว่าตัวผู้มันจะตัวใหญ่กว่าตัวเมีย
1: เกี่ยวตัวผู้ต้องใหญ่กว่า
0: จริงครับปกติมาดักแบบนี้วันหนึ่งได้ประมาณกี่ตัว
1: ก็แล้วแต่กระบอกนะถ้ากระบอกเรามากกระบอกเราเป็นร้อยเนี่ยวันก็ได้3โล4โล
0: อ๋อก็คือปกติพี่ก็จะมาดักทีเป็นร้อยกระบอก
1: เป็นร้อยกระบอก
0: แล้วปูแสมนี่มาจับได้ทั้งปีไหมพี่
1: จับได้ทั้งปี
0: ปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มลักษณะที่เห็นได้ชัดคือก้ามสีแดงปนม่วงกระดองเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างมากกว่าความยาวเล็กน้อยซึ่งปูแสมนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าชายเลนเป็นอย่างมากครับเนื่องจากการที่ปูแสมขุดรูใต้ดินถือว่าเป็นการพรวนดินให้กับต้นไม้นั่นเองครับพี่จิตครับอันนี้ผมรบกวนฝากครับพี่ผมอาจจะต้องรบกวนพี่จิตเก็บกระป๋องต่อก่อนนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยพี่ผมอาจจะขอยืนตรงนี้สักพักนึง
1: ถ้ายืนนานเดี๋ยวจะมิดตัวนะ
0: ก็คือพี่ต้องให้พี่เก็บต่อเพราะไปไม่ได้ดีใจหลุดแล้วไปแล้วกลับเรือแล้วรอบนเรือนะพี่ไปมันลำบากขนาดนี้ได้มาลุยคนแบบนี้นึกถึงลูกสาวของผมเลยครับป่านี้คงนั่งสบายใจอยู่ที่บ้านแน่สนุกกับการจับปูเสร็จแล้วถึงเวลาไปล้วงสูตรปูดองจากพี่ขวัญภรรยาของพี่จิตกันแล้วครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ขวัญนะครับพี่ขวัญนะครับก็เป็นขวัญใจของพี่จิตอีกทีนึงนะครับผมวันนี้พี่ขวัญจะมาสอนผมทำปูแสมเค็มหรือว่าปูดองนั่นแหละแต่ทำมาจากปูแสมซึ่งมันมีเคล็ดลับอยู
2: ่จ้าม
0: าแนะนำเคล็ดลับผมนิดนึงว่าทำยังไงครับ
2: ปูก่อนจะดองเราต้องไปน็อกน้ำแข็งก่อน
0: เราเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วไปน็อกน้ำแข็งแล้วทำอะไรต่อครับ
2: ก็ล้างเบื่อมันออก
0: เบื่อคืออะไรอ่ะแม่
2: เบื่อมันจะอยู่ในกระดองปูอันนี้ค่ะปูมันจะคายฟองออกมาแล้วเราทำให้เราท้องเสีย
0: แล้วมันต้องไม่ต้องแกะมาล้างหรอ
2: ไม่ต้องแกะค่ะ
0: แต่ว่าต้องล้างในน้ำเย็นเท่าน
2: ั
0: ้นอ๋อถ้าล้างในน้ำเย็นแล้วมันจะคายเบื่อออกครับแล้วเราล้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเบื่อมันออกแล้วครับแม
2: ่มันจะไม่มีฟองไง
0: อ๋อไ

0: ฟองฟองที่ออกมานี่คือเบื่ออันนี้ก็ยังสดสดอยู่หลังจากนั้นทำยังไงครับ
1: เกลือก่อนค่ะอันนี้ต้องเป็นเกลือเม็ดนะคะ
0: เกลือเม็ดกับน้ำเปล่า
1: จ้า
0: ครับผมต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเกลือป่นมันจะเค็มเกินไปไม่อร่อย
1: ม
0: ัน
1: จะขมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อถ้าเป็นเกลือป่นมันจะขมด้วยต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเค็มครับ
1: แล้วก็ใส่ปูน
0: ปูนแดงป
1: ู
0: นที่กับหมากนี่แหละ
1: ใช่จะทำให้ปูมันกรอบ
0: ใส่ปูไปเลยเห็นแล้วอย่างนี้ดองไว้นานแค่ไหนครับ
1: คืนเดียว
0: ก็ปิดฝาต้องเข้าตู้เย็นต้องอะไรไหม
1: ไม่ต้องค่ะเพราะอย่างนี้ค่ะ
0: พอดองเสร็จผ่านไปคืนนึงปุ๊บเราก็ออกมาเอาออกจากน้ำ
1: จ้ะ
0: แล้วก็แล้วเวลาเก็บยังไง
1: เก็บแต่ตู้เย็นเลย
0: ได้ประมาณนานแค่ไหนครับ
1: 2อาทิตย์อะค่ะ
0: 2อาทิตย์สบายๆแต่ถ้าเก็บมานานก็เข้าฟรีซได้เลย
1: จ้ะ
2: หลังจากที่เราได้สูตรการทำปูแสมดองจากพี่ขวัญต่อไปจะไปดูการทำยำปูแสมบอกได้เลยว่าจี๊ดถึงใจแน่นอนครับ
0: ปูยำยำปูยำปูหมายถึงยำปูเค็มเอาละครับจัดเลยครับพี่ใส่ปูเค็มลงไปก็คือเอามาแกะอันนี้ไม่เอากระดองเอาแต่ตัวมัน
1: จ้ะ
0: อันนี้ปูเค็มพอเราเอาขึ้นมาจากน้ำเกลือแล้วเราก็เอามาทำได้เลยต้องไปล้างอะไรก่อนอีกไหม
1: ไม่ต้องล้างค่ะ
0: โอ้โหใช้มะนาวเยอะเนี่ยแสดงว่าต้องออกเปรี้ยวใช่ไหมพี่ถึงจะอร่อย
1: ค่ะ
0: ถ้าผ่าไปเลยเดี๋ยวมันโดนเม็ดเดี๋ยวมันขม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยพี่เขาหมุนไม่ให้โดนเม็ดคุณผู้ชมแสดงว่ารถต้องจัดถูกไหมโอ้ยเดี๋ยวพี่เยอะมากนะ
1: 3ชิ้น
0: ซอยหอมแดงพริกขี้หนูสวนต้องพริกขี้หนูสวนเท่านั้นถึงจะอร่อยอันนี้ของโปรดของพี่จิต
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ใส่แค่มะนาวอย่างเดียวนะ
1: ค่ะใส่มะนาวอย่างเดียว
0: อ๋อเพราะปูมันเค็มอยู่แล้ว
1: ค่ะต้องใส่น้ำตาลนิดนึง
0: ใส่น้ำตาลนิดนึงคลุกเคล้าให้เข้ากันพริกป่นได้ไหมพี่พริกป่นจิตเป็นคนกินรสจัดนะ
1: ค่ะ
0: ต้องมีพริกทุกมื้อ
1: ค่ะมีน้ำพริกทุกวัน
0: น้ำพริกทุกวันถ้ามื้อไหนไม่มีน้ำพริกจิตไม่กินข้าวบ้าน
1: ค่ะจริงเขาจะตำเอง
0: อ๋อ
1: ชอบทำกับข้าว
0: แล้วก็ต้นหอมผักชีลงไป
1: ค่ะ

0: ับขนาดนี้ขนาดปิดแมสยังน้ำลายไหลขอแย่งพี่จิตสักหน่อยแล้วกันนะครับพี่ขวัญอร่อยมากคือมันปูพอมันโดนมะนาวแล้วมันยิ่งหอมแล้วพอกินเข้าไปตอนแรกมันจะเปรี้ยวรสจัดมากเลยคนแล้วพอดูดเข้าไปเจอเนื้อข้างในปูที่แบบมันมีรสเค็มอ่อนๆนะเนื้อเหมือนปูม้าดองสดๆอ่ะอร่อยแซ่บโอ้แซ่บแสบปากเลยคุณผู้ชมว้าวอร่อยครับผมยกนิ้วให้เลยพี่
1: ค่ะ
0: โอเคครับเมื่อกี้ปูเค็มก็น่ากินมากแล้วยังมีปูหวานอีกเหรอแม่
1: จ้า
0: โอ้โหงั้นให้แม่โชว์ฝีมือเลยอันนี้เป็นปูแสมที่ไปล้างเบื่อมาแล้วเหมือนกันมาดูวิธีการทำปูแสมกันคุณผู้ชมอันดับแรกแกะกระดองออกใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: โอ้มันปูน่ากินมากตรงนี้แหละความอร่อยเลยเนาะมันเนาะครับผมแล้วก็หั่นตัวปูแบบนี้เอาเหมือนตรงที่เขาเรียกว่าตะปิ้งแบบด้านล่างอ่ะออกปากปูอ่ะแม่เรียกปากปูป่ะ
1: ค่ะปากปู
0: แม่แป๊บนึงเนี่ยผมเห็นแบบเหมือนคล้ายๆหน้าตาเหมือนเส้นๆอย่างเงี้ยคนชอบคิดว่าเป็นพญาจริงเน
1: า
0: ะมันคืออะไร
1: จะเป็นสะดือมันนะคะ
0: สะดือไม่ใช่พญาเนาะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: หน้าตามันจะเหมือนพญานะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่นะอันนี้แม่ยืนยันแล้วนะแล้วก็เอานมมันออกด้วย
1: จ้ะ
0: อันนี้ต้องตัดตรงขามันด้วยตรงที่มันแหลมใช่ไหมเดี๋ยวมันทำปาก
1: จ้ะ
0: ได้เป็นตัวแล้วกระดองไปทำอะไรครับ
1: กระดองก็แกะได้ถ้าคนชอบกินก็ต้องดึงขี้มันออก
0: อ๋อขี้มันอยู่ในกระดองต้องดึงออก
1: จ้ะดึงขี้
0: อ๋อแต่ต้องค่อยๆดึงเพราะไม่งั้นมันจะหลุดไปด้วยใช่ไหม
1: จ้ะ
0: อ๋อขี้มันจะอยู่ตรงกลาง
1: จ้ะ
0: แล้วมันอยู่สองข้าง
1: จ้ะ
0: ถ้าคุณดึงเฉพาะตรงกลางมันก็จะเหลือมันอันนี้มันเนี่ยคืออร่อยเลยเอาไปทำแบบพวกอ่องปูอ่อมปูที่เขาชอบกินกันนะ
1: อ่องปูเนี่ยออกตรงข้าง
0: โอ้โหคุณผู้ชมน่ากินมากพี่ขวัญมีเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวดูพี่ขวัญมาทำกันว่าปูหวานจะเป็นยังไง
1: เ
0: ริ่มจากทุบกระเทียมก่อนอุ้ยนี่ที่ตบแรงๆนี่คือนึกถึงหน้าใครหรือเปล่าใช้น้ำมันเยอะพอสมควร
1: ค่ะ
0: ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเทียมจนหอมแล้วหลังจากนั้นก็เอาปูใส่ทีละครึ่งนะพี่โอ้ใส่ไปอย่างนี้เลยเหมือนทอดเลยนะแล้วเอาปูอย่างอื่นมาทำได้ไหมครับสูตรนี
1: ้ได้ค่ะ
0: เอาคุณผู้ชมดูไว้หาปูแสมไม่ได้แล้วปูม้าก็ทำได้นะแบบนี้
1: จ้ะ
0: ปรุงด้วยน้ำปลาก่อนใช่ไหมวันนี้แสดงว่าหวานเค็มๆอารมณ์เหมือนน้ำปลาหวานใช่ไหมพี่
1: ค่ะ
0: น้ำปลาลงไปแล้ว2ช้อนน้ำตาล1 2

0: เสร็จแล้วครับอาหารจานนี้มีชื่อว่า
1: ปูขั่วหวานจ้ะ
0: ปูขั่วหวานสูตรบ้านลักษมีครับผมคุณผู้ชมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ช่วยอะไรพี่ขวัญทำเลยแต่ผมขอกินนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: เปิดแม้คุณผู้ชม
1: จะร้อนหน่อยนะ
0: อร่อยมากเนื้อปูสมแหมันนุ่มเหมือนเนื้อปูทะเล
1: ค่ะ
0: จะนุ่มแล้วมันก็หวานเปลือกไม่ได้แข็งเลย
1: ค่ะ
0: เคี้ยวสบายเลยเพิ่งรู้ว่ากลิ่นซีอิ๊วกับปูมันเข้ากันขนาดนี้ตัวเล็กยายทำปูขั่วหวานอร่อยไหมได้กินอาหารของพี่ขวัญแล้วบอกเลยว่าถูกปากแบบไม่อยากวางจานกันเลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอลองเอาปูสมแหมาทำอาหารดูบ้างกันดีกว่าครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมบ้างนะครับวันนี้นะครับได้ไอเดียมาจากอาหารของชาวคแมร์นะครับมีชื่อว่าละแวกระตามหรือว่าแกงคั่วปูนะครับจะเป็นอาหารของชาวสุรินทร์นะครับคนไทยเชื้อสายคแมร์จะนิยมทํากันแต่ว่าเขาจะตํานะครับพริกแกงเขาก็จะมีกระเทียมมีพริกแล้วก็มีข้าวเบื่อแต่วันนี้ผมประยุกต์นิดนึงผมใช้พริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดแบบภาคกลางแบบนี้เลยผู้ชมที่ใช้ทําแกงเผ็ดนี่แหละไม่ได้ตำแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันจะได้รสชาติที่ต่างกันไปอย่างนึงพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปในหม้อเลยครับเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมสักประมาณ2ช้อนโต๊ะเลยเพราะว่าปกติอาหารชาวคแมร์นะครับก็จะรสจัดนะครับแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเผือกกันครับผมคุณผู้ชมหั่นเผือกนะครับหั่นชิ้นเล็กนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจะได้ต้มให้สุกเร็วขึ้นใส่เผือกลงไปต้มแบบนี้นะครับจะช่วยให้น้ำเข้มข้นแล้วก็มีรสหวานมากขึ้นนะครับระหว่างที่เรารอเผือกสุกต้องใช้เวลานิดนึงเรามาทำปูกันดีกว่าครับวันนี้นะครับปูสมแหผมเลือกเป็นปูสดเลยนะครับคุณผู้ชมง่ายๆครับแกะกระดองออกครับผมได้มาแบบนี้ครับผมอย่าลืมนะครับบิดปากมันต้องเอาขี้ตรงกลางออกด้วยนะครับให้เหลือเฉพาะมันสะดือออกและที่ตัวนะครับเราก็จะมาเอานมออกแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณต้องตัดปลายขาออกเพราะว่ามันแหลมนะครับไม่งั้นเวลารับประทานจะตำปากได้นะครับผมตัดส่วนที่แหลมออกนะครับแบบนี้พอเผือกสุกได้ที่แล้วก็ใส่ปูทั้งหมดลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยมันปูที่เราแยกไว้นะครับตรงนี้แหละครับจะทำให้ทั้งแกงข้นนะครับมันปูจะเข้ากับความมันของเผือกได้ดีมากนะครับคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวรอให้สุกสักนิดหนึ่งนะครับน้ำมันจะขุกขิกขุกขิกนะคุณผู้ชมน้ำไม่เยอะรสชาติจะเข้มข้นเผ็ดร้อนจากพริกแกงได้ความหวานมันจากเผือกแล้วจากนั้นมาปรุงรสกันครับคุณผู้ชมออกหวานเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนก็พอแล้วก็น้ำปลายทั้งช้อนนะครับในพริกแกงนั้นมีความเค็มจากเกลืออยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ปูสดๆแบบนี้มันมีรสชาติความเค็มอยู่แล้วไม่ต้องอย่าใส่น้ำปลาเยอะนะครับก็รอให้ปูทุกอย่างสุกได้ที่ก็พร้อมตักลงจานแล้วก็เสิร์ฟแล้วครับลองชิมฝีมือผมดูนี่พี่ขวัญไม่อยู่นะพี่ขวัญไปธุระแล้วไม่ได้ชิมให้พี่จิตชิมคนเดียวพี่จิตลองชิมดูผมไม่บอกเลยว่ามันคืออะไรแล้วผมมั่นใจแล้วพี่จิตไม่เคยกินมาก่อนแกงแบบนี้มือผมทำคนเดียวในโลกพี่เป็นไงพี่งงเลยงงเลย
2: สุดยอด
0: ไม่น่าเชื่อว่าเผือกกับแกงมันจะเข้ากันใช่ไหม
2: ใช่อ
0: ร่อยคุณผู้ชมผมบอกเลย
2: รสชาติจะมีเค็มนิดๆแล้วก็เผือกจะออกนุ่มๆนะแล้วก็จะมีรสชาติปูหอมกลิ่นของปูอ่ะ
0: รสชาติมันจะเหมือนทอดมันเพราะว่ามันมีปูที่เป็นรสชาติของทะเลอยู่แต่ว่าพอมันกินกับเผือกนุ่มๆอ่ะแล้วเผือกกับมันปูที่มันผสมกันอยู่ในน้ำจนน้ำมันเป็นน้ำข้นๆอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมบอกเลยลองทำคุณผู้ชมถ้าหาปูสมแหมไม่ได้ก็ต้องมาที่บ้านลักสมแหมใช่ไหมพ
2: ี่ใช่ลักสมแหมจะได้บรรยากาศแบบนี้ด้วยโอ้เขาก็รสชาติเลย
0: เต็ม10ให้กี่คะแนนครับพี
2: ่ผมให้10เลย
0: โอ้ยเด็ดอ่ะพี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมคือว่าเผือกกับแกงเผ็ดเนี่ยมันเข้ากันมากลองทำดูถ้าเกิดหาปูได้ก็เป็นปูแต่ถ้าไม่ได้จะเป็นกุ้งอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าจะบอกเลยว่าแกงเผ็ดกับเผือกที่เข้ากันจริงๆแต่ถ้าเกิดใครอยากกินปูสมแหอร่อยๆก็ฝากนะครับมาเที่ยวกันที่สะพานลักสมแหได้นะครับผมนี่เลยมาหาพี่จิตก็ได้หรือว่ามาเองก็ได้ที่นี่เขาเปิดให้เที่ยวได้ทุกวันนะพี่เนาะมาก็ได้ทุกวันแล้วก็มาชิมปูสมแหอร่อยๆที่นี่กันนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิตมากพี่จิตอยู่กับผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกครับพี่จิตเป็นคนที่คุยสนุกแล้วก็เป็นกันเองมากๆผมว่าเวลานักท่องเที่ยวมาก็น่าจะติดใจแหละถ้าได้มาเจอพี่จิตเนาะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่จิต
2: ครับครับ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜。
1: 到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันสวัสดีครับงงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิลิชโนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ

0: เตโร่โมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกัน
1: สำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผม
0: อันนี้อะไรเลย
2: ปรับเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
0: ครับ
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
0: ครับ
2: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับ
2: ใช่คร
0: ับ แชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ลูกเกดนะครับกับผงโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้ครับ
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่
1: ะ
0: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆแ
0: ล้วประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
0: ่นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออลองคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชว์ห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับผม
2: นี่นะอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วนี่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปั้ง
2: นี้674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเราไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีแล้วนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้ปัจจุบันแบบไหนครับ
1: ปัจจุบันเป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบ1ย่อสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซโอ้โหมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ไอ้กล่องรักโลกอะแบบเนี้ย
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ยังไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี่
4: ซอยมังกร
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
4: ับครับ
0: ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผล1คือเรื่องทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับ2ก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่ครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
5: ้
0: ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging
5: คร
0: ับ
5: พี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้น
5: เพราะมัน
0: ดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ผมได้เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800

0: 100ถึง 1,000 กล่อง
1: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาจะไปซื้อได
0: ้
1: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช
0: ้
1: เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินจะซื้
0: อ
1: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร
0: ่
1: เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไงนะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
1: โอเคครับผม
2: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เอาไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
3: ่สวัสดีครับพัดครับ
0: คุณพัดใช่ไหมครับ
3: ครับผม
0: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัดนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
3: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
0: ครับ
3: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
0: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
3: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
4: เป็นกระดาษโฟตเกตนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
0: ้เออ
4: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่โฟตเกตเนี่ย
0: มัน
4: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
0: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
3: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
0: อ
3: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
0: อ
3: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะฮะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
0: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนส้อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
3: ใช่ครับ
0: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างนี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
3: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะฮะ
3: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
4: เป็นเม็ด
0: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
3: อันดับแรกคือจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
0: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
3: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
0: หมายถึง
3: เป็นยี่ปัวเลย
0: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผม

0: าถึงแล้วฮะเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วย
1: ใช่
0: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะค่ะ
0: เยอะขนาด
2: เพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 ละ
0: อื
2: ใช่ค่ะ
0: หรอครับ
2: สำหรับที่ร้านที่ขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบ
2: ของ
0: แล้วไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเน
0: ี่
2: ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียน

0: รู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออพ่อว่าจะพ่อบอกพ่อว่าจะไปเสียอย่างว่าสักหน่อยก็ได้ว่าสำหรับก่อนจะไปเตี้ยนเตี้ยนไหนแย่ถึงหรือต้นเดียววัน
5: ทีเนี่ยมากินทีเนี่ยก็เลยไปก็เลยไปทางกุ่นเนี่ยไปหน้าพญตรวจหน้าพญตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพญตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้วพอดีพญตรวจมันชวนมือไปนะเออ
6: ไปกินเขาต้มกินปลาก
7: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
7: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันก็ต่างจังได๋ติมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอยู่น่ะไปนั่งกินยกทางซาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
8: ฮะเจมส์ไหนบ้านที่ว่าน้องมาปากพวกคุณนั่ง
9: กันเอาเอิ้นที่ยังคงน้ำแม่
10: เอิ้นแล้วเราไป
8: ไปหาปลาบ่
11: โอ้อยากไปอยู่ปัญญาสำคัญ
12: ฝ่ายปัญญาสำคัญ
13: แม่ไปบ่แม่ก่อนเลยยี่หลานซื้อบ้านแม่ก่อน
8: น้องมาปาก
13: เราว่าปางหรือว่ามันว่าโบหรือเปล่าที่เอาปลาที่เอาไม้ย่ายนั่นมึงเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวตากล้องคนอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
8: จ้า
13: สอนเป็นว่าปะเนี่ย
8: สอนเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยจีเห็ดได
13: ้เนี่ยมาเนาะ
8: ขันมีดขันมีดตกเบ็ดปลาเนี่ยนะปลาจีปุ๊บอู้ได้เลยอ่ะตุ้ยได้ตกง่ายเลยล่ะ
1: ได้ปลายังล่ะ
8: ได้ปลาคอ
1: ตักโต
8: ห้าโต
1: เอามาเห็ดยังนักผ่าโต
8: เ
1: ล
8: ยเอามาไปเลี้ยงสิ
13: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
1: วะมากินวะ
8: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยูน้ำยูโอม
13: ยาง
8: อัง
14: เป็นยางอะไร
2: สาปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิน
15: ธุ์ครับเริ่มจากคำสะพานนั่นละมาจะกินรถเลย
16: จะกินแบบนี้นั่นขอเป็นผู้ทั้งกิน
15: คนขอนแก่นเออมันจะดีของคนขอนแก่นครับก็ได้ดีของคนขอนแก่นนี่แหละก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเจ้าก็ผู้ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็น มั่นเป็นยางฟ้าล่านี่คือละ
3: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หางยิ่งหนูไปทันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับพี่มี่
2: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้แพรคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่แพรไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ่อถือเป็นไงวะ
1: กลุ่มพ่อถือพ่อเอิญเขียนมาล่องมา
3: ใช่ไข่ยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะเออเฮ็ดลูกหลงเปล่าดอกลูก

0: ห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บย่านเป็นยังวะ
1: เฮ้ยแมวแมวนี่ตาลาย
2: ตาลายไปเห็นยัง
0: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
1: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปไปตาลายเอาไว้อัน
2: ไว้ให้ยัง
1: เอาไว้เลี้ยง
2: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
1: แต่ไม่ไง
2: เนี่ยเราไปหัวต
1: ่อกะเอาไปกิน
2: กินกับยัง
1: กินกับต้มสุ่มไก
2: ่ต้มสุ่มไก
3: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
4: เฮ็ดหลายบ่ครับ
3: คือบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
5: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อสอหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
6: เอามันกรอบคือคนเนี้ยทอดทอดกันก็สิหิวไก่โอ้ๆๆอีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยๆหลายมันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็นั่ง
6: ได้กุ้งได้อ้อนี่ข้าง
7: นี้
6: ลำ
7: ด้าน
6: โน้นข้าง
7: นี้ห้ามมาแก้งจัดการจัดสิไปอุบๆอยู่ไปโอ้ข้างนี้ล่ะข้างนี้ย่างๆหน่อย เอา
8: ลงมาแล้วก็หมดแดง
7: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
8: มีแต่หมดแดง

0: ก็จะไปแง่กันหลาย
1: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่ผีไปขายน้ำตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมติ
1: แพงอยู่ดิมันมีฉีดละ20บาทคนติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพรก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลาก
4: เลยลาก
3: เลยลากเลยเขาก็เป็ดป้อยคุณไห
5: มมันบ่มีเหี้ยเขา
3: บ่เข้ากับบ่เป็นยัง
5: ไม่ละกินไม่ไหวไหวป่าไ
3: ปไ
5: ป
3: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
6: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
7: กล้วยหั่นแล้วบ่นักกล้วยปลาบ่นักกล้วยปลากินได้ส่วนนี้ปลากินได้ส่วนนี้ไม้ไสก็บ่ได้ปลาไหลก็บ่ร่างได้อันนี้เนี่ยกล้วยนี่สิต้มอันนี้สิกล้วยมู้นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้กล้วยใช้หมดแดงอันนี้ลากนี่ดีก็สิต้ม
0: กล้วยสุกกล้วยดิบครับ
7: กล้วยใช้หมดแดงกล้วยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
8: ถ้าแม่บ่กินปลาดุกเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้ป้องเตะหน่อยอีสานบ่กินปลาดุกเด้อคือว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
9: ขึ้นไปเยอะหน่อยเลยจะเอาเยอะเนี่ย

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คาดการณ์ได้เลยลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี้ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลาย
2: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมองเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี้ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ถึงตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นล้มไว้บ่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านเฮามันอยู่ใกล้บ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ค่ะอยู่อันเนี่ยอยู่

0: จอมาสถาน
1: ลำพอง
2: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

0: ส่วนมากแกตั้งเดียนโมกลาเริ่มโมกลาต่อสู่มาจนมาถึงเมืองนี่แหละต่อสู่ว่าจะโมกลาให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากับฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ำต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาสิหันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากันพวกสารพิษมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคืดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดไห้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันว่าได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งที่อยู่เข้ากับจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับทางบ้านเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนแต่หากว่าโบเป่าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้แทนในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตได้ให้กับพี่น้องได้ใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัติมุนขึ้นไปด่าบอกมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเศร้ามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุ้มอนุรักษ์ไว้ซะถอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังถึงมาบุญเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: เพียงละจะได้

我打你了哈，不好没有。

0: ากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
1: มันเห็นยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
2: เขาก็หูยู้ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูยู้แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเขาสิให้มีความหมายยังล่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
3: ว่าเฮาบ่รู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
2: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี่แม
1: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแหละลมหายใจคือกันนั่น
2: เฮาก็ฮักมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ต้องหวังว่า
3: ตายอยู่
2: ม
3: ากับพ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
4: ค่ะ
3: เพราะว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
4: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
3: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านต่อว่าประตูได้บ่ได้อันได้อันออกมาเสียชีวิตของมูตูมูแม่ก็ว่าจังซี่แล้วเนาะ
5: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมธรรมชาติของป่าโกงกางและพาไปล่องเรือลุยโคลนตามหาปูที่มีขนาดเล็กอย่างปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สะพานลักแสมชุมชนคลองตาโบยอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่อาศัยอยู่ของปูแสมเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราหาพี่จิตชาวบ้านชุมชนคลองตาโบยกันเลยครับสะพานลักแสมคืออะไรต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนนะปกติถ้ามาที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่จิต
1: ก็กิจกรรมก็มีการปล่อยปูนะ
0: แล้ว
1: ม
0: ีอะไร
1: การกิจกรรมปลูกป่าตอนคืนก็มีการดูหิ่งห้อยแล้วก็มีการดูเหยี่ยว
0: มีแต่เรื่องราวแบบอนุรักษ์ทั้งนั้นเลยครับทำไมแถวนี้มันเป็นเขตอนุรักษ์หรือยังไงครับพี
1: ่เมื่อก่อนป่าถูกทำลายนะเมื่อปี2540ก็เริ่ม

0: การฟื้นฟูนะขั้นแรกเราปลูกป่าก่อนแล้วก็มีการบำบัดน้ำแค่จุลินทรีย
1: ์คือตอนนี้เรามีพื้นที่อนุรักษ์ประมาณกี่ไร่ครับทั้งหมด
0: 35ไร
1: ่คือบริเวณนี้จะไม่มีใครไปจับเลยไม่ว่าจะเป็นปูเป็นปลาอะไรก็ตามแสดงว่ามันก็จะเป็นแหล่งเหมือนอนุบาลสัตว์ตัวเล็ก
0: ๆใช่ครับ
1: พอเราทำเขตอนุรักษ์35ไร่ขึ้นมาเนี่ยพี่ผมถามนิดนึงว่าชาวบ้านรู้สึกว่าแบบว่าพวกแบบปูพวกอะไรมันเยอะขึ้นไหม
0: มันก็เยอะนะปลาเริ่มมากของก็เริ่มมากปูก็เริ่มมากอย่างปูไปขายในทะเลเป็นตัวเล็กๆก็ออกมาก็มันนี้โตก็เราก็สร้างบ้านเขาคือปลูกป่าให้เขา
1: แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมแรกกันก่อนเลยคุณผู้ชมนั่นคือไปปล่อยปูแล้ววันนี้ผมบอกเลยคุณผู้ชมว่าปูที่เราจะไปดูนั่นคือปูแสมปูแสมนี่คือสุดยอดแห่งปูทำส้มตำถูกไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้คือปูที่บอกว่าเวลาชาวบ้านเขาไปจับมาแล้วมันเป็นตัวเล็กถูกไหม
0: ใช่ตัวเล็กต่อไปอนาคตก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์ก็คือตัวเล็กแบบนี้เราก็ไม่เอาไปทำอาหารไม่เอาไปทำส้มตำกัน
0: คือเรา
1: ก็จะมาปล่อยในเขตอนุรักษ์เพื่อให้มันโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปทีนี้เงิน39บาทที่เราเอามาให้เนี่ยพี่จิตเอาไปทำอะไรนะครับ
0: เขาจะแบ่งรายได้ให้สมาชิกส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเข้าไว้ในกลุ่มอีกส่วนหนึ่งเอาไปบริหารจัดการเรื่องขยะอะไรนี่
1: พัฒนาที่เขตอนุรักษ์นี่คุณผู้ชมไหมดูไอเดียเขาดีนะนี่นะครับผมนี่40ครับผมอีก1บาทไม่ต้องทอนนะครับผมใจปั้มมากโยมรุ่งสุดตัวเลยงานนี้โอเคแล้วคราวนี้เราไปปล่อยก็คือต้องข้ามไปฝั่งนู้น
0: ข้ามไปฝั่งนู้น
1: คือเดี๋ยวคือ
0: จะมีบ้านของเขาอยู
1: ่โอ้ถ้าปูตัวไหนข้ามน้ำมา
0: ทางนี้
1: เสร็จแน่นอน
0: เสร็จโดนชาวบ้าน
1: แน่นอนลงคกแน่นอนเลยการปล่อยปูของที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขามีเรือนหอไว้ให้สำหรับปูโดยเฉพาะเลยครับมูเรือนหอปูเขามีไว้ทำอะไรครับพี
0: ่เอาไว้ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผสมพันธุ์กัน
1: อ๋อเลยต้องปล่อยเป็นคู่คือให้มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
0: ุ์ใช่ครับตรงนี้วันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะเขาจะจดทะเบียนสมรสคนก่อน
1: ที่นี่เลย
0: ที่นี่เลยวันที่15ก็แต่งงานปูแสม
1: โอ้นี่พูดได้เลยว่าเป็นที่เดียวในโลกที่มีการจัดแต่งงานปูแสมเขาแบบว่าไม่ได้แค่ปล่อยปูลงไปธรรมดาถ้ามาโยนลงไปนี่แขนขาหักนะที่นี่เขามาเป็นสไลเดอร์ปูที่ได้มาอยู่ที่นี่นอกจากจะมีความสุขแล้วยังได้สนุกตื่นเต้นก่อน ที่จะกลับไปเพาะพันธุ์ด้วย
0: ก็เจ้าสาวจะเป็นเงินคอนะแล้วแต่ว่าเจ้าบ่าวมาจากใต้นั่งเครื่องบินมา
1: หมายถึงเอาพ่อพันธุ์ปูจากใต้มา
0: จากใต้มาม
1: าหาสาวแถวนี
0: ้ให้
1: แ
0: ต่งสาวนี
1: ้คัดสายพันธุ์มาเลยโอ้โหก็เดิน1กิโลนี่ก็สบายๆนะ
0: คร
1: ับ สบายๆแล้วเราก็จะเห็นวิวมาข้างทางก็จะมีป่ากงกลางมีพันธุ์ไม้มีปูต่างๆให้เห็นมากมายวันนี้ผมปล่อยไปแล้ว4คู่ปกติ4คู่นี่ถ้าออกไข่ได้ลูกสักกี่ตัว
0: ก็เท่าแม่เจริญเต็มวัยก็อยู่ประมาณ 50,000 ตัวอันนี้เป็นกีฬาพื้นบ้านกระโดดเชือก
1: ก็ปกติมาที่นี่นอกจากจะมีให้อนุรักษ์แล้วยังมีกีฬาแบบว่าก
0: ีฬาเชือก
1: เออผมมืออาชีพครับเอาจริงพี่จิตตลกมากไปแล้วเรามาทำอะไรกันตรงนี
0: ้ตรงนี้เป็นสังเชือกนะ
1: สังมันคือมันมีประโยชน์อะไรครับ
0: พอเราแช่ไปในน้ำนานๆจะหอยพวกหอยมังคุดหอยลูกนี้จะมาเกาะ
1: เอาไปทำเหมือนปลาการังเทียมนะว่าง
0: ั้นนั่นแหละ
1: แล้วก็เดี๋ยวไปทิ้งในน้ำ
0: ทิ้งในน้ำ
1: อ๋อที่เราไปซื้อเชือกปกติมันมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้เขาก็จะคลายเชือกออกให้มันเป็นเหมือนถ้าพูดตรงๆมันก็เหมือนปะการังเหมือนดอกไม้ทะเลเนาะ
0: อ๋อ
1: ก็คือถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ถ้าว่างๆก็มายืนแยกเชือกกันหน่อยช่วยกันหน่อย ที่นี่เราเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวมานานยังพี
0: ่ก็เมื่อปี59
1: โอ้เพิ่ง4ปีเองก็ไม่นานแล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยผมดูแล้วกิจกรรมพี่เน้นแน่นมากแล้วของกินล่ะพี่ของกินมีอะไรบ้าง
0: มีน้ำมะพร้าวนะ
1: น้ำมะพร้าว
0: น้ำมะพร้าวก๋วยเตี๋ยวผัด
1: ก๋วยเตี๋ยวผัดเป็นยังไงเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดแบบเส้นจันอย่างนั้นเหรอ
0: ใช
1: ่เฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปชิมก่อนดีกว่าว่าถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่เขาต้องกินอะไรกันบ้างไปโอ้โหพอเดินเที่ยวเหนื่อยๆก็ต้องมาชิมอาหารแบบชุมชนใช่ไหมครับพี่จ
0: ิ
1: ต
0: ใช่ครับ
1: ที่พี่จะพาผมมาชิมคืออะไรครับพี่จิต
2: ขนมจากนะคะ
0: เป็น
1: อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นชื่อเลยถ้ามาที่นี
0: ่ก๋วยเตี๋ยวผัดก็ขนม
1: เขาเรียกอะไรเขาไม่ได้เรียกผัดไทยเขาเรียกอะไรเขาเรียก
0: ก๋วยเตี๋ยวผ
2: ัดเส้นจันจ้ะ
0: รสชาติ
1: มันหอมตัวแบบซอสแล้วก็มีพริกด้วยอ่ะกลิ่นพริกก็หอมรสชาติแบบชุมชนแท้ๆไม่ต้องปรุงอ่ะกระทงละเท่าไหร่ครับ
2: กระทง20บาทค่ะ
1: แล้วก็มีขนมจากด้วย
0: เป็นไงรสชาติ
1: แม่ใส่ทั้งมะพร้าวขูดแล้วก็มะพร้าวอ่อนอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มันมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยคุณผู้ชมอร่อยมากเลย ชิมอาหารกันไม่ทันไรพี่จิตก็ต้องรีบไป

0: เตรียมอุปกรณ์จับปูให้ผมแล้วล่ะครับแต่พี่จิตบอกว่าเห็นผมยังไม่อิ่มเลยฝากร้านเด็ดไว้อีกร้านให้ผมได้ลองไปชิมจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเขาบอกว่าถ้ามาถึงสะพานลักษมณ์แล้วไม่ได้กินส้มตำปูแสมนี่เหมือนมาไม่ถึงเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเมื่อกี้นะครับพี่จิตเขาเลยนำให้ผมมาชิมที่ร้านคุณแม่เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นปูที่สดๆและดองเองเอามาดองเองแล้วก็มาทำส้มตำงั้นเอาตำไทยใส่ปูที่หนึ่งคือปูแสมดองเนี่ยคุณแม่มันความพิเศษความอร่อยมันอยู่ตรงไหนครับ
1: อันนี้แล้วแต่คนชอบ
0: ความมันใช่ไหม
1: ใช่
0: ความมัน
1: ปูต้องแน่น
0: ปูมันจะเนื้อแน่นปูแสมนะแล้วมันก็จะมีมันที่กระดองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่สำคัญคือตัวมันจะใหญ่มันจะเยอะหูตัวใหญ่มากเลยแม่จะเห็นมันปูเมื่อกี้นี่ก็รู้แล้วว่าอร่อยเต็มกระดองเลยอ่ะคุณผู้ชม

0: ยน่ากินมากคือพอมันใส่ปูเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันดูเข้มข้นขึ้นเนาะเพราะมันมีมันมันหอมปูหูคุณผู้ชมมันได้กลิ่นปูหอมๆเลยอ่ะเนื้อเยอะมากอารมณ์เหมือนกินพวกแบบปูม้าดองอ่ะอร่อยจริงมากเติมพลังกันจนเต็มท้องแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจับปูแสมกันดีกว่าครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าเราจะจับปูแสมเราต้องออกนั่งเรือออกไปเหรอพี่
1: ใช่ครับนั่งออกเรือออก
0: ไปไกลไหมพี่
1: ไม่ไกลเท่าไหร่หลุดเขตจากป่าอนุรักษ์นี่แหละ
0: อ๋อคือจริงๆแถวนี้น่ะมันมีแต่มันไม่เขตอนุรักษ์เขาเลยห้ามจับ
1: ใช่ครับ
0: เออพี
1: ่เสื้อเด็กเสื้อเด็กพี
0: ่อ๋อเสื้อเด็กใช่ไหมไม่ใช่ผมอ้วนนะมันเป็นเสื้อเด็กคุณผู้ชมผมมาใส่ได้เออทำไมมันยุ่งโอ้

0: บายไปไหนกันไปหาหอยพี่ผมมองไปเนี่ยบนแบบโคนทั้งหมดเนี่ยมันแบบเป็นเงาระยิบระยับไปหมดเลยนั่นมันคืออะไรอ่ะพี
1: ่อ๋อก็เลยปูเปียกปูเลน
0: เดี๋ยวนะที่ผมเห็นเป็นจุดๆๆดำๆเต็มหมดนั่นปูหมดเลยเหรอ
1: นั่นแหละปู
0: ทั้งนั้นเลยพี่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: โคนนี้เราสำรวจแล้วอยู่ประมาณ 3-4 ล้านตัว
0: จริงเหรอแล้วปูเปียกนี่กินได้ไหม
1: กินได
2: ้หลังจากนั่งเรือออกมาได้ประมาณ3กิโลเมตรเราก็ถึงที่หมายกันแล้วครับ
0: ถ้าเราจะจับปูแสมต้องเข้าป่าที่เราเห็นเมื่อกี้นั่งเรือมาปูเปี้ยวชอบตากแดดก็คือเราต้องเข้าไปในป่าแสดงว่าปูแสมชอบอยู่มืด
1: ๆใช่ครับ
0: ปกติเขาจะออกหากินกลางคืนใช่ไหมครับก็คือปกติถ้าจะวางเนี่ยต้องวางดักไว้ตั้งแต่กลางคืน
1: ถ้าเราดักเราก็ต้องดักตั้งตอนเย็นเดี๋ยวเช้ามาปู
0: แสดงว่าอันนี้พี่วางไว้ให้ผมแล้วแต่วันนี้จะพาผมมาดูที่วางไว้แล้วว่าได้ไหม
1: ใช่
0: ทีนี้เราเลยจะมาดูอุปกรณ์ก่อนผู้ชมเห็นพี่จิตบอกว่าสมัยก่อนเขาใช้กระป๋องนมแต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนเป็นท่อ PVC วิธีการทำก็คือท่อ PVC 1อันแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงกลาง1อันแบบนี้มันจะมีหนังยางดึงเพื่อให้ฝาปิดคุณผู้ชมเห็นนะเราก็จะเปิดมาฝามันก็จะตึงเสร็จแล้วเหล็กตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาเกี่ยวไม้ไว้เหมือนกับการทำกรงดักหนูนั่นเองแต่ทีนี้ข้างในของเหล็กตรงนี้เราจะต้องใส่เหยื่อไว้ถูกไหมครับพอปูมันเข้าไปกินโดนเหยื่อปั๊บเหล็กตรงนี้จะขยับปั๊บมันจะหนีบลงมาแล้วปูก็จะติดอยู่ในนี้ครับผมพี่ใช้อะไรเป็นเหยื่อครับ
1: ใช้ปลาข้างเหลือง
0: อ๋อปลาข้างเหลืองคือปลาอาหารเป็ดใช่ไหมที่เขาบอกกันใช่ไหม
1: ใช่นี่แหละ
0: แล้วพี่นอกจากปูแสมแล้วมันจะดักอย่างอื่นได้อีกไหมมีอะไรเข้าอีกไหม
1: ก็มีจะปูอย่างเดียว
0: แล้วปูอย่างอื่นเข้าไหม
1: เข้า
0: อ๋อปูหนุมานปู
1: เข้าจะหอมเหยื่อเข้า
0: ปูอะไรนะปูเปี้ยวก็เข้าใช่ไหม
1: กับปูดำเข้าไม่ได้ลูมเล็กพร้อมแล้ว
0: ไปเลยพี
1: ่เอ้า1 2 3
0: เฮ้ยเดี๋ยวติดเดี๋ยวพี่เฮ้ยทำไมพี่จิตโดดไปเลยอ่ะโอเคครับจะบอกว่าแบบอันนี้ที่เห็นนี่คือที่ปูเปี้ยวที่บอกคือเยอะจริงคุณผู้ชมเยอะมากคือเนี่ยมันไม่ได้กลัวคนเลยมันมองหน้าผมเนี่ยตัวเนี้ยแล้วผมก็จับมันแล้วอันนี้คือปูเปี้ยว
1: ปูเปี้ยว
2: ปูเปรี้ยวนะครับสามารถกินได้ก็จริงครับแต่ว่าเป็นปูที่มีขนาดเล็กและมีเนื้อน้อยเลยไม่นิยมจับมากินกัน

0: ครับ
1: อันนี้รูปูแสม
0: พี่ดูยังไงว่าไหนรูปู
1: อันนี้รูมันจะมีรูแล้วมันจะมีขี้ขุยอยู่แสดงว่ามีตัว 100% เลย
0: 100% เลย
1: ใช่
0: แล้วทำไมพี่ไม่ขุดเอาเลยล่ะ
1: ขุดไม่ได้จะอยู่ลึกอันนี้เราเห็นรูแล้วเราแค่กระบอกอันนี้ดักเลย
0: วางยังไงวางหันหน้าเข้าหารูอ๋อเดี๋ยวมันได้กลิ่นแล้วมันก็ออกมาแต่มันจะอยู่ตามรากไม้เหรอพี
1: ่ใช่มันจะอยู่รูมันจะอยู่บนดอนหน่อยน้ำจะท่วมถึงมั่งไม่ท่วมถึงมั่ง
0: นี่อันนี้ใช่ไหมรูนี้ใช่ไหมนี่รูใหญ่คุณผู้ชมรูใหญ่ที่ตัวใหญ่แน่นอนวางกับดักกันจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันที่พิจิตรวางไว้เมื่อคืนกันดีกว่าครับว่าจะมีปูแสมมาติดกับหรือเปล่าถ้ามันปิดอย่างเงี้ยแปลว่ามีโอกาสถูกไหม
1: ใช่มีโอกาส
0: ถ้าเกิดปูไม่เข้ามันยังไม่ปิด
1: ยัง
0: ถ้าปิดเนี่ยน่าจะเข้า
1: น่าจะอ
0: ยู
1: ่แน่นอน
0: โอ้ยผมว่ามีชัวร์คุณผู้ชมมีแน่นอนมาดูโอ้ตัวใหญ่ด้วยคุณผู้ชมนี่แหละไซส์ส้มตำตัวแรกได้แล้วสัญญาณดีตัวนี้อันนี้ของพี่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วมันจะมีของคนอื่นมาดักบ้างไหม
1: เขาจะใช้คนละสีกัน
0: ขอใช้คนละสีโอ้นี่หนักคุณผู้ชมนี่หนักเฮ้ย มันโผล่มาตกใจเนี่ยโอ้คือเต็มกระป๋องอ่ะตั้งใหญ่เลยอ่ะเข้าใจยังทำไมผมตกใจคุณผู้ชมอันนี้หนีบเจ็บไหมเนี่ยตัวขนาดนี้เอาแล้วยังไงดีพี่ยังไงดี
1: ไม่รู
0: ้เฮ้ยตัวเบลเลยอันนี้ตัวผู้ผมดูออกตัวนี้ตับปิ้งมันนะเขาเรียกอะไรนะตับปิ้งมันจะเป็นแหลมแหลม
1: เขาเรียกกระดือ
0: มันเกี่ยวไหมว่าตัวผู้มันจะตัวใหญ่กว่าตัวเมีย
1: เกี่ยวตัวผู้ต้องใหญ่กว่า
0: พี่ครับโปรตีนมาดักแบบนี้วันหนึ่งได้ประมาณกี่ตัว
1: ก็แล้วแต่กระบอกนะถ้ากระบอกเรามากกระบอกเราเป็นร้อยเนี่ยวันก็ได้3โล4โล
0: อ๋อก็คือปกติพี่ก็จะมาดักทีเป็นร้อยกระบอก
1: เออเป็นร้อยกระบอก
0: แล้วปูแสมนี่มาจับได้ทั้งปีไหมพี่
1: จับได้ทั้งปี
0: ปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มลักษณะที่เห็นได้ชัดคือก้ามสีแดงปนม่วงกระดองเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างมากกว่าความยาวเล็กน้อยซึ่งปูแสมนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าชายเลนเป็นอย่างมากครับเนื่องจากการที่ปูแสมขุดรูใต้ดินถือว่าเป็นการพรวนดินให้กับต้นไม้นั่นเองครับพี่จิตครับอันนี้ผมรบกวนฝากครับพี่ผมอาจจะต้องรบกวนพี่จิตเก็บกระป๋องต่อก่อนนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยพี่ผมอาจจะขอยืนตรงนี้สักพักนึง
1: เอ๊ถ้ายืนนานเดี๋ยวมันจะมิดตัวนะ
0: ก็คือที่ต้องให้พี่เก็บต่อเพราะไปไม่ได้ ดีใจหลุดแล้วไปแล้วกลับเรือแล้วรอบนเรือนะพี่ไปมันลำบากขนาดนี้ได้มาลุยคนแบบนี้นึกถึงลูกสาวของผมเลยครับป่านี้คงนั่งสบายใจอยู่ที่บ้านแน่สนุกกับการจับปูเสร็จแล้วถึงเวลาไปล้วงสูตรปูดองจากพี่ขวัญภรรยาของพี่จิตกันแล้วครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ขวัญนะครับพี่ขวัญนะครับก็เป็นขวัญใจของพี่จิตอีกทีนึงนะครับผมวันนี้พี่ขวัญจะมาสอนผมทำปูแสมเค็มหรือว่าปูดองนั่นแหละแต่ทำมาจากปูแสมซึ่งมันมีเคล็ดลับอยู
2: ่จ้าม
0: าแนะนำเคล็ดลับผมนิดนึงว่าทำยังไงครับ
2: ปูก่อนจะดองเราต้องไปน็อกน้ำแข็งก่อน
0: เราเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วไปน็อกน้ำแข็งแล้วทำอะไรต่อครับ
2: ก็ล้างเบื่อมันออก
0: เบื่อคืออะไรอ่ะแม่
2: เบื่อมันจะอยู่ในกระดองปูอันนี้ค่ะปูมันจะคายฟองออกมาแล้วเราทำให้เราท้องเสีย
0: แล้วมันต้องไม่ต้องแกะมาล้างหรอ
2: ไม่ต้องแกะค่ะ
0: แต่ว่าต้องล้างในน้ำเย็นเท่าน
2: ั
0: ้นอ๋อถ้าล้างในน้ำเย็นแล้วมันจะคายเบื่อออกครับแล้วเราล้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเบื่อมันออกแล้วครับแม
2: ่มันจะไม่มีฟองไง
0: อ๋อไอฟองที่ออกมานี่คือเบื่ออันนี้ก็ยังสดๆอยู่หลังจากนั้นทำยังไงครับ
2: ใส่เกลือก่อนค่ะอันนี้ต้องเป็นเกลือเม็ดนะคะ
0: เกลือเม็ดกับน้ำเปล่า
2: จ้า
0: ครับผมต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเกลือป่นมันจะเค็มเกินไปไม่อร่อย
2: ม
0: ัน
2: จะขมค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อถ้าเป็นเกลือป่นมันจะขมด้วยต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเค็มครับ
2: แล้วก็ใส่ปู
0: ปูนแดงปูนกินกับหมากนี่แหละ
2: ใช่จะทำให้ปูมันกรอบ
0: ใส่ปูไปเลยเห็นแล้วอย่างนี้ดองไว้นานแค่ไหนครับ
2: คืนเดียว
0: ก็ปิดฝาต้องเข้าตู้เย็นต้องอะไรไหม
2: ไม่ต้องค่ะเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
0: พอดองเสร็จผ่านไปคืนนึงปุ๊บเราก็ออก

0: เอาออกจากน้ำ
1: จ้ะ
0: แล้วก็แล้วเวลาเก็บยังไง
1: เก็บใส่ตู้เย็นเลย
0: ได้ประมาณนานแค่ไหนครับ
1: 2อาทิตย์อะค่ะ
0: 2อาทิตย์สบายๆแต่ถ้าเก็บมานานก็เข้าฟรีซได้เลย
1: จ้ะ
2: หลังจากที่เราได้สูตรการทำปูแสมดองจากพี่ขวัญต่อไปจะไปดูการทำยำปูแสมบอกได้เลยว่าจี๊ดถึงใจแน่นอนครับ
0: ปูยำยำปูยำปูหมายถึงยำปูเค็ม
1: จ้ะ
0: เอาละครับจัดเลยครับพี่ใส่ปูเค็มลงไปก็คือเอามาแกะอันนี้ไม่เอากระดองเอาแต่ตัวมัน
1: จ้ะ
0: อันนี้ปูเค็มพอเราเอาขึ้นมาจากน้ำเกลือแล้วเราก็มาทำได้เลยต้องไปล้างอะไรก่อนอีกไหม
1: ไม่ต้องล้างค่ะ
0: โอ้โหใช้มะนาวเยอะเนี่ยแสดงว่าต้องออกเปรี้ยวใช่ไหมพี่ถึงจะอร่อย
1: ค่ะ
0: ถ้าผ่าไปเลยเดี๋ยวมันโดนเม็ดเดี๋ยวมันขม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยพี่เขาหมุนไม่ให้โดนเม็ดคุณผู้ชมโอ้แสดงว่ารสต้องจัดถูกไหม
1: จ้ะ
0: โอ้ยเดี๋ยวพี่เยอะมากนะ
1: 3ชิ้น
0: ซอยหอมแดงพริกขี้หนูสวนต้องพริกขี้หนูสวนเท่านั้นถึงจะอร่อยอันนี้ของโปรดของพี่จิต
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ใส่แค่มะนาวอย่างเดียวนะ
1: ค่ะใส่มะนาวอย่างเดียว
0: อ๋อเพราะปูมันเค็มอยู่แล้ว
1: ค่ะต้องใส่น้ำตาลนิดนึง
0: ใส่น้ำตาลนิดนึงคลุกเคล้าให้เข้ากันพริกป่นได้ไหมพี่พริกป่นพี่จิตเป็นคนกินรสจัดนะ
1: ค่ะ
0: ต้องมีพริกทุกมื้อ
1: ค่ะมีน้ำพริกทุกวัน
0: น้ำพริกทุกวันถ้ามื้อไหนไม่มีน้ำพริกนี่พี่จิตไม่กินข้าวบ้าน
1: ค่ะจริงเขาจะตำเอง
0: อ๋อ
1: ชอบทำกับข้าว
0: แล้วก็ต้นหอมผักชีลงไป
1: ค่ะ

0: แซ่บขนาดนี้ขนาดปิดแมสยังน้ำลายไหลขอแย่งพี่จิตสักหน่อยแล้วกันนะครับพี่ขวัญอร่อยมากคือมันปูพอมันโดนมะนาวแล้วมันยิ่งหอมแล้วพอกินเข้าไปตอนแรกมันจะเปรี้ยวรสจัดมากเลยคนแล้วพอดูดเข้าไปเจอเนื้อข้างในปูที่แบบมันมีรสเค็มอ่อนๆนะเนื้อเหมือนปูม้าดองสดๆอ่ะอร่อยแซ่บหูแซ่บแสบปากเลยคุณผู้ชมโอ้ยอร่อยครับผมยกนิ้วให้เลยพี่
1: ค่ะ
0: โอเคครับเมื่อกี้ปูเค็มก็น่ากินมากแล้วยังมีปูหวานอีกเหรอแม่
1: จ้า
0: โอ้โหงั้นให้แม่โชว์ฝีมือเลยอันนี้เป็นปูแสมที่ไปล้างเบื่อมาแล้วเหมือนกันมาดูวิธีการทําปูแสมกันคุณผู้ชมอันดับแรกแกะกระดองออกใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: โอ้มันปูน่ากินมากตรงนี้แหละความอร่อยเลยเนาะมันเนาะครับผมแล้วก็หั่นตัวปูแบบนี้เอาเหมือนตรงที่เขาเรียกว่าตึ้งแบบด้านล่างอ่ะออกปากปูแม่เรียกปากปูป่ะ
1: ค่ะปากปู
0: แม่แป๊บนึงเนี่ยผมเห็นแบบเหมือนคล้ายๆหน้าตาเหมือนเส้นๆอย่างเงี้ยคนชอบคิดว่าเป็นพยาธิเน
1: า
0: ะมันคืออะไร
1: จะเป็นสะดือมันนะคะ
0: สะดือไม่ใช่พยาธิเนาะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: หน้าตามันจะเหมือนพยาธินะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่นะอันนี้แม่ยืนยันแล้วนะแล้วก็เอานมมันออกด้วย
1: จ้ะ
0: อันนี้ต้องตัดตรงขามันด้วยตรงที่มันแหลมใช่ไหมเดี๋ยวมันทำปาก
1: จ้ะ
0: ได้เป็นตัวแล้วกระดองไปทำอะไรครับ
1: กระดองก็แกะได้ถ้าคนชอบกินก็ต้องดึงขี้มันออก
0: อ๋อขี้มันอยู่ในกระดองต้องดึงออก
1: จ้ะดึงขี้
0: อ๋อแต่ต้องค่อยๆดึงเพราะไม่งั้นมันจะหลุดไปด้วยใช่ไหม
1: จ้ะ
0: อ๋อขี้มันจะอยู่ตรงกลาง
1: จ้ะ
0: แล้วมันอยู่สองข้าง
1: จ้ะ
0: ถ้าคุณดึงเฉพาะตรงกลางมันก็จะเหลือมันอันนี้มันเนี่ยคืออร่อยเลยเอาไปทำแบบพวกอ่องปูอ่อมปูที่เขาชอบกินกันนะ
1: อ่องปูเนี่ยออกสองข้าง
0: โอ้โหคุณผู้ชมน่ากินมากพี่ขวัญมีเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวดูพี่ขวัญมาทำกันว่าปูหวานจะเป็นยังไง
1: เ
0: ริ่มจากทุบกระเทียมก่อนอุ้ยนี่ที่ตบแรงๆนี่คือนึกถึงหน้าใครหรือเปล่าใช้น้ำมันเยอะพอสมควร
1: ค่ะ
0: ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเทียมจนหอมแล้วหลังจากนั้นก็เอาปูใส่ทีละครึ่งนะพี่โอ้ใส่ไปอย่างนี้เลยเหมือนทอดเลยนะแล้วเอาปูอย่างอื่นมาทำได้ไหมครับสูตรนี
1: ้ได้ค่ะ
0: เอาคุณผู้ชมดูไว้หาปูแสมไม่ได้แล้วปูม้าก็ทำได้นะแบบนี้
1: จ้ะ
0: ปรุงด้วยน้ำปลาก่อนใช่ไหมวันนี้แสดงว่าหวานเค็มๆอารมณ์เหมือนน้ำปลาหวานใช่ไหมพี่
1: ค่ะ
0: น้ำปลาลงไปแล้ว2ช้อนน้ำตาล1 2สามมาไม่เท่าไหร่จัดไปซีอิ๊วขาวอีก1 2โอ้แสดงว่าเค็มหวานพอๆกันนะดูแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้อันนี้เป็นซีอิ๊วดำหวานด้วยอ้าวใช้ซีอิ๊วดำหวานนะคุณผู้ชมเคล็ดลับนะแล้วเวลากินก็เหมือนเคี้ยวให้มันกรอบๆไปเลยเหรอ
1: ค่ะค่ะเคี้ยวให้น้ำเป็นยางหน่อยค่ะ
0: ให้น้ำตาลมันรัดว่างั้นให้น้ำตาลมันใสเหมือนเราทำหมูหวานเนาะเสร็จแล้วครับอาหารจานนี้มีชื่อว่า
1: ปูขั่วหวานจ้ะ
0: ปูขั่วหวานสูตรบ้านลักษแหมครับผมคุณผู้ชมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ช่วยอะไรพี่

0: มันทำเลยแต่ผมขอกินนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: เปิดแม้คุณผู้ชม
1: จะร้อนหน่อยนะ
0: อร่อยมากเนื้อปูแสมมันนุ่มเหมือนเนื้อปูทะเล
1: ค่ะ
0: จะนุ่มแล้วมันก็หวานเปลือกไม่ได้แข็งเลย
1: ค่ะ
0: เคี้ยวสบายเลยเพิ่งรู้ว่ากลิ่นซีอิ๊วกับปูมันเข้ากันขนาดนี้ตัวเล็กยายทำปูคั่วหวานอร่อยไหม
2: ได้กินอาหารของพี่ขวัญแล้วบอกเลยว่าถูกปากแบบไม่อยากวางจานกันเลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอลองเอาปูแสมมาทำอาหารดูบ้างกันดีกว่าครับ
0: แล้วก็มาถึงอาหารของผมบ้างนะครับวันนี้นะครับได้ไอเดียมาจากอาหารของชาวคแมร์นะครับมีชื่อว่าละแวกระตามหรือว่าแกงคั่วปูนะครับจะเป็นอาหารของชาวสุรินทร์นะครับคนไทยเชื้อสายคแมร์จะนิยมทำกันแต่ว่าเขาจะตำนะครับพริกแกงเขาก็จะมีกระเทียมมีพริกแล้วก็มีข้าวเบื่อแต่วันนี้ผมประยุกต์นิดนึงผมใช้พริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดแบบภาคกลางแบบนี้เลยผู้ชมที่ใช้ทำแกงเผ็ดนี่แหละไม่ได้ตำแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันจะได้รสชาติที่ต่างกันไปอย่างนึงพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปในหม้อเลยครับเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมสักประมาณ2ช้อนโต๊ะเลยเพราะว่าปกติอาหารชาวคแมร์นะครับก็จะรสจัดนะครับแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเผือกกันครับผมคุณผู้ชมหั่นเผือกนะครับหั่นชิ้นเล็กนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจะได้ต้มให้สุกเร็วขึ้นใส่เผือกลงไปต้มแบบนี้นะครับจะช่วยให้น้ำเข้มข้นแล้วก็มีรสหวานมากขึ้นนะครับระหว่างที่เรารอเผือกสุกต้องใช้เวลานิดนึงเรามาทำปูกันดีกว่าครับวันนี้นะครับปูแสมผมเลือกเป็นปูสดเลยนะครับคุณผู้ชมง่ายๆครับแกะกระดองออกครับผมได้มาแบบนี้ครับผมอย่าลืมนะครับบิดปากมันต้องเอาขี้ตรงกลางออกด้วยนะครับให้เหลือเฉพาะมันสะดือออกและที่ตัวนะครับเราก็จะมาเอานมออกแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณต้องตัดปลายขาออกเพราะว่ามันแหลมนะครับไม่งั้นเวลารับประทานจะตำปากได้นะครับผมตัดส่วนที่แหลมออกนะครับแบบนี้พอเผือกสุกได้ที่แล้วก็ใส่ปูทั้งหมดลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยมันปูที่เราแยกไว้นะครับตรงนี้แหละครับจะทำให้ทั้งแกงข้นนะครับมันปูจะเข้ากับความมันของเผือกได้ดีมากนะครับคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวรอให้สุกสักนิดหนึ่งนะครับน้ำมันจะขุกขิกนะคุณผู้ชมน้ำไม่เยอะรสชาติจะเข้มข้นเผ็ดร้อนจากพริกแกงได้ความหวานมันจากเผือกแล้วจากนั้นมาปรุงรสกันครับคุณผู้ชมออกหวานเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนก็พอแล้วก็น้ำปลายสักหนึ่งช้อนนะครับในพริกแกงนั้นมีความเค็มจากเกลืออยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ปูสดๆแบบนี้มันมีรสชาติความเค็มอยู่แล้วไม่อยากใส่น้ำปลาเยอะนะครับก็รอให้ปูทุกอย่างสุกได้ที่ก็พร้อมตักลงจานแล้วก็เสิร์ฟแล้วครับลองชิมฝีมือผมดูนี่พี่ขวัญไม่อยู่นะพี่ขวัญไปธุระแล้วไม่ได้ชิมให้พี่จิตชิมคนเดียวพี่จิตลองชิมดูผมไม่บอกเลยว่ามันคืออะไรแล้วผมมั่นใจแล้วพี่จิตไม่เคยกินมาก่อนแกงแบบนี้มือผมทำคนเดียวในโลกพี่เป็นไงพี่งงเลย
3: สุดยอด
0: ไม่น่าเชื่อว่าเผือกกับแกงมันจะเข้ากันใช่ไหม
3: ใช่อ
0: ร่อยคุณผู้ชมผมบอกเลย
3: รสชาติจะมีเค็มนิดๆแล้วก็เผือกจะออกนุ่มๆนะแล้วก็จะมีรสชาติปูหอมกลิ่นของปูอ่ะ
0: รสชาติมันจะเหมือนทอดมันเพราะว่ามันมีปูที่เป็นรสชาติของทะเลอยู่แต่ว่าพอมากินกับเผือกนุ่มๆอ่ะแล้วเผือกกับมันปูที่มันผสมกันอยู่ในน้ำจนน้ำมันเป็นน้ำข้นๆอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมบอกเลยลองทำคุณผู้ชมถ้าหาปูแสมไม่ได้ก็ต้องมาที่บ้านรักแสมใช่ไหมพ
3: ี่ใช่รักแสมจะได้บรรยากาศแบบนี้ด้วยโอ้ข้าวก็รสชาติเลย
0: เต็ม10ให้กี่คะแนนครับพี
3: ่ผมให้10เลย
0: โอ้ยเด็ดอ่ะพี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมคือว่าเผือกกับแกงเผ็ดเนี่ยมันเข้ากันมากลองทำดูถ้าเกิดหาปูได้ก็เป็นปูแต่ถ้าไม่ได้จะเป็นกุ้งอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าจะบอกเลยว่าแกงเผ็ดกับเผือกนี่เข้ากันจริงๆแต่ถ้าเกิดใครอยากกินปูแสมอร่อยๆก็ฝากนะครับมาเที่ยวกันที่สะพานรักแสมได้นะครับผมนี่เลยมาหาพี่จิตก็ได้หรือว่ามาเองก็ได้ที่นี่เขาเปิดให้เที่ยวได้ทุกวันนะพี่เนาะมาได้ทุกวันแล้วก็มาชิมปูแสมอร่อยที่นี่กันนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิตมากพี่จิตอยู่กับผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกครับพี่จิตเป็นคนที่คุยสนุกแล้วก็เป็นกันเองมากๆผมว่าเวลานักท่องเที่ยวมาก็น่าจะติดใจแหละถ้าได้มาเจอพี่จิตเนาะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่จิต
3: ครับขอบคุณครับ
0: แล้วคุณผู้ชมครับเราก็ลากันตรงนี้เลยนะครับผมกับวิวสวยๆบรรยากาศดีตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีนะครับเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังดังสุดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มีให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: เราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมีให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยๆใหญ่ๆนี่คือปูเลยอะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นพุยพุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราวางกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40 กว่า
1: ใบไปมีหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
2: มีครับมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไว
1: ้อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี้
2: ค่ะ
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๊คก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆเราก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โ
0: อการดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจอกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
1: นี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
0: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ อนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
1: กระป๋องนมใหญ่
0: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะอุ้ยอุ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆต้องจับได้ไหม
2: จับได้มันจะไม่หนีบ
0: นี่โอ้โหปูสมัยค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะจำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
1: เดี๋ยวมาดูกัน
0: อุ้ยปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
2: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
0: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
2: ติดเลย
0: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเนี่ยก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะอันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันเอ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่นี้มีอันนี้มินวางมินจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4อันนี้ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวนี้ใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามบัลโล่เลยอ่ะไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลยอุ้ยตัวใหญ่
1: ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยมันเอามือหนูแน่เลย
0: พี่โอพี่โอช่วยหนูก่อนพี่โอช่วยหนูโอ้โห
1: หนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อย
0: พี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วตัวเนี้ยเกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
2: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
0: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้ดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัวเกือบไปแล้วไหมล่ะคะถ้าพี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันพี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: อร่อยจากครูแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทํากับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ค
1: ราวนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทําเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทํากันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวานหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
0: ค่ะแล้วมันมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละเราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเน
1: า
0: ะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะ
1: ถ้าเราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิไม่ให้กะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
2: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
0: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นได้ไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได
0: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะ

0: กะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูนะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณใช่ไหมคะ
2: เมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ
0: น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: ีกหนึ่งเมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแหมสดต้มจะกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแหมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
2: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
2: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเน
1: า
2: ะ

0: คะเมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะยำปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยปูแสมสดต้มกันบ้างนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมิ้นชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเลยนะคะเดี๋ยวขานี้ลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้านก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินก้านเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อก้านนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมสดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่สามารถ

0: เป็นปูสดลูกค้าก็เอาไปดองเอาเอง
1: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะ

0: ขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพ
2: อมรินทร์ทีวี
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: งานหัตถศิลป์ประณีตศิลป์อันงดงามวิจิตรบรรจงที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นงานศิลปะชั้นสูงของแผ่นดินเป็นที่กล่าวขานทั้งในหมู่ชาวต่างชาติและคนไทยที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมจากงานชิ้นเล็กสู่งานชิ้นใหญ่หนึ่งคนทำหรือหลายคนสร้างไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์ลวดลายการลงยาถมการตอกปักสลักแซมความเชี่ยวชาญและความชำนาญทำให้ผลงานที่ได้สรรสร้างทุกชิ้นของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามีความกลมกลืนละเอียดงดงามอ่อนช้อยประหนึ่งคนเดียวทำสำคัญคือได้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นสมบัติของแผ่นดินเช่นตรีพิพิธภัณฑ์บุษบกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติใน3โอกาสมหามงคลสำคัญเรือพระที่นั่งจำลองผ้าปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาฉากจำหลักไม้เรื่องในวรรณคดีและห้องปีกแมลงทับตกแต่งด้วยแผ่นสารย่านลิเผาสอดเส้นเงินเส้นทองและนาคประดับตราสัญลักษณ์ปีมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีมียอดทรงปราสาท9ยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและจะทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาในปี2560สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเจริญพระชนมายุและทรงเจริญพระชนมสา5รอบ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับสั่งว่าคนที่เข้ามาดูงานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาจะรู้จักเลยว่าเราคนไทยเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงนิสัยใจคอคนเป็นยังไงถ้าพระองค์ท่านรับสั่งว่าดูจากงานศิลปะเหล่านี้มันก็จะสะท้อนบอกตัวตนของเราแล้วงานศิลปะเหล่านี้ก็จะบอกว่าเราที่มีที่มาที่ไปเราเนี่ยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ชาติอื่นได้ลูกหลานเราจะได้มีความภูมิใจในแผ่นดินค่ะ
0: ทุกแห่งทุกหนบนพื้นแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลงทรงขจัดทุกยากนำความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์จวบจนวันนี้

นี้เกิดเป็นผลสำเร็จแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์และแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงดังบทร้อยกรองศิลป์แผ่นดินลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นลายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกี่ยวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนวัดเนินปอซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะที่นี่เมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2566ได้เกิดวาตภัยครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายลมพายุในครั้งนั้นยังสร้างความเสียหายให้แก่อาคารเรียนและบ้านเรือนของราษฎรเป็นอย่างมากทุกคนที่นี่ต่างเสียใจและเสียขวัญด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนและชาวบ้านในพื้นที่อย่างรวดเร็วในทุกด้านค่ะอีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ก็คือโดมที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะทำให้เด็กนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนต่างมีขวัญกำลังใจในการกลับมาดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็ง

0: วันนั้นจริงๆเนี่ยตอนแรกเลยอยู่สำนักงานประมาณสัก4โมงกว่าๆก็เลยกลับบ้านมีความรู้สึกว่าวันนี้ทำไมอากาศร้อนมากนะมันร้อนอบอ้าวบอกไม่ถูกเกือบ5โมงเย็นเสร็จปุ๊บก็น้องๆเขากำลังส่งรูปมาเพราะว่าฝนมีปล่อยๆแล้วก็มีลูกเห็บน้องก็บอกว่านายกเห็นลูกเห็บไหมใหญ่โตเลยเลยเราก็บอกกำลังจะดูลูกเห็บพอหันจะดูลูกเห็บเท่านั้นเองปรากฏว่าอากาศเนี่ยมืดเลยมืดหมดเลยพอมืดหมดเสร็จปุ๊บเราก็เอ๊ะทำไมเกิดอาการอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรก็เลยรีบปิดบ้านพอปิดบ้านเสร็จเรียบร้อยน้องมาเลยนายกครับมีโดมถล่มมีคนบาดเจ็บเลยเราก็เลยบอกว่าส่งให้เรียบร้อยดูซิมันเป็นยังไงบ้างน้องไปมาไปโรงเรียนมาประมาณสัก3นาทีได้เพราะว่าแม่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้3นาทีน้องก็เลยกลับไปนายกครับไม่ใช่อย่างนั้นมีโดมถล่มแล้วมีคนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตด้วยก็เลยบอกงั้นเคลียร์ทางให้เรียบร้อยเดี๋ยวนายกไปจัดการเองก็มาด้วยความที่เราเคยเป็นพยาบาลก็เลยมาสังเกตดูว่าเป็นอะไรก็เลยคัดแบ่งแยกว่าคนเนี่ยมีสีดำสีแดงสีเหลืองสีเขียวยังไงก็คืออาการของคนบาดเจ็บว่ามีเข้าข่ายอะไรบ้างณตอนนั้นก็คือพอคัดเสร็จเรียบร้อยเลยเราก็เลยปั๊มช่วยชีวิตเพราะเนื่องจากว่ามีท่อนไม้มีอาคารโดมนะที่ทับร่างเด็กไว้พอหลังจากนั้นจากที่เราให้การช่วยเหลือโดยการปั๊มหัวใจเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองเสร็จร้อยเนี่ยเลยเราก็เลยถามว่าไฟตัดหรือยังเพราะเนื่องจากว่าตอนนั้นมีน้ำเต็มขาเราเลยประมาณเกือบครึ่งแข้งเลยเราก็เลยบอกว่ารีบแจ้งไฟฟ้าเพราะเนื่องจากว่าไม่งั้นเราจะเกิดโศกอีกเรื่องนึงก็บอกเขาไปเขาก็เลยดำเนินการให้พอดำเนินการเสร็จเราก็กลับมาเคลียร์พื้นที่อีกว่าเด็กๆเราเป็นยังไงบ้างก็ปั๊มใหม่ต่ออีกเพราะเนื่องจากว่ารถ EMS เข้ามาเยอะแล้วน้องๆเคลียร์ทางให้ EMS เข้ามาเพราะว่า EMS วันนั้นน่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ30คันได้จากนั้นก็เริ่มมีหน่วยงานเข้ามาเยอะมากขึ้นเราก็เริ่มจัดสรรได้ลงตัวมากขึ้นว่าไฟฟ้าทำอะไรปภ.ทำอะไร EMS ทำอะไรงานป้องกันเราทำอะไรแต่ด้วยวันนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากสุดคือระบบไฟเพราะว่าไฟสนามของเราเนี่ยไม่มีด้วยตัวเทศบาลเนี่ยก็เลยบอกว่าญาติหรือว่าใครที่มาเนี่ยช่วยเปิดไฟส่องให้เราเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีไฟสนามเพราะว่าถ้ารอไฟสนามจากกำแพงเพชรใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะมาตอนนั้นเราเคลียร์ทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน15นาทีในการเคลียร์เคสต่างๆแต่จริงๆแล้วก็มันจะมีคนที่บาดเจ็บเนี่ยเราเคลียร์ก่อนโรงพยาบาลที่รองรับก็จะมีโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลสำงามและโรงพยาบาลแม่ข่ายก็คือโรงพยาบาลพิจิตรนะคะเพราะนั้นพออีกไม่นานผอ.โรงพยาบาลสำงามแล้วก็ผอ.โรงพยาบาลของวชิระก็มาในพื้นที่เพื่อมาช่วยเราในการที่จะดูว่ายังมีใครที่หลงเหลือในพื้นที่ไหมใช้เวลาทั้งหมดเคลียร์เนี่ยน่าจะประมาณ45นาทีได้ในการดูแลผู้บาดเจ็บทั้งหมดแต่ด้วยสภาพจิตใจญาติเราก็เลยดูแลญาติต่ออีกแม่เป็นคนที่นี่เองเพราะฉะนั้นในรอบเกือบ60ปีหรือที่เกิดมาไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้เลย
1: เ
0: ป็นครั้งแรกเลยในชีวิตที่เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่กับเราทำให้เราเนี่ยขวัญเสียมากเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่เสียส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานเราด้วย
1: รู้จักกันหมด
0: เลยทั้ง7รายเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ญาติอย่างที่บอกเนาะดูสูญเสียแล้วเนี่ยเขายังเสียกำลังใจเพราะว่าเนื่องจากไม่เคยเกิดเหตุแล้วก็ไม่สามารถที่จะป้องกันอะไรได้เลยในวันนั้นเพราะว่าจากเด็กที่ซ้อมเล่นกันฟุตบอลนะตรงนี้พอมีลมฟ้าลมฝนมืดครึ้มเขาก็เลยเข้าไปในโดมคิดว่าน่าจะปลอดภัยมากที่สุด
2: เราไม่เคยเห็นลูกเห็บตกในแถวบ้านเราก่อนแล้วก็กำลังเก็บสักพักเราเห็นแบบหลังคากระเบื้องอะไรเริ่มปิวไปนะครับแล้วก็เราก็หลบเข้าบ้านก็รอเวลาสักประมาณ20นาทีที่เหตุการณ์สงบแล้วก็ออกมาดูนอกบ้านก็จะเห็นหลังคาตลาดหลังคาบ้านชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่โดนลมครับก็เปิดไปเยอะมากแล้วก็เริ่มมาสำรวจบ้านตัวเองกำลังถ่ายภาพบ้านตัวเองก็โดนนะครับบ้านตัวเองก็โดนก็มาถ่ายภาพบ้านตัวเองสักพักคุณครูเขาที่โรงเรียนเขาโทรมาบอกผอ.หลังคาโรงเรียนเปิดผอ.ไปดูโรงเรียนให้หน่อยเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วคุณครูก็อยู่ต่างพื้นที่เขาก็โทรมาบอกแล้วก็เข้าวันนั้นก็ขับรถจากบ้านก็เข้ามาดูที่โรงเรียนครับก็มาเจอเหตุการณ์ก็เข้ามาถึงปุ๊บก็เจอชาวบ้านบอกว่าผอ.เข้าไปดูที่โรงเรียนเลยเราก็เข้ามาดูที่โรงเรียนปุ๊บจากโดมที่ของเก่าที่มีอยู่ครับจากที่มันตั้งอยู่เราก็ล้มลงไปเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาดูชาวบ้านเขาก็มากระซิบผอ.นักการเราไม่อยู่แล้วนะอ้าวทำ

0: ไม่เดี๋ยวอยู่ไหนละนู่นคือเขาเสียชีวิตอยู่ที่ในซากโดมตรงนั้นแล้วก็เข้ามาดูแล้วก็เห็นตอนนั้นก็เข้ามาก็เห็นท่านนายกเทศมนตรีซึ่งเข้ามาก่อนเราครับก็กำลังช่วยชีวิตเด็กอยู่ก็กำลังปั๊มหัวใจให้เด็กอยู่นะครับแล้วก็มาเจอเหตุการณ์จากนั้นเราก็ได้รายงานเหตุการณ์ต่อให้กับท่านเจ้านายแล้วก็ให้ท่านได้รับทราบนะครับตรงนี้คือเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนแต่เราก็ช่วยอะไรไม่ได้เราก็ช่วยดูเหตุการณ์ช่วยดูสำหรับหน่วยกู้ชีพที่เขาเข้ามาช่วยครับเพราะว่าตรงนั้นมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์ใหม่แล้วก็
1: โกลาหลหมดเลย
0: ใช่ครับก็รถรับส่งเนี่ยเขาวิ่งรับส่งทั้งคนเจ็บคนป่วยไปที่โรงพยาบาลแบบเยอะมากครับช่วงนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีเด็กนักเรียนเราด้วยมีผู้ปกครองด้วยซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครชัดเจนแค่ไหนแล้วก็ช่วยกันเช็คดูว่าคนที่มาเล่นกีฬาด้วยกันเนี่ยในกลุ่มพวกเราเนี่ยมีใครบ้างอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เช็คกันไปเช็คมาได้ทั้งหมด25คนก็คือจนครบ25คนแล้วก็มาเช็คจนทราบจำนวนผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บมากบาดเจ็บน้อยนะครับสรุปแล้วมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด7รายด้วยกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมากอยู่9รายแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยก็กลับบ้านได้อีก12ราย
2: ครับในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษาผมได้รับทราบข่าวการประสานงานจากท่านผอ.โดยตรงผมไปราชการอยู่ที่ชลบุรีนะครับผมก็ประสานกับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตนะประสานติดต่อกันโดยตลอดนะครับแล้วก็ประสานกับท่านผอ.เกษรินทร์ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็รีบเดินทางกลับนะครับจากไปราชการทันทีก็ประสานอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ฝากทางท่านผอ.เกษรินทร์ประสานกับท้องถิ่นท้องที่ทั้งหมดเลยก็เห็นภาพข่าวเขารายงานผมตลอดเห็นภาพข่าวแล้วก็รู้สึกสลดใจครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
0: ก็หลังจากวันนั้นวันที่22และวันที่23นี่เราก็ยังอยู่ในเหตุการณ์อยู่แล้วก็มีวันที่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาลงมาตรวจเยี่ยมพื้นที่แล้ววันนั้นตัวเองก็อยู่รายงานเหตุการณ์กับท่านนายกประยุทธ์แล้วก็ท่านก็บอกว่าตอนนี้น่ะจะได้รับพระราชทานโดมใหม่ในหลวงจะพระราชทานให้เราก็แอบดีใจนะครับแต่อีกถัดมาอีกวันนึงครับท่านพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลนะครับท่านราชเลขาเขาก็โทรมาประสานส่วนตัวก็ทั้งตกใจทั้งดีใจแล้วก็ปลื้มใจครับที่มีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: พอทราบในเรื่องเหล่านี้แล้วทางเขตดำเนินการยังไงต่อคะ
2: ก็ทางสปท.โดยท่านเลขาอดีตท่านเลขาอัมพรพินาสาท่านก็ประสานมาเบื้องต้นบอกว่า1ต้องดูแลเรื่องของอาคารสถานที่นะครับดูแลเรื่องของบุคลากรแล้วก็เขตจะต้องได้รับงบสนับสนุนโดยผ่านเขตแล้วก็ให้โรงเรียนไป1ล้านบาทมาปรับปรุงต่อซ่อมแซมอาคารหลังที่เราเห็นด้านนู้นนะครับทั้งหมดเลย1ล้านบาททันทีท่านอนุมัติเลยนะครับท่านบอกว่าขอให้เขตรีบดําเนินการ
1: เร่งด่วน
2: ครับแล้วก็ขอให้บรรจุขอให้ช่วยเอาครอบครัวเอาภรรยาของนักการเนี่ยช่วยเป็นนักการพลงที่นี่ด้วยแทนทดแทนไป1ตำแหน่งแล้วในส่วนของสปท.ก็ตามงานโดยตลอดก็คือถามว่าดำเนินการเป็นยังไงบ้างนะครับท่านดร.ทีพวังคณันลงมาเองในพื้นที่ศูนย์ความปลอดภัยของสปท.ลงมาดูแลทั้งหมดเลยนะครับเราก็ให้ข้อมูลแล้วก็ไปทำเป็นศูนย์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานเขตที่การศึกษาปฐมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งของเรานะครับประสานงานในเบื้องต้นในส่วนของผู้ปกครองและเด็กที่เสียชีวิตทางสปท.ได้ระดมทุนจากทุกโรงเรียนทั้ง 20,000 โรงเรียนได้มาประมาณอยู่แสนกว่าบาทนะครับ 147,000 กว่าบาทแล้วก็ระดมมาอีกต่างหากจากทางโรงเรียนนะครับซึ่งได้จากบัญชีที่โรงเรียนเปิดไว้ก็พอสมควรนะครับก็ให้ท่านผอ.ได้ดูแลเรื่องของบัญชีได้ดูแลเรื่องของการจ่ายเงินให้กับชดเชยกับผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายนะ
3: การที่เราขวัญเสียจากการเกิดเหตุเนี่ยมันก็มีทานน้ำใจไหลเข้ามาในชุมชนเราเป็นจำนวนมากและสิ่งหนึ่งที่พวกเราปรับเพิ่มมากที่สุดคือพระองค์ท่านได้ดูแลพวกเราทั้งถุงยังชีพทั้งส่งทหารมาในการซ่อมบำรุงบ้านเรือนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นหรือสุขภาพใจที่ดีขึ้นเหมือนทุกคนเนี่ยปรับปลื้มพอบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยมอบถุงยังชีพแล้วก็ยังมอบโดมให้กับพวกเราอีกตอนแรกเลยเนี่ยพวกเราคิดว่าน่าจะมีขนาดไม่ถึงขนาดนี้นะจากที่พวกเราคุยกันแต่พอเห็นโครงสร้างที่ใหญ่โตแล้วก็เสร็จณวันนี้แล้วเนี่ยพวกเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นการ ดูแลจิตใจครั้งยิ่งใหญ่ของชาวตำบลเนินปอเลยเพราะนั้นทำให้จากการที่เราขวัญเสียจากการเกิดเหตุเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มกลับมา

0: จริงๆนักฟุตบอลเด็กๆเนี่ยทุกคนเนาะตอนแรกเลยที่เกิดเหตุเนี่ยหนูไม่เอาอีกแล้วหนูไม่เอาแล้วหนูกลัวทั้งๆที่เขาบอกว่าเป้าหมายของเขาคือเป็นนักบอลทีมชาติแต่พอเกิดเหตุวันนั้นเขาบอกยังไงหนูก็ไม่เอาหนูก็ไม่เอาพอมีโดมมาทุกคนก็เลยเริ่มกลับมามีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถเยียวยาพวกเราได้จริงๆทำให้จากพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยชาวตำบลเนินปอเนี่ยซาบซึ้งและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นผู้ปกครองสามารถที่จะนำเด็กกลับมาฝึกซ้อมได้ดีมากขึ้นการที่ทาน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามาในชุมชนบ้านเราเนี่ยไม่ได้เกิดปัญหาเลยก็คือทุกคนได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่พระองค์ท่านมอบถุงยังชีพหรือมอบโดมให้กับพวกเราเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยสามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาในร่มให้กับเด็กๆหรือประกอบพิธีทางด้านศาสนาเราก็สามารถทำได้อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่รู้หาที่สุดไม่ได้แล้วค่ะไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบแทนที่พระองค์ท่านดูแลพวกเราค่ะเวลามีกิจกรรมนะคะเราในฐานะที่เป็นผู้นำของตำบลเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าสิ่งที่เราได้โดมมาเนี่ยได้มาจากอะไรได้มาจากพระองค์ท่านเนื่องจากพระองค์ท่านเนี่ยจริงอยู่มีประสงค์นิกรเนี่ยประมาณตั้งเกือบ70ล้านคนแต่พระองค์ท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งเราทำให้เด็กๆในชุมชนเนี่ยทราบดีว่าโดมนี้ได้มาอย่างไรเขารู้แล้วก็เขารู้ว่าพระมหากรุณาธิคุณอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องซาบซึ้งและน้อมนำและเขาก็ยังคิดว่าเขาเนี่ยจะใช้สถานที่นี้ในการซ้อมหรือว่าทำให้เขานั้นไปสู่เป้าหมายเป็นนักกีฬาที่ดีได
1: ้ก็เป็นบุญของชาวพิจิตรพอมีอะไรปุ๊บได้จะไปถึงพระองค์ได้อย่างเร็วมากโดมตรงนี้เดิมเนี่ยเนื่องจากประชาชนร่วมบริจาคสร้างมาเพราะนั้นพอเจอพายุความเร็วแบบนี้ก็เลยไม่สามารถทานกระแสลมได้นั้นในการตรงนี้เพื่อพระองค์ทราบแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทานฝากแจ้งมาจังหวัดก็แจ้งให้เพกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยซึ่งท่านมีสถาปนิกวิศวกรผู้เชี่ยวชาญระดับสูงทีเดียวเลยเพื่อที่ดูแลเรื่องการก่อสร้างภายในประเทศไทยเนี่ยก็ออกแบบประมาณการทั้งหมด11,33,000 บาทแล้วตอนนี้ก็จะซื้อจะจ้างโดยใช้วิธีวิเคราะห์เจาะจงอาคารนี้ก็เกิดมีความมั่นคงและแข็งแรงอาคารหลังใหม่นี้มีความกว้าง20เมตรความยาว40เมตรตรงนี้เป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ประชาชนชาเด็กนักเรียนที่ไปเล่นกีฬาก็สามารถใช้กิจกรรมเดิมได้แล้วกำนันพี่ว่าก็มารายงานท่านในเพิ่ก็มารายงานว่ามีประชาชนในรอบหมู่บ้านรอบตำบลนี้ก็มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนนี้เพราะนั้นเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณเขาเลยเรียกว่าโดมในหลวง
2: ก็รู้สึกปลื้มปิติแล้วก็ในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงนะครับที่พระราชทานโดมมาให้ทำให้พวกเราเนี่ยชาวโรงเรียนวัดเนินปอชาวบ้านเนี่ยได้มองว่าเป็นที่ระลึกเป็นของขวัญจากในหลวงส่งมาให้กับพวกเรานะครับเพื่อชโลมเป็นการบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดที่พวกเราได้สูญเสียไป
3: ในใจของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาในท่านดูแลโรงเรียนวัดเนินปอนะครับเราเห็นความสำคัญก็คือพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงเนาะที่ดูแลโรงเรียนนะครับก็แทนคำขอบคุณของเด็กๆด้วยของคุณครูด้วยของชุมชนในท้องถิ่นท้องที่แห่งนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นยิ่งใหญ่นะผมบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะปราบปลื้มใจแทนที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความทุกข์ร้อนของอาณาราษฎรทรงมีพระสกนิกรอยู่ในสายพระเนตรตลอดเวลาค่ะเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองก็จะทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งพระราชทานคำปรึกษาและพระราชทานความช่วยเหลือเป็นการส่วนพระองค์แบบปิดทองหลังพระในหลายๆเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติใดๆซึ่งส่งผลต่อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรอย่างปัจจุบันทันด่วนก็จะมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ต่างพระเนตรพระกันไปช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เนี่ยเป็นการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเพิ่งวางพระบรมราชบายไว้เมื่อประชาชนมีความเดือดร้อนต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาอย่างเร็วและเร่งด่วนเพราะนั้นตรงนี้ในระบบเนี่ยซึ่งพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวปัจจุบันรัชกาลที่10ของเราเนี่ยท่านก็สืบสานรักษาและก็ต่อยอดในโดยเป็นดูแลเรื่องมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

0: ระบบของมูลนิธิราชานุเคราะห์76จังหวัดเนี่ยจะมีคณะกรรมการมูลนิธิราชานุเคราะห์ประจำจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในนี้เขามีวางกลไกไว้อย่างกระชับมากครับเป็นกระชับแบบไวมากเรามีเงินอยู่ 500,000 ในกระเป๋านะครับแบ่งเป็น2บัญชีบัญชีเพื่อนบรรเทาทุกข์ 300,000 บัญชีด้านการสงเคราะห์อีก 200,000 เพราะนั้นพอเกิดเหตุปุ๊บผู้ว่าสามารถสั่งจ่ายได้ทันทีโดยเราแบ่งระบบคือพอเราดูวงเงินเนี่ยถ้าดูระเบียบระบบราชการเนี่ยถ้ามันเกินวงเงินอาจจะต้องสอบลงคงราคาแต่นั่นเขียนไว้เช่นให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในทันทีเพราะนั้นปุ๊บมาเลยพอถึงปุ๊บมาทันทีเพราะนั้นไม่ได้แปลกใจว่าทำไมถึงมาเร็วเพราะเราไม่ได้ติดระบบเพราะนั้นเพราะว่าปุ๊บออกเลยเป็นคือไม่ต้องผ่านอะไรแต่ถ้าเป็นวงเงินวงคนเยอะๆเช่นตั้ง200ขึ้นไปเนี่ยโหท่านก็พงพระกรุณาให้แก่จังหวัดมากนะไม่ต้องทำส่งไปที่มูลนิธิราชานุเคราะห์ส่วนกลางจะดำเนินการลงมาช่วยลงมาไวมากเหมือนแบ่งส่วนว่าระดับนี้จังหวัดนะคือ200รายลงมาถ้าเกินจากนี้มันเยอะเกินแล้ววันไหนในจังหวัดจะไม่มีเงินที่จะใช้หมุนตรงนี้เผื่อจะไม่ทันนะครับแม้กระทั่งรายเดียวก็ต้องไปช่วยน
1: ะ
0: มันจะบอกว่าต้องเยอะคือ1รายนี่เขียนเป็นระเบียบแม้ทั้ง1รายก็ให้หัวหน้าป้องกันภัยและฝ่ายพลเรือนคือปภ.จังหวัดเนี่ยหรือเป็นการช่วยเหลือเพราะนั้นตรงนี้มันจะจบที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยเพราะนั้นสามารถอนุมัติจ่ายได้รวมทั้งที่ส่วนราชการอย่างอื่นเบิกแล้วนะเช่นมุดบ้านไฟไหม้เนี่ยเสียหายทั้งหลังเนี่ยจะช่วยเหลือเขา 49,500 ถ้าเบิกได้ตามของระเบียบท้องถิ่นระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือหรือระเบียบป้องกันภัยพลเรือนเงินงบทดลองราชการเนี่ยก็สามารถเบิกตรงนี้อีก 49,500 บาทเพราะนั้นคือเราต้องเข้าใจ
1: ต
0: ้องตัวมากแล้วต้องเข้าใจก่อนว่าบ้านหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติไฟไหม้นี่นะหลังหนึ่งก็สี่ห้าหมื่นมันไม่พอหรอกเพราะนั้นก็จะช่วยเหลือเพราะนั้นตรงนี้ที่การวางระบบไว้อย่างเร็วมากไวมากแล้วว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยเราก็มีทีมงานเนี่ยก็จะไปมากไปอย่างไวแล้วไปไวและเร็วนะครับตรงนี้ที่เราอยู่ตรงนี้มันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ภายในจังหวัดพิจิตรเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็เกิดพายุพัดกันเยอะพอสมควรวันที่ราชานุเคราะห์ก็เหมือนเดิมมาไวไวมากเพราะระบบมันเกิดขึ้นแล้ว
1: เรียนถามท่านผู้ว่าอย่างนี้ค่ะจากที่เราเห็นประชาชนทั่วไปสมมุติว่าเราดูข่าวใช่ไหมคะเช่นภัยพิบัติไฟไหม้น้ำท่วมหรือพายุหรือวาตภัยอย่างที่เนินปอเจอเนี่ยพอเพียงชั่วคืนเดียวสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก่อนเลยคือถุงยังชีพพระราชทานและหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปเพียงแต่ว่า อาจจะมีรายละเอียดที่แตกกันไปแต่ว่ามีกำหนดไว้ไหมคะว่าเมื่อเกิดเหตุปุ๊บต้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนภายในระยะเวลาเท่าไหร่อย่างนี้มีกำหนดไหมคะ
0: ระเบียบไม่ได้กำหนดแต่โดยจิตสำนึกกำหนด เป็นค่าของพระบาทพระเจ้าอยู่หัว ไม่ต้องคิดนะครับเกิดเหตุมาทันทีพอรู้ปุ๊บในพื้นที่หนึ่งในอำเภอชาร์เข้าพื้นที่ทันทีหลังจากนั้นก็มีการสื่อสารผู้ว่าต้องเข้าทันทีเพราะทุกร่องประชาชนเนี่ยมันคือทุกร่องของพวกเราเป็นทุกร่องของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวงั้นถ้าเราจะแบ่งเบาพระองค์ก็คือไปช่วยเหลือประชาชนให้ไวและให้เร็วที่สุด
1: อันนี้คืออัตโนมัติ
0: อัตโนมัติ
1: ทุกจังหวัดและทุกเหตุการณ์จะเป็นแบบ
0: เป็นแบบนี้หมดมูลที่ราชประชานุเคราะห์ดูทุกภัยที่เขาไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นนี่คือโจทย์ที่สำคัญหัวใจสำคัญก็ภัยเหล่านี้ไม่มีใครบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดนะไม่เหมือนอย่างงานที่เราจะจัดงานที่บ้านเนี่ยจะจัดงานทำบุญบ้านรู้ล่วงหน้าแต่ภัยนึกจะมาก็มาพอมาเสร็จแล้วประชาชนเนี่ยเอาก็เสียกำลังใจนั่นกำลังใจที่ดีสุดราชการซึ่งเราเป็นข้าราชการของพระบาทอยู่หัวต้องไปให้เร็วไวพอเห็นเราแล้วก็เขาก็ยิ้มได้ว่ามีคนมาเหลียวแลมีคนมาดูแลแล้วเกิดเป็นแต่ในการช่วยเหลือเนี่ยมันก็มีองค์กรอื่นมาช่วยด้วยน
1: ะ
0: เป็นองค์คาพยพเลยว่าไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนแต่ละส่วนในการก็จะมีภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่แล้วอยู่ที่เราใช้มูลนิธิราชานุเคราะห์เป็นมอนิเตอร
2: ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีจุดเริ่มต้นเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2505ได้เกิดพายุโซนร้อนชื่อแฮเรียตพัดผ่านทางตอนใต้ของประเทศไทยยังความเสียหายให้เกิดแก่จังหวัดภาคใต้ถึง12จังหวัดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นห่วงผู้ประสบภัยและทรงติดต่อขอเครื่องบินจากกองทัพอากาศเพื่อให้กรมประสงเคราะห์และผู้เกี่ยวข้องพร้อมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยรีบเดินทางไปช่วยเหลือโดยด่วน นายปกรณ์อังสุสิงห์อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์และคณะจึงเดินทางในวันรุ่งขึ้นไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและร่วมเดินทางกันไปยังแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังพบว่าสภาพของแหลมตะลุมพุกน่าสังเวชมากไม่มีบ้านเรือนราษฎรเหลืออยู่เลยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,000 คนในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุอส.พระราชวังดุสิตประกาศโฆษณาเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทรงออกรับเงินและสิ่งของด้วยพระองค์เองประชาชนพากันหลั่งไหลเข้าสู่สถานีวิทยุอส.ทุกวันเป็นเวลา1เดือนมีผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลถึง11ล้านบาทเศษและสิ่งของประมาณ5ล้านบาทส่วนผู้ที่ไม่มีกำลังบริจาคทรัพย์และสิ่งของได้ก็เป็นอาสาสมัครบริจาคแรงงานช่วยขนสิ่งของซึ่งส่วนมากเป็นนิสิตนักศึกษาลูกเสือและนักเรียนครั้งนั้นจังหวัดที่ได้รับความเสียหายมากคือจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์ได้แจกอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคจัดซ่อมแซมบ้านและสร้างที่พักชั่วคราวให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัยตลอดจนเครื่องมือประกอบอาชีพและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยมอบเงินให้เป็นทุนประเดิมแก่วัดมัสยิดศาลเจ้าและสถานสงเคราะห์เด็กที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรับบุตรหลานของผู้ประสบภัยที่กำพร้าบิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตโดยอยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์นอกจากนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนประชาบาลที่ถูกพายุพัดพังรวม12โรงเรียนใน6จังหวัดภาคใต้ภายหลังพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1ถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12ตามลำดับเมื่อได้ช่วยเหลือประชาชนในระยะแรกแล้วยังเหลือเงินอีก3ล้านบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริว่าเงิน3ล้านบาทนี้เป็นเงินที่ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ด้วยจึงควรตั้งเป็นทุนเพื่อหาดอกผลสำหรับสงเคราะห์เด็กที่ครอบครัวประสบวาตภัยภาคใต้ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูประการหนึ่งกับสำหรับสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยกรณีต่างๆทั่วประเทศอีกประการหนึ่งจึงพระราชทานเงิน3ล้านบาทให้เป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิและพระราชทานนามว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์กับทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธินี้ด้วยชื่อของมูลนิธินี้หมายความว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นการแสดงน้ำพระทัยว่าเวลาทำงานควรจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2506มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของมูลนิธิให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพระราชดำริของพระบรมราชูปถัมภกตลอดมาจนถึงปัจจุบันได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาอาทิมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องให้แก่นักเรียนเรียนดีที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากสาธารณภัยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆเป็นอย่างดี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงดำรงตำแหน่งองค์พระบรมราชูปถัมภกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทรงห่วงใยทุกยากของราษฎรเป็นอันดับแรกได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีผู้แทนพระองค์ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการต่างๆให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเข้าถึงในทุกพื้นที่จากการดำเนินงานที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามแผนเร่งด่วนโดยการสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและตรงจุดมอบถุงยังชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยให้สามารถมีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ต่อไปส่วนการช่วยเหลือระยะยาวนั้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มีการสำรวจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติโดยมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่บุตรธิดาในครอบครัวที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยต่างๆให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนสร้างอนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชา
1: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10กับการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศและพระราชภารกิจด้านการทูตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติและประชาชนภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและพระวรกายเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยมิทรงละทิ้งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่มีอยู่คู่แผ่นดินไทยพระองค์มีพระราชกรณียกิจสุดแสนเหนื่อยยากนอกจากทรงดูแลพระสุนิกรในประเทศแล้วยังทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางการทูตหาใช่เพื่อความสำราญแต่อย่างใดไม่พระองค์เสด็จไปเยือนที่ใดในโลกนี้จะทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสมพระเกียรติประเทศแต่หลังจากพุทธศักราช2510สมเด็จพระบรมชนกนาถก็มิได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีกเลยเพราะทรงเห็นว่าพระราชภารกิจในการทรงงานเพื่อความผาสุกของประชาชนของพระองค์นั้นมีความสำคัญยิ่งและมีมากมายเหลือขนานับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศสำคัญประการหนึ่งคือการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศทั่วทุกทวีปรวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินในส่วนของพระองค์เองการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานามิตรประเทศเหล่านี้นับเป็นการสานสัมพันธไมตรีที่มีต่อกันมายาวนานให้สนิทแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสสำคัญที่ได้ทอดพระเนตรกิจการต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศรวมทั้งกิจการด้านการทหารการศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มีทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปร่วมพระราชพิธีสำคัญของแต่ละประเทศอาทิงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวในปีพุทธศักราช2533งานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลในปีพุทธศักราช2534พระราชพิธีรัชดาภิเษกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนการาบรูไนในปีพุทธศักราช2535และในปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีในโอกาสที่เจ้าชายวิลเลียมอเล็กซานเดอร์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์เสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ณกรุงอัมสเตอร์ดัมการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานราชอาณาจักรสเปนราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ราชอาณาจักรโมร็อกโกนับเป็นการกระชับพระราชไมตรีที่มีต่อกันระหว่างพระราชวงศ์เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกันเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอที่2เมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2528รวมถึงการได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนาณประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและราชอาณาจักรโมร็อกโกสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2530นอกจากได้พบปะบุคคลสำคัญยังได้ทรงทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอีกด้วยด้วยความสนพระราชหฤทัยในกิจการด้านการทหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของเหล่าทัพและการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศต่างๆอาทิราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาธารณรัฐโปรตุเกสสหราชอาณาจักรสหพันธรัฐรัสเซียเครือรัฐออสเตรเลียรัฐอิสราเอลสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐเปรูนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อาทิพีระมิดสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มาชูปิก

ชูเมืองโบราณของอารยธรรมอินคาสาธารณรัฐเปรูและเมืองโบราณของชนชาวแอสเท็กการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการเกษตรก็เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยอาทิคิบบุตส์ที่รัฐอิสราเอลมหาวิทยาลัยซิดนีย์และวิทยาลัยเกษตรกรรมแกสตันมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เครือรัฐออสเตรเลียและสหกรณ์โคนมนิวซีแลนด์รวมทั้งได้ทอดพระเนตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมหมู่เกาะกาลาปากอสสาธารณรัฐเอกวาดอร์ทะเลสาบนาเวลอัวปีเขตอุทยานแห่งชาตินาเวลอัวปีสาธารณรัฐอาร์เจนตินาการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศในทุกครั้งเป็นเสมือนการสร้างสายใยแห่งความสัมพันธ์ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันทั้งยังทรงได้นำพระราชไมตรีและความปรารถนาดีจากราชอาณาจักรไทยไปสู่นานามิตรประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงพระราชไมตรีเนื่องในโอกาสสำคัญไปยังผู้นำประเทศต่างๆอย่างสม่ำเสมอภาพที่งดงามประทับใจไปทั่วโลกเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกเพื่อทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งนครรัฐวาติกันในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ21พฤศจิกายน2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยพระอัจฉริยภาพพระราชญาณทัศน์ที่ลึกซึ้งการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศเป็นการแพร่เกียรติภูมิและอารยธรรมแห่งสยามประเทศที่ทั่วโลกยกย่องและนำมาสู่ความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและประชาชน

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนหากเราเฝ้าฟังกระแสพระราชดำรัสในพระองค์ดีๆกระแสรับสั่งหนึ่งที่พระองค์ทรงรับสั่งเสมอๆคือประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยเพื่อความสุขและปลอดภัยของประชาชนและพระปฐมรมราชโองการเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรความปลอดภัยและความสุขของประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์เสมอมายามใดราษฎรเดือดร้อนทุกเข็นพระองค์ทรงหยิบยื่นความช่วยเหลือเสมอพระองค์ทรงเห็นเราเสมอแม้เราจะเป็นเพียงอนุเล็กๆก็ตามเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยภาคใต้ปี2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงพระสุกนิกรคนไทยความว่าด้วยความรักและห่วงใยขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อขวัญที่ดีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งนำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติเดือนกุมภาพันธ์ปี2562พระราชทานเงินก่อสร้างบ้านและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวชาวเลมอแกนจังหวัดพังงาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเดือนกันยายนปี2500

2562เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปประชุมและติดตามอย่างใกล้ชิดเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและทรงรับสั่งให้ดูแลให้ดีที่สุดพระองค์ทรงละเอียดอ่อนและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการของผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานสงเคราะห์ต่างๆเป็นประจำทุกปีเมื่อย้อนไปเห็นภาพสถานการณ์น้ำท่วมในปี2554ประชาชนกว่าครึ่งประเทศต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์แต่ด้วยพระเมตตาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนพร้อมพระราชทานถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยพระองค์เองซึ่งภาพนั้นยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยไม่รู้ลืมโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วของแผ่นดินประเทศไทยที่สวยงามและปลอดภัยที่สุดในโลกทั้งยามสุขและยามทุกข์น้ำพระราชหฤทัยและพระหัตถ์แห่งพระเจ้าแผ่นดินจะคอยคุ้มครองคนไทยเสมอแม้พระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตามวันนี้หล่นเกล้าลงกระหม่อมรัชกาลที่10ผู้ตั้งพระราชปณิธานสืบสานพระราชภารกิจที่หนักอึ้งจึงเป็นร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาด้านการทหารและการบินพระองค์คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงรอบรู้ศาสตร์แห่งการรบและการบินอย่างบริบูรณ์เต็มเปี่ยมทรงตั้งพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จากพระราชดำรัสตอนที่จะทรงไปศึกษาและขอให้ประชาชนเป็นกำลังใจเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นเป็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยเสมอมาพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ชัดดังเช่นในปีพุทธศักราช2512พระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงร่วมการฝึกทักษิณ12ของกองทัพเรือโดยทรงชุดฝึกทหารนาวิกโยธินประทับบนยานสะเทินน้ำสะเทินบก LVT4 หมายเลข101เสด็จพระราชดำเนินนำทหารนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกเป็นพระองค์แรกณหาดบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมิลฟิลด์ประเทศอังกฤษส่งเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารจากโรงเรียนคิงส์เขตพารามาตานครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในพุทธศักราช2513ถึง2514จากนั้นพุทธศักราช2515ถึง2519ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านการทหารมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียซึ่งวิทยาลัยการทหารดันทรูได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้นที่วิทยาลัยพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบินกล่าวคือเดือนมกราคมถึงตุลาคมพุทธศักราช2519ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและทรงศึกษางานด้านการทหารในประเทศออสเตรเลียหลักสูตรการทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบหลักสูตรต้นหนชั้นสูงหลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูงหลักสูตรส่งทางอากาศจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2520ถึง2521ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่56พุทธศักราช2522และ2523ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรผู้ควบคุมการโดดร่มณศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรีเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2523ส่งเข้ารับการฝึกตามโครงการช่วยเหลือทางทหารกองทัพบกสหรัฐอเมริการวม6หลักสูตรได้แก่หลักสูตรอาวุธประจำกายและเครื่องยิงลูกระเบิดหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายหลักสูตรการสงครามแบบกองโจรหลักสูตรการฝึกการดำรงชีพและหลักสูตรส่งทางอากาศทางบกและทะเลพุทธศักราช2533ทรงเข้ารับการศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรยิ่งกว่านั้นด้วยการสนพระราชหฤทัยด้านอากาศยานและการบินมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จึงทรงทุ่มเทฝึกการบินเครื่องบินแบบต่างๆในพุทธศักราช2522ถึง2523ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H-1N จำนวนชั่วโมงบิน 249.56 ชั่วโมงเดือนกันยายนถึงตุลาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธแบบ UH-1H ของกองทัพบกไทยจำนวนชั่วโมงบิน 54.50 ชั่วโมงจากนั้นเมื่อพุทธศักราช2523ถึง2524ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบ Magetti SF-260MT จำนวนชั่วโมงบิน 172.20 ชั่วโมงและทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบเซสนาที่37รวมจำนวนชั่วโมงบิน240ชั่วโมงและทรงผ่านการฝึกบินด้วยเครื่องบินไอพ่นแบบ T-33 พุทธศักราช2525ถึง2526ทรงฝึกบินหลักสูตรการบินขับไล่พื้นฐานและหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูงแบบ F5EF ณฐาน

าด้านการบินทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศณสนามฝึกบินใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีและทรงชนะเลิศการแข่งขันเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2530วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2537ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5EF ทรงสอนนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศทั้งภาควิชาการและการฝึกบินต่อมาในปี2547ทรงเริ่มฝึกการบินเครื่องบินลำเลียงเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญนำไปสู่การบินเครื่องบินพาณิชย์ทรงฝึกบินด้วยเทคนิคและสถานการณ์จำลองแบบต่างๆเพื่อสะสมพระประสบการณ์ด้านการบินทรงใช้เวลาเพียง2ปีก็ทรงสามารถทำการบินเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ในตำแหน่งนักบินที่1เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงทำการบินเครื่องบินพระราชพาหนะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจทรงปฏิบัติพระราชกรณีโดยไม่หวั่นต่อพยันตรายทรงใช้ความเชี่ยวชาญและพระประสบการณ์เสริมสร้างความมั่นคงด้านการทหารและเพื่อความสงบสุขของประชาชนชาวไทยพระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะที่จะไปศึกษาเล่าเรียนด้านการทหารทุกประเภทแม้จะยากลำบากสักเพียงใดในห้วงของการศึกษาหน้าต่างแดนพระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์แห่งการทหารและการบินอย่างสูงยิ่งทรงเป็นปราชญ์แห่งยุทธวิธีชั้นสูงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบรมราชบุพการีอย่างบริบูรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรวบรวมตำราการวางแผนการรบของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าไม่ว่าจะเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระสุริโยไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรถสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งล้วนแต่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่มีชาติใดในโลกเสมอเหมือนนั่นคือตำราพิชัยสงครามที่ดีที่สุดในโลกประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดเลยและไม่เคยมีชนชาติใดมาเป็นพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินไทยแม้แต่คนเดียวประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2และสงครามเย็นสงครามคอมมิวนิสต์เพราะพระราชปรีชาญาณแห่งพระมหากษัตริย์โดยแท้ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงศึกษาตำราพิชัยสงครามและศาสตร์แห่งยุทธวิธีในพระมหาบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ผนวกกับวิทยาการแห่งการทหารและการบินที่พระทรงศึกษาอย่างลึกซึ้งพระวีรภาพในพระองค์จึงเปรียบประดุจคัมภีร์แห่งพิชัยสงครามศาสตร์แห่งชัยชนะชั้นสูงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสายพระโลหิตแห่งมหาวีระกษัตริยาธิราชเจ้าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งวิทยาการการทหารและการบินผู้พร้อมจะปกป้องพื้นแผ่นดินตามรอยพระบาทพระบรมราชบุพการีนั้นได้สืบสานอยู่ในพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10อย่างเต็มเปี่ยมด้วยพระราชญาณทัศน์พระอัจฉริยภาพพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นสองพระหัตถ์ที่เข้มแข็งแห่งพระองค์จะปกปักรักษาพื้นแผ่นดินและประสบกรณิกรให้ปลอดภัยเสมอพระมหาเอกราชาที่ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: หลายปีที่ผ่านมานะคะประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในหลายพื้นที่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กผู้สูงอายุและบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนโดยต้นเหตุสำคัญก็คือการเผาในที่โล่งอย่างไฟป่าและการเผาในภาคการเกษตรทั้งจากภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านส่วนปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวจากการจราจรและอุตสาหกรรมเป็นหลักการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ค่ะจะมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแก่เด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงและนำไปสู่แนวทางแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการปลูกฝังเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยซึ่งถือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตดูแลสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปโครงการผลิตนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างเด็กไทยและในภูมิภาคให้ช่วยลดฝุ่นควันจากการเผาและจากยานพาหนะชุดหัวขวานรถไฟไร้ฝุ่น PM 2.5 จึงเกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการโดยชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศหรือสวอ.และกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด3เรื่องนะคะไฟป่าน่ากลัวจังไฟนาอย่าก่อนนะและฝุ่นเมืองเรื่องใหญ่โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะนำไปมอบให้เด็กปฐมวัยตามโรงเรียนอนุบาลสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนประถมห้องสมุดประชาชนและอื่นๆอีกหลายที่ค่ะโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมีที่มาที่ไปอย่างไรรอไปติดตามกันค่ะ
1: ก็ตามที่รัชกาลที่9ท่านทรงสอนเราไว้เนาะว่าถ้ามีปัญหายากๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะแก้ผู้ใหญ่ไม่สำเร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็บางครั้งให้มองข้ามช็อตไปเลยว่าให้ไปเริ่มไปแก้ที่รุ่นต่อไปก็คือเริ่มจากเด็กสอนให้เขาเป็นคนดีจำคงจำคำนี้ได้นะอันนี้ก็คือสอนให้เขามีความรู้เรื่องของไฟหมดเลยนะทั้งไฟป่าไฟไร่ไฟนารวมถึงสิ่งที่เราเรียกว่าฝุ่นเมืองด้วยนะครับก็คือทั้ง3เล่มในซีรีส์นี้เนี่ยนิทานชุดนี้เนี่ยหัวขวานกับฝุ่น PM 2.5 เนี่ยก็ถือว่าครบทั้งประเทศละเป็นองค์ความรู้ครบเลยแต่เป็นสำหรับเด็กปฐมวัยนะครับแล้วก็เราคิดว่าเนี่ยคือวิธีแก้ที่ยั่งยืนที่สุดละเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นผมเนี่ยน่าจะอยู่อีกไม่นานละหนึ่งเพราะว่าระรมควันตัวเองมาตลอดชีวิต2เราจะเข้าสู่ภาวะโรคร้อนละแล้วด้วยความเละเทะที่เรามีกันมาเนี่ยเราก็หยิบยื่นป่าที่ในสภาพเนี้ยให้กับคนรุ่นเขาแล้วเราก็บอกบายบายฉันไปแล้วนะขอโทษนะฉันอาจจะทำได้ดีไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเธอรับไปแล้วต้องเป็นชีวิตเธอละเพราะนั้นด้วยเหตุนี้เราคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่นะที่จะของป่าต่อไปเจ้าของไร่นาต่อไปเจ้าของเมืองต่อไปด้วยว่าเขาควรจะทำอย่างไรถ้าเราปลูกฝังเขาให้ไปในทางที่ถูกได้ก็น่าเป็นสิ่งที่เราควรจะทำที่สุดอันนึงละนะครับแต่ต้องอดทนมากเวลาทำอย่างนี้นะที่มุ่งไปหาคนรุ่นใหม่อ่ะเพราะว่ามันใช้เวลาเป็น10ปีก็หวังว่าข้อมูลที่เราหยิบยื่นให้ข้อเท็จจริงที่เราพยายามหยิบยื่นให้แนวคิดต่างๆที่เราพยายามหยิบยื่นให้จะฝังอยู่ในใจเขาแล้วก็ทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปโดยที่เราไม่ต้องเข็นมากมายนิทานเรื่องนี้ต้องขอบคุณพี่ตุ๊กปองนะที่ช่วยประพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัยแล้วก็พี่อูนด้วยที่ช่วยเขียนรูปอย่างสวยที่สุดที่จะสวยได้ถือว่าเป็นนิทานนึงที่มีภาพของตัวละครต่างๆเนี่ยสวยที่สุดอันนึงที่เคยเห็นในตลาดของนิทานเลยนะครับแล้วก็เราก็พยายามในฐานะนักเรียนทุนอนันทมหิดลเนี่ยเราก็พยายามช่วยกันเสนอว่าให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยเพราะนั้นตัวละครในภาพต่างๆเนี่ยก็สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตออกมาอย่างเช่นเวลาไปดับไฟเนี่ยก็จะมอมแมมเลยแล้วก็ผลกระทบต้องของไฟต่อชีวิตของสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็คือมนุษย์นี่แหละเขาพยายามให้สัตว์ป่าแทนผลกระทบของมนุษย์มันจะเจ็บป่วยเยอะมากเลยเพราะนั้นแต่ละตัวละครก็เราก็จัดท่าจัดทางให้มันสมจริงจะเป็นท่าของมนุษย์จริงๆที่เจอกับมันเรายืมสัตว์ตัวเนี้ยมาจากตราของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเป็นตราสัญลักษณ์ของเขาที่นั่นน่ะเป็นแหล่งดูนกแล้วก็มีนกหัวขวานลักษณะเนี้ยเยอะนะครับ แล้วก็เนื่องจากอุทยานแห่งนี้มีไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากอันนึงมากที่สุดของประเทศเนี่ยเลยดึงมาแล้วทำให้เป็นตัวการ์ตูนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เล่าเรื่องฝุ่นในป่าไฟป่าฝุ่นไร่นาแล้วก็ฝุ่นเมืองก็จะเป็นซีรีส์ว่านกตัวนี้เดินทางแล้วก็ผ่านป่าก็จะเห็นไฟช่วยกันแก้นะพอผ่านไร่นาก็จะจำลองเหตุการณ์ว่าคล้ายๆกับว่าเราเผาไร่นากันเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งบินเข้ามาในเมืองต้องผ่านเมืองไปเยี่ยมญาติก็เริ่มได้เห็นฝุ่นของเมืองแล้วเพราะปัจจัยของการเกิดฝุ่นมันก็ไม่เหมือนกันวิธีแก้ก็จะไม่เหมือนกันแต่ภาพทั้งหมดเนี่ยสะท้อนวิถีของเราที่เราต้องเริ่มแก้ไขนะครับต่อไปจริงๆแล้วมันแก้ไม่ได้ยากหรอกนะแต่ว่าต้องมุ่งมั่นต้องใส่ใจแล้วพยายามลงให้ถึงข้อมูลแท้จริงพอถึงข้อมูลแล้วเนี่ยกับแก้ไม่ยาก
2: มีโอกาสที่จะได้ทำโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของที่เราเป็นนักเรียนทุนผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอันธมหิดลค่ะก็ภายใต้ชมรมผู้รับพระราชทานทุนเนี่ยค่ะนำโดย อาจารย์เจนชานรงค์นะคะอาจารย์ท่านก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีการสร้างเรียกว่าสร้างงานสร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุนนะคะในหลากหลายสาขาค่ะที่ได้มาร่วมงานกันจริงๆก็เป็นไปตามคำแนะนำของพระองค์ท่านด้วยนะคะที่ว่าพวกเราจบกลับมาแล้วในหลากหลายสาข

าเนี่ยเราจะทำประโยชน์อะไรร่วมกันได้บ้างในการแก้ปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองนะคะซึ่งก็มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการเป็นหัวหน้าโครงการผลิตนิทานเป็นนิทานภาพค่ะสำหรับเด็กนะคะในปฐมวัยให้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของฝุ่น PM 2.5 ค่ะว่ามีแหล่งมาจากอะไรบ้างสาเหตุอะไรบ้างแล้วในฐานะของเขาเป็นประชาชนคนหนึ่งเขาสามารถที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดบ้างค่ะก็เป็นการสื่อสารนอกเหนือจากการที่เราทำเป็นนิทานภาพนะคะมีทีมงานแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่มีส่วนร่วมนะคะก็ทำใหเราสามารถได้นิทานมา3เรื่องค่ะเป็นนิทานที่มีการแพร่ฟรีด้วยนะคะทาง QR code ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราในฐานะเป็นนักเรียนทุนคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนขับเคลื่อนโครงการนี้นะคะโดยที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรหลายๆองค์กรอย่างเช่นทางชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธินันทมหิดลเองนะคะสสส.นะคะแล้วก็กทม.นะคะซึ่งเป็นผู้ที่จะสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อแล้วก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาแบบองค์รวมไปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งของฝุ่นเมืองนะคะที่มาจากการเผาผลาญของตัวเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งสุขภาพหนึ่งเดียวของประชาชนนะคะที่มาจากผลกระทบจากการเผาป่าหรือว่าเผานาหรือในไร่ต่างๆค่ะซึ่งตรงนี้ก็หลากหลายองค์กรมามีส่วนร่วมกันแล้วก็ให้ทุนในการผลิตนิทานตรงนี้ค่ะทำให้ผู้ใหญ่ที่มีโอกาสได้ช่วยอ่านหนังสือนิทานให้เด็กๆก็ได้รับการเรียนรู้ไปด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นการสอนทางอ้อมนะคะทำให้ผู้ใหญ่เองก็ได้ตระหนักรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาไปได้ในฐานะของนักเรียนทุนคนหนึ่งอะค่ะก็แค่มองว่าตอนที่อาจารย์เจนมีโอกาสได้มาเป็นประธานชมรมแล้วก็อาจารย์ก็หยิบยกปัญหาหลายๆอย่างขึ้นมารวมทั้งเรื่องปัญหาฝุ่นควันฝุ่น PM ด้วยก็มองว่าถ้ามีอะไรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ก็ได้เสนอตัวกับอาจารย์นะคะว่าถ้ามองว่าเรื่องของการใช้สื่อนิทานโดยเฉพาะนิทานภาพโดยเฉพาะนิทานคำกลอนที่มันมีความสนุกสนานเป็นจังหวะแล้วคล้องจองกันเนี่ยค่ะก็ประวัตินาตนว่าสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการใดๆก็ตามของชมรมได้ทีนี้หลังจากผ่านมา2ปีหลังจากอาจารย์เจนและทีมงานของชมรมได้ไปลงพื้นที่ได้ไปหาข้อมูลได้ไปเห็นปัญหาที่แท้จริงอาจารย์ก็จำแม่นมากเลยค่ะอาจารย์ก็กลับมาบอกว่าอาจารย์ขวัญลองช่วยทำนิทานภาพเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเป็นโอกาสว่าเราก็คงจะได้ไปขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ที่เป็นนักเขียนนิทานคำกลอนนะคะซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณตุ๊ปองเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปนะคะเป็นการส่วนตัวว่าท่านไม่ลังเลเลยค่ะทันทีที่ทับทามท่านก็ตอบรับทันทีโดยที่ไม่คิดค่าตัวเลยนะคะซึ่งจริงๆถ้าเราจะต้องผลิตนิทานสักเรื่องนึงเนี่ยนะคะถ้าจำนวนพิมพ์ไม่เยอะด้วยก็แล้วเป็นนิทานคำกลอนมีภาพสวยงามนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายหลายบาทเหมือนกันซึ่งในส่วนตรงนี้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ไม่มีนะคะซึ่งท่านก็มีความเมตตามากๆในการที่จะมาช่วยผลิตนิทานเขียนคำกลอนนะคะจากการที่ได้เรื่องราวต่างๆที่เป็นข้อมูลความรู้ที่สรุปมานะคะโดยอาจารย์เจนและทีมงานนะคะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มาของฝุ่น PM ปกตินิทานสำหรับเด็กนะคะเขาก็เห็นสัตว์เป็นเพื่อนนะคะโดยเฉพาะสิงสาราสัตว์ต่างๆที่เป็นคาแรคเตอร์ในหนังสือนิทานทั่วไปอะค่ะทีนี้ในส่วนของนิทาน3เรื่องนี้ที่เราได้ร่างกันออกมาแล้วก็มีการตั้งตัวเอกของเรื่องนะคะเป็นหัวขวานดำใหญ่นะคะคือเจ้าหัวขวานที่มีบทบาทในการเป็นตัวเดินเรื่องทั้ง3เรื่องไปด้วยกันเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยได้อาศัยความรู้ทางสัตวแพทย์เล็กน้อยนะคะในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไม่ว่าจะเป็นไฟป่าไฟนาไฟไร่แล้วก็ในส่วนของฝุ่นเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ได้รับผลกระทบที่เห็นชัดก็อาจจะเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีปัญหาของสัตว์ที่เป็นนกอพยพที่บินแล้วก็หมดแรงแล้วผ่าซากคือชันสูตรออกมาแล้วปอดเขาก็ดำปอด

0: ขาก็สกปรกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็สลดใจนะคะว่าจริงๆสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะได้รับผลกระทบหมดแล้วในส่วนของสัตว์เนี่ยพอมีนกหัวขวานดำใหญ่ที่เป็นตัวเดินเรื่องเป็นตัวเอกนะคะซึ่งก็เป็นสัตว์ประจำอุทยานแห่งชาติแม่ปิงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ยังไม่เคยมีนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ช้างใช้สิงโตใช้อะไรกันใช่ไหมคะแต่นี้ก็คือเป็นนกที่สามารถบินจากป่าผ่านนาผ่านไร่แล้วก็มาสู่เมืองก็จะเป็นการเดินเรื่องที่เป็นลำดับไปในการเล่าเรื่องราวที่ปะติดปะต่อกันในชีวิตของนกหัวขวานทีนี้สัตว์อื่นๆที่อยู่ในเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่เราได้ศึกษาได้ทราบความรู้ข้อมูลนะคะจากพื้นที่จริงว่าไม่ว่าจะเป็นงูนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหมูป่าอย่างเงี้ยค่ะนกชนิดต่างๆที่เขาได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าเนี่ยค่ะมีหลากหลายชนิดมากเลยที่สามารถเห็นได้คือเราก็เห็นซากศพของเขานะคะที่โดนเผาไฟคลอกตายอย่างเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์เหล่านี้ก็มาจากเรื่องราวจริงๆที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็นำมาถ่ายทอดในนิทานบางส่วนด้วย
1: เบื้องต้นต้องขอขอบคุณทางชมรมนะครับที่เลือกวิถีหนึ่งในการให้ความรู้กับผู้คนผ่านหนังสือเพราะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เชื่อในศาสตร์ของหนังสือโดยเฉพาะเด็กๆถ้าได้มีคนอ่านหนังสือให้ฟังไม่ใช่เด็กจะรู้เรื่องราวในหนังสืออย่างเดียวแต่เด็กจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่านด้วยมันมีความแฝงอยู่ในนั้นการเรียนรู้ของเด็กการเรียนรู้ของคนจากการฟังจากการดูจากการเล่าขานที่สำคัญที่สุดที่เรามักจะลืมกันคือจากการอ่านต้องขอบคุณทางชมรมที่ให้ความสำคัญกับสื่อนี้เป็นการสื่อถึงเด็กๆที่จะเป็นสารตั้งต้นดูแลสังคมในต่อไปข้างหน้าการให้ความรู้เนี่ยพี่คิดว่าในหลายเรื่องเราคิดว่ามันยากเกินไปแต่จริงๆแล้วควรรู้ตั้งแต่เล็กเพื่อจะได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตไม่ไปทำลายคนที่อยู่ข้างหน้าไม่ทำลายธรรมชาติอย่างเรื่องของฝุ่นอย่างเรื่องของไฟถ้าเด็กไม่เข้าใจบางครั้งมันเป็นการยากมากนะกับการที่จะไปสอนเมื่อโตแล้วถ้าเราใส่เมล็ดพันธุ์ความรู้เหล่านี้เอาไว้ตั้งแต่ยังเล็กเนี่ยเด็กจะมีความตระหนักรู้และตื่นรู้และอยู่อย่างปลอดภัยที่สำคัญคือไม่เป็นคนก่อภัยอันนั้นเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากและพี่ต้องขอบคุณทางชมรมที่ให้โอกาสพี่นักเขียนมากมายในประเทศไทยที่ทางชมรมให้เกียรติพี่ให้พี่เป็นคนนำเสนอเรื่องยากๆผ่านตัวอักษรของพี่ให้เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเด็กพี่ก็ต้องย่อยเรื่องยากๆเหล่านี้ให้ออกมาเป็นจริตที่เด็กจะเข้าใจได้ซึ่งวิธีการเขียนของพี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่จะเลือกเป็นจารีตฉันทละกรโบราณหรือเราเรียกกันว่ากรหัวเดียวสามารถร้องได้เล่นได้ท่องได้เล่าได้และที่สำคัญคืออ่านได้มันมีช่องทาง5ช่องทางกับหนังสือที่เราผลิตขึ้นมาสามารถที่จะไปสู่เด็กได้ไม่ใช่การอ่านอย่างเดียวอ่านท่องร้องเล่าและเล่นจากไฟป่าไฟนาและฝุ่นเมืองเนี่ยพอมาผ่านคำที่ถูกต้องใช้คำว่าประดิษฐ์คำจากฐานของความรู้ให้เป็นจริตที่มันสนุกมีคำคล้องจองส่งและรับด้วยเสียงเดียวกันจะทำให้เด็กมีสมาธิในการฟังมากขึ้นง่ายๆกับการสมมติเราให้เด็กท่องบทสวดมนต์ระหว่างที่ท่องเด็กต้องเคารพในจารีตของฉันทละของแต่ละบทนั้นเขาจะมีความเป็นสมาธิมากขึ้นฉะนั้นเมื่อมีนิทานคำกลอนที่มีจารีตของฉันทละเนี่ยเป็นตัวกำกับจะทำให้เด็กฟังผู้ใหญ่ที่อ่านตามจารีตนั้นอย่างเข้าใจและจับความได้ที่สำคัญที่สุดจากงานวิจัยของพี่เลยนะที่เราทำพี่บองทำงานวิจัยเรื่องของหนังสือเล่มแรกการใช้หนังสือในการพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ 6-9 เดือนแล้วเราก็มาทำอีกเรื่องหนึ่งก็คือจิตประภัสสรตั้งแต่นอนในครรภ์ก็คือใช้หนังสือในการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กๆทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจเรื่องราวยากๆได้อย่างง่ายเพราะมันมีรูปธรรมจากคำและภาพที่มาประกอบเราอ่านคำเด็กอ่านภาพนั่นคือสิ่งที่พี่ปองอยากบอกว่าต้องขอบคุณทางชมรมที่เลือกหนังสือภาพสำหรับเด็ก เป็นตัวนำเสนอในการให้ความรู้เรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆตั้งแต่ยังเด็กที่สำคัญมันมีความเป็นแยบยลของการนำเสนอเด็กยังอ่านหนังสือเองไม่ได้ฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องเป็นคนอ่านกลุ่มเป้าหมายได้2กลุ่มทันทีเลยก็คือได้เด็กด้วยและผู้ใหญ่คนที่อ่านก็ได้ด้วยฉะนั้นการปลูกฝังอะไรบางอย่างเนี่ยพี่คิดว่าเริ่มต้นตั้งแต่เล็กน่าจะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นวิถีที่ดีที่ควรปฏิบัติอย่างจารีตของฉันทลักษณ์ที่พี่ปองเลือกจนเป็นบุคลิกของตุ๊บปองแล้วเลยก็คือจารีตของคำกลอนเป็นกลอนหัวเดียวเขาเรียกว่ากลอนโบราณซึ่งอย่างกลอนโบราณเนี่ยสามารถที่จะอ่านทุกเล่มอ่านได้อยู่แล้วเล่าได้อยู่แล้วการเล่าคือใช้เรื่องราวของนักเขียนแล้วใช้จริตคำของผู้เล่าอ่านได้เล่าได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำกลอนท่องได้ร้องได้และเล่นได้การท่องร้องเล่นเป็นการเพิ่มทำให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่สื่อสารเนี่ยมากขึ้น
2: ร่วมสนับสนุนการผลิตหนังสือนิทานภาพชุดหัวขวานรถไฟไร้ฝุ่น PM 2.5 กันได้ที่ thejai.com เพื่อส่งต่อนิทานดีๆแบบนี้ให้ลูกหลานของเรากันค่ะเราจะยังติดตามโครงการนี้กันต่อนะคะไปเจาะลึกว่าที่คุณตุ๊กปองพูดถึงอ่านท่องร้องเล่าเล่นคืออะไรติดตามกันได้ในรายการหนึ่งในพระราชดำริสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เป็นโครงการหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชสวนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากทรงทราบข้อมูลว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดแคลนอาหาร
1: ทรงอ่านหนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นนิตยสารซึ่ง UN เนี่ยเป็นคนเขียนซึ่งในเนื้อหานั่นก็คือพูดถึงเรื่องการจัดทำฟู้ดแบงค์พระองค์ท่านถ้าอยากจะให้ทำในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ทำเนี่ยจะทำแบบเนี้ยที่ฝรั่งเขาเขียนไว้เนี่ยทำนองเนี้ยจะได้หรือไม่นะครับซึ่งทางคณะทำงานก็ได้กล่าวบังคมทูลไปว่าน่าจะกระทำได้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่าพระบาทอยู่หัวได้เตรียมไว้หมดแล้วแหล่งน้ำป่าชุมชนเนี่ยเรามีพร้อมหมด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2522ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมีหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งในนั้นคือบ้านนาป่าแปกจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารอาหารชุมชนโครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่าโดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลพื้นป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือแหล่งเงินออมและให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
1: ในภาพรวมที่จะเป็นต้นแบบของเรื่องฟู้ดแบงค์และเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยดีป่าเกิดดีขึ้นเนี่ยเป็นต้นแบบได้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจแต่เราทำเนี่ยพื้นฐานเพราะนั้นอาจจะเป็นความพอใจของประชาชนว่าเขามีขีดความสามารถได้แค่นี้ทำแค่นี้เขาเพียงพอแล้วนอกจากว่าจะมีปัจจัยอื่นไปกระตุ้นเช่นมีการสั่งผลิตผักมากเนี่ยตอนนี้ซึ่งทางโครงการกำลังดำเนินการอยู่นะครับอันนี้ให้แนวทางไปขณะนี้ก็ได้ประชุมราษฎรและหาจำนวนแต่ว่าการที่เราจะหาจำนวนราษฎรมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเกษตรเนี่ยต้องชี้แจงกับชาวบ้านว่ามาร่วมโครงการผักปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นต้องหาตลาดให้เขาเมื่อมีตลาดสั่งเข้ามามากเนี่ยชาวบ้านเขามีรายได้เขาก็จะปลูกโดยปริยายแต่ว่าเราไปส่งเสริมด้วยแล้วถ้าการตลาดไม่ดีก็ขอระดับขั้นต้นว่าขอให้เขากินกันในชุมชนพอเลี้ยงกันในชุมชนเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าปัจจัยแล้วแม่งสอนบางทีก็ลำบากการขึ้นลงนะครับเดินทางอะไรต่างเนี่ยก็พยายามปรับแล้วอีกทางนี้ทางก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่จะได้ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันนะครับ
0: ชุมชนแหล่งน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจังป่าไม้แหล่งน้ำหวนคืนความอุดมสมบูรณ์ผลจึงกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกื้อกูลกัน

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
3: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเงี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
3: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทม

พอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส.112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: ไป
1: เก้าขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย

0: นะครับซีโร่โมเมนต์ฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากัน
1: สวัสดีครับ
0: งงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
0: เย้

0: Zero Moment เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวลองมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกัน
1: กับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
0: อันนี้อะไรเลย
2: ครับเป็นชมพูแบบก้อนค่ะ
0: ครับ
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
0: ครับ
2: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: แชมพูหมักผมได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: โทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้ครับ
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้รถขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: น
0: ครับ2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยเหลือโลกด้วย
2: ใช่ๆใน
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
0: ่อ๋อนี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่นะครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับผม
2: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับแล้วทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปั้ง
2: มี674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับ
2: ค่ะ
0: และนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเราไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบ1ย่อยสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แค่ที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี
0: ้อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่ซอยมังกร
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะถ้าพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
4: ับ
0: ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผล1คือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับ2ก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล้ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging ว
5: ู้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้น
5: เ
0: พราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมเนี่ยครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ไม่เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้ดังนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
5: ครับ
0: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมตามไปดูหน่อย
5: โอเคครับผม
6: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากม ะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
7: เอาไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
8: ่สวัสดีครับพัดครับ
7: คุณพัดใช่ไหมครับ
8: ครับผม
7: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผม
0: เอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัฒนะครับผมแผง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
9: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
0: ครับ
9: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
0: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
9: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
10: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
0: ้เออ
10: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
0: มัน
10: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
0: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
9: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาชันอ้
0: อ
9: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
0: อ
9: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
0: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่มั้ยครับขอดูหน่อย
9: ใช่ครับ
0: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างงี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
9: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะฮะ
9: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
10: เป็นเม็ด
0: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
9: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
0: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
9: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
0: หมายถึง
9: เป็นยี่ปัวเลย
0: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
9: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผม

0: ถึงแล้วครับเข้ามาถึงปุ๊บปั๊บก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วย
1: นับ
0: ทำสถิติให้เขาด้วย
1: ใช่
0: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: สองเดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉัน
0: ครับ
1: ขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาด
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะ
0: หรอครับ
2: สำหรับที่ร้านที่ขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบกล่องละไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเน
0: ี่
2: ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะ

0: จัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งของไทยนับแต่โบราณปรากฏหลักฐานในไทยนับแต่สมัยกรุงสุโขทัยเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วจะนับได้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์บรมราชาภิเษกนั้นมีคำที่สำคัญคืออภิเษกหมายถึงรดน้ำหรือการแต่งตั้งโดยการรดน้ำทำให้ขั้นตอนของการถวายน้ำสงฆ์แด่พระเจ้าแผ่นดินเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งการเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกในพิธีเบื้องต้นจึงถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเช่นเดียวกับพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระปรมาภิไธยดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาลซึ่งกระทำขึ้นภายใต้มณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนับเป็นความปิติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้ของชาวไทยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้ประจักษ์ในโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์มรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติที่สั่งสมมายาวนาน

ื่อเข้าสู่พระราชพิธีในวันพระฤกษ์บรมราชาภิเษกในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสวตพัตรทรงสภักขาวคลิบทองเสด็จขึ้นมนดบพระกยาสนานประทับเหนือต่างอุมพรราชอาสแปรพระพักสู่ทิศบูรพาทรงสงพระมุรธาภิเษกโดยสหัตถาราอันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ของจังหวัดสุพรรณบุรี

จากนั้นได้เสด็จออกพระที่นั่งไพศาลทักษิณประทับเหนือพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเสวตฉัตรเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกใน8ทิศจากพราหมณ์ราชบัณฑิตและผู้แทนจากราษฎรขณะประทับบนพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้พระนพประดลมหาเสวตฉัตรพระมหาราชครูพราหมณ์กล่าวเวสสรรเสริญเปิดศิวาลัยไกรลาศอันเป็นการสวดอัญเชิญพระศิวะเป็นเจ้าให้เสด็จมาสถิตยังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: จากนั้นได้กราบบังคมทูลถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขติยราชวราภรณ์เครื่องขติยราชูปโภคตามลำดับพระราชพิธีในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดด้วยจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์นับจากนี้การออกพระนามทั้งหมดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังพระปรมาภิไธยที่จารึกไว้ในพระสุพรรณบัตรท่ามกลางการเฝ้าคอยของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศด้วยความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันคือความอบอุ่นสุขใจภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย
1: เราจะสืบสานศาสตร์และยอดและความแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่สองเพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับจากเมืองซันนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปถึงเมืองสตาวังเกอร์ครับในเวลาประมาณ4โมงเย็นของวันเสาร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2450ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังเสด็จประพาสสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสตาวังเกอร์นี้อย่างทั่วถึงท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับ

0: สตาวังเงอร์เป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของนอร์เวย์ในปีพุทธศักราช2509รัฐบาลได้ตั้งฐานขุดเจาะสำรวจน้ำมันในทะเลเหนือที่เมืองนี้ซึ่งเป็นการพลิกโฉมหน้าของสตาวังเงอร์ให้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเลียมของนอร์เวย์และเป็นเมืองส่งออกน้ำมันอันดับ2รองจากซาอุดิอาระเบียสตาวังเงอร์เมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกไว้ว่า
1: เมืองสตาวังเคอร์นี้แปลกจากที่อื่นๆในเมืองนอร์เวย์ทั้งสิ้นคือห่างจากภูเขาขนาดสูงใหญ่ที่ควรจะเรียกว่าบรรพตเป็นแต่ลูกเนินสูงๆต่ำๆคล้ายประเทศยุโรปอื่นๆโดยมากที่ตัวเมืองคือตลาดทั้งนั้นเป็นที่สูงๆต่ำๆกว่ากันมากกว่าตอนข้างบนถนนมักจะชันและไม่สู้กว้างแต่ถ้าเรือลงเขื่อนเรือกำปั่นจอดได้มากมีตลาดนัดขายกันกลางแจ้งคนประชุมแน่นตั้งพันบ้านเรือนก็เป็นตึกเป็นเรือนไม้ทำนองออดเดย์

เวลา5ทุ่มคืนวันศุกร์ที่26กรกฎาคมเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนได้เข้าจอดที่ท่าเรือใกล้กับโรงแรมวิกตอเรียพระองค์ประทับบนเรืออ่าวเบียนก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบกในเวลาประมาณ10โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นและได้เข้าประทับที่โรงแรมวิกตอเรียแห่งนี้ระหว่างที่รอฝนหยุดตก

ปัจจุบันโรงแรมวิกตอเรียจัดเป็นโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเมืองก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2443และยังคงอนุรักษ์การตกแต่งภายในแบบดั้งเดิมเอาไว้เป็นอาคารแห่งแรกในเมืองที่มีลิฟต์ไฟฟ้าใช้และที่ห้องประทับนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเคยประทับเมื่อ100ปีที่ผ่านมาแม้ในวันนั้นพระองค์จะประทับในห้องนี้เพียงแค่15นาทีแต่ก็ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายบรรยากาศของเมืองท่ามกลางสายฝนจากห้องที่ประทับห้องนี้

0: สถานที่สำคัญของเมืองสตาร์วังเกอร์ที่พระองค์ทอดพระเนตรคือโบสถ์โดมเชียเคอร์ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดในนอร์เวย์โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินในแบบแองโกลนอร์แมนใช้เวลาในการก่อสร้างถึง25ปีและสำเร็จในปีพุทธศักราช1668
1: แรกตรงไปที่วัดโบราณซึ่งได้สร้างตั้งแต่เมื่อคริสต์ศักราช1100ตอนล่างเป็นศิลาไม่เล็กแต่ไม่ใหญ่นักทำกิ้งเกลี้ยงที่ที่จะพึงดูมีธรรมาสน์ไม้สลักเป็นตัวเด่นๆทาสีอย่างสดคล้ายของไทยเรามีกรอบลายสลักเป็นรูปคนเด่นอย่างเดียวกันข้างในเขียนปางพระเยซูต่างๆเป็นของแฟมิลี่โบราณทำบุญอย่างสร้างพระติดไว้ในห้องสองข้างซึ่งเป็นที่พำนักอาจารย์ผู้เทศนา

วนที่สวยงามที่สุดภายในโบสถ์คือธรรมาสที่ประดับและตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงและมีกรอบรูปสมาชิกในครอบครัวของนักบุญที่สร้างโบสถ์นี้ซึ่งธรรมาสและกรอบรูปดังกล่าวเป็นผลงานของศิลปินชาวอังกฤษชื่อแอนดรูว์สมิธซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2201

ในปีพุทธศักราช2458เหตุการณ์ไฟไหม้เมืองสตาร์วังเงอร์ทำให้โบสถ์เสียหายอย่างหนักได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ในแบบโกธิกส่วนที่ต่อเติมภายหลังเมื่อ50ปีที่ผ่านมาคือส่วนที่ตกแต่งด้วยกระจกสีและไม้กางเขนเดิมของเมื่อ100ปีก่อนจะไม่มีรูปพระเยซูแต่ไม้กางเขนใหม่นี้ทำขึ้นเมื่อ67ปีที่แล้ว

0: พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินจากโบสถ์โดมเชียเคอร์เพื่อทอดพระเนตรกิจการประปาของเมืองซึ่งดำเนินการกักเก็บน้ำและแจกจ่ายให้แก่ชุมชนภายในเมือง
1: มีบึงใหญ่เป็นที่สำหรับขังน้ำฝังท่อมาแต่ลำธารที่ไกลให้น้ำมาขังอยู่ในบึงนั้นแล้วจึงสูบขึ้นไปบนสระอันก่อด้วยศิลาสองสระติดกันตั้งอยู่หลังเนินสูงแล้วฝังท่อจากสระนั้นลงไปใช้ในเมืองทั่วไปที่ขอบสระนี้แลเห็นหมู่เมืองได้ถนัดบ้านเรือนโตประมาณ1/3ของเมืองเบอร์เคน
0: แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีเวลาประทับในเมืองนี้ไม่ถึง1 วันแต่ตลอดเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสสถานที่ต่างๆของเมืองประชาชนต่างมาเฝ้ารับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีกันทุกที่จากนั้นเวลา3 โมงของวันที่27 กรกฎาคมพระองค์ได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเฟกเก้ฟยอร์ดที่ซึ่งเรืออ่าวเบียนจอดอยู่ซึ่งเส้นทางรถไฟระหว่างสตาวังเกอร์ไปยังเฟกเก้ฟยอร์ดนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวัน
1: เวลา3 โมงขึ้นรถไฟออกจากสตาวังเคอร์รถสายนี้แปลกกันกับรถสายข้างเหนือนั่งสบายดีแต่ระยะทางที่มานั้นเป็นต่างๆได้ความว่าจะต้องลอดปล่องถึง44 ปล่องดูเหมือนรถไฟในเมืองนอร์เวย์ไม่ระอิดระอาในการที่จะต้องเจาะปล่องดีกว่าจะต้องปีนขึ้นไปบนหลังเขาและจะทำสะพานก็เปลืองกว่าเจาะจึงได้ใช้เจาะเสียบเป็นพื้นปล่องยาวๆก็ไม่มากสักเท่าใดเป็นปล่องสั้นๆโดยมาก
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนจากเฟเก้ฟยอร์ดต่อไปยังเมืองเบรวิก

พระองค์ทรงบรรยายสภาพบ้านเรือนของชุมชนชาวเบรวิกไว้ว่าบ้านเรือนเป็นฝากระดานทั้งนั้นตั้งซอกแซกไปตามระหว่างเขามีอ่าวเข้าไปสำหรับจอดเรือเล็กได้จำนวนมากหนทางลดเลี้ยวเคี้ยวคดจำได้ยาก

วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมเวลาประมาณบ่าย4โมงเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนเข้าจอดที่ท่าสตักเฮลเล่แห่งนี้ซึ่งพระองค์ต้องประทับเรือเล็กเพื่อข้ามฟากไปยังตูเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามระหว่างนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายบริเวณท่าเรือดังกล่าวไว้รวมถึงภาพบรรยากาศของชาวเมืองเบรวิกที่นำเรือมารอรับเสด็จในลำน้ำ

ในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของเมืองได้นำเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีรถไฟเมืองเบรวิกสถาปัตยกรรมอันงดงามแห่งหนึ่งของเมืองปัจจุบันตัวอาคารแห่งนี้ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมและใช้เป็นสำนักงานของการรถไฟแห่งเมืองเบรวิก

0: จากนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์ที่สำคัญของเบรวิกแห่งนี้ก่อนจะวกกลับมายังถนนสายหลักของเมืองเพื่อทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปของชาวเมืองซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสที่ต่างๆชาวเมืองเบรวิกต่างสนใจมาเฝ้าชมพระบารมีกันเป็นจำนวนมากผู้ชายมักเปิดหมวกส่วนผู้หญิงถวายคำนับดังพระราชนิพนธ์ไกลบ้านความว่า
1: ตั้งแต่พอเรือมาจอดเป็นเวลานี้จะ5 ทุ่มแล้วเรือเล็กมาจอดล้อมอยู่รอบเรือทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่ร้องรำทำเพลงต่างๆเล่นกันอยู่กลางน้ำมีเรือสติมลันบรรทุกผู้หญิงมาแล่นรอบๆเรือหลายรอบลงปลายนำดอกไม้ช่อมาให้มีรูปเมืองเบรวิกเขียนว่า Lady of Berwick ให้ King of Siam

ถึงแม้ว่าเมืองเบรวิกนั้นจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆนะครับที่พระองค์ได้ใช้เวลาในการเสด็จประพาสเพียงสั้นๆเท่านั้นแต่ว่า100ปีให้หลังครับชาวเมืองเบรวิกนั้นก็ได้ให้ความสำคัญกับการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ครับถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสเดินทางไปถึงเมืองเบรวิกนะครับก็จะได้พบกับอนุสรณ์แห่งใหม่ซึ่งชาวเมืองได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นครับ

0: ันนี้คือวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองเปรวิกเมื่อ100ปีก่อนเช้าวันนี้สมาคมประวัติศาสตร์แห่งเมืองเปรวิกได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนเรียกชื่องานว่าไทยเดย์เป็นงานที่ชาวเมืองเปรวิกสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
1: I'm a historian. I research in old history of Breivik, and for many many years ago, I saw that in the old papers that King Tjuve Longkorn has visited here in 1907, and I go back to all the newspapers from different papers here in Breivik. And there was a story from the beginning coming. We have more records of King Tjuve Longkorn than the other kings. it has been a part of the history of this little old town because it was a great happening. The king from a strange land far away suddenly came here. So people are, they wrote the papers and later in schools, at the elementary school, the young women, young boys and girls, they write this storybook about the king Tjuve Longkorn in Breivik. And this story went from father to son. So that's why the many people in Breivik knows that King Tjuve Longkorn was here 400 years ago. It's a part of the local history.
2: สิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเนี่ยก็คือความริเริ่มอันนี้เนี่ยเริ่มจากเมืองของเขาเองก่อนนะฮะโดยสมาคมที่เรียกว่าสมาคมประวัติศาสตร์ของเปรวิกนะฮะซึ่งมีพิพิธภัณฑ์

0: ซึ่งเป็นอดีตสถานที่แห่งนี้เนี่ยอดีตเคยเป็นสถานที่คล้ายๆศาลาว่าการของเมืองเรวิกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะเขาได้เป็นผู้ริเริ่มเนื่องจากว่าเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงเสด็จที่เรวิกนะฮะ100ปีครบรอบร้อยปีพอดีนะครับซึ่งตรงกับวันที่28พอดีซึ่งสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากก็คือทั้งเมืองเนี่ยเมืองนี้เนี่ยมีประชากรอยู่แค่ประมาณ 2,000 คนแค่นั้นเองนะฮะเรียกว่าแทบจะออกมาทั้งเมืองเลยนะฮะมาร่วมนะตั้งแต่พิธีตอนเช้านะฮะแล้วก็เดินพาเหรดไปที่มิวเซียมซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
1: นอกเหนือจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสแล้วสิ่งสำคัญที่ชาวเมืองเบรวิกได้ร่วมกันจัดทำขึ้นคือการสร้างอนุสรณ์แห่งการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: From my view so the king traveled here in his wagon with his crown prince and all the people in Brevik they were crowded around him giving him flowers andIn the beginning, I thought it was a strange a king coming from the far distance. But I think they like him. And he was an old story about an old lady giving him some flowers. And the king said to one of his crown princes, give the 10 kroner to that old lady.And that 10 crowns were much more than the old lady had seen for months. So all the people around there seems a very kind king. Today was very, very fine. And the people amused themselves, the people, the weather, and all the Thai ladies with the fine costumes. So I think the people of Brevik had a very fine day. I liked it. And, I think I look forward to such a meeting again.
0: การวางศิลาและก็แผ่นจารึกครั้งนี้เนี่ยโดยเมืองของเขาเองเนี่ยนะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้คนรู้จักประเทศไทยให้คนคุ้นเคยกับประเทศไทยแล้วก็ให้สังคมไทยที่อยู่ในเบรวิกอยู่ในนอร์เวย์เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะฮะแล้วก็สิ่งนี้มันก็จะนำมาซึ่งความใกล้ชิดกันโอกาสธุรกิจการค้าในอนาคตเพราะฉะนั้นอันนี้แน่นอนที่สุดจะเป็นพื้นฐานแล้วก็ในทางกลับกันก็จะเป็นโอกาสสำหรับเมืองเขาด้วยเพราะว่าก็จะเป็นทำให้เมืองเขาเป็นที่รู้จักนะฮะแล้วก็คนก็จะมาเที่ยวแล้วก็อยากจะมาชมรวมทั้งคนไทยที่จะมาที่นี่ด้วยนะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
1: กิจกรรมในวันนี้ไม่เพียงเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นหากแต่ยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเล็กๆแห่งนี้กับประเทศไทยอันห่างไกลให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นรุ่งเช้าของวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองเบรวิกเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองเฉียนหรือสกีนรถไฟใช้เวลาประมาณ40นาทีก็เดินทางมาถึงยังจุดหมาย

พระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟเมืองเฉียนเสด็จพระราชดำเนินยังคลองเทเลมาร์กเพื่อประทับเรือโดยสารต่อไปยังเมืองโนโตเดน

0: วันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือวิกตอเรียลำเดียวกันนี้เมื่อ100ปีที่แล้วเพื่อเสด็จประพาสครองเทเลมาร์กครองซึ่งชาวยุโรปส่วนใหญ่ต่างเรียกกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่8ของโลก
1: Einige Infos zum Telemarkskanal und den Fähren Bevor die Schleusen gebaut wurden gab
0: ครองเทเลมาร์กสร้างขึ้นโดยการระเบิดหินเพื่อเปิดเส้นทางจากเมืองเฉียนสู่หมู่บ้านดาเลนอันเก่าแก่ของนอร์เวย์ใช้เวลาในการสร้างกว่า5ปีและเสร็จในปีพุทธศักราช2435

0: เป็นเส้นทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในการเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์รวมถึงผู้คนที่อยู่ตอนบนและตอนล่างของดินแดนเทเลมาร์กเข้าด้วยกันแต่ปัญหาก็คือจะทำอย่างไรจึงจะสามารถเดินเรือในพื้นที่ที่มีระดับความสูงที่ต่างกันถึง72เมตรได้ในราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าถึงการเดินทางในลำคลองสายนี้ไว้อย่างละเอียดว่า
1: เรือเป็นเรือที่เราได้เช่าทั้งลำชื่อเรือวิกตอเรียยาว100ฟีตกว้าง17ฟีตมีห้องบนดาดฟ้านั่งได้สบายดีในการที่จะเดินเรือไฟขึ้นไปให้ได้เขาจึงได้ขุดศิลาเป็นคลองพื้นสูงขึ้นไปเป็นชั้นๆ3ชั้นมีประตูกั้นทั้ง3ชั้นข้างคลองแลพื้นคลองเป็นศิลาแท่งล้วนเวลาเข้าไปในคลองชั้นล่างแลเห็นประตูข้างบนเขินพ้นน้ำมีธรณีบานประตูใช้ไม้สนอย่างไม้ฉำฉาเมื่อเรือเข้าไปในคลองแล้วจึงเปิดน้ำจากช่องที่บานประตูให้ไหลลงมาหนุนเรือสูงขึ้นจนประตูหลังสูงกว่าน้ำอยู่เพียงศอกเศษจึงเปิดประตูหน้าเลื่อนเรือขึ้นไปทีละขั้นๆเช่นนี้จนครบ3ขั้นจึงถึงพื้นทะเลสาบชั้นบนพื้นน้ำชั้นล่างกับชั้นบนผิดกันถึง36ฟีตประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ตลอด3ชั้นทะเลสาบชั้นบนเรียกว่านอร์เซอร์มีซีนารีงามมาก

ัจจุบันนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมาที่นี่เพื่อจะสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจในการเดินทางผ่านคลองสายนี้ซึ่งบรรยากาศทุกอย่างยังคงเหมือนที่ทรงบรรยายไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมา

วันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450เรือวิกตอเรียได้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเดินทางจากเมืองเฉียนมาถึงเมืองโนโตเดนอดีตเมืองศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของนอร์เวย์

0: โนโตเดนเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเป็นเมืองแรกที่มีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้และการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนอกจากนั้นในปัจจุบันได้มีการตั้งบริษัทพลาสติกแห่งแรกของประเทศที่เมืองนี้แต่กิจการสำคัญคือการผลิตปุ๋ยบำรุงดินของบริษัทนอสไฮโดรในปีพุทธศักราช2448โดยพลังงานสำคัญที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรูกันปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองนี้เป็นช่วงรอยต่อที่โนโตเดนกำลังพลิกโฉมหน้าจากเมืองชนบทเป็นเมืองอุตสาหกรรมทุกหนแห่งเต็มไปด้วยคนงานที่กำลังก่อสร้างอาคารหลังใหม่จำนวนมาก
1: ที่โนโตเดนนี้เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่กำลังก่อตึกปลูกเรือนไม้ทั่วไปทุกหนทุกแห่งที่เป็นหมู่บ้านใหญ่นั้นคือโรงพวกคนทำงานร้านรวงต่างๆก็พลอยติดมากขึ้นด้วยแต่เป็นเวลาระหว่างก่อสร้างทั่วไปทั้งนั้น

อาจกล่าวได้ว่าเมืองโนโตเดนนั้นเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดอีกเมืองหนึ่งในการเสด็จประพาสประเทศนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะว่าที่เมืองนี้แหละครับที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเมืองนั่นก็คือการผลิตปุ๋ยบำรุงดินกิจการนี้มีความสำคัญยังไงในยุคสมัยนั้นและเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไรต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

สวัสดีลูกเสาร์อาทิตย์มันสั้นๆนี้หาที่ไปเที่ยวใกล้ๆดีไหมปู่เขาน่าจะพาไปใกล้ๆเนี่ยเที่ยวนี้เราไปสมุทรสงครามกันแล้วกันนะที่นั่นมีเมืองมีตำบลเล็กๆอันหนึ่งอัมพวาก็วันดีคืนดีนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งแก่แล้วอยู่คนเดียวก็ปรากฏยกห้องแถวยกแค่ห้องแถวให้มูลนิธิชัยวนาประมาณ30ห้องก็ไม่รู้จะทำอะไรสมเด็จพระเทพรับสั่งบอกควรจะอนุรักษ์ไว้เพราะชีวิตดั้งเดิมชีวิตริมน้ำมันหายากกันทุกทีบูรณะฟื้นฟูเสร็จอะไรฟื้นฟูเสร็จก็ปรากฏว่ามีลานหนึ่งแล้วก็บอกเอาใครมีอยากจะมาขายประตูใครอยากจะมีหัตถกรรมประจำท้องถิ่นมีผลิตผลจากกะลามะพร้าวอะไรต่ออะไรก็ให้มาขายเงี้ยเหมือนตลาดนัดอ่ะมาเปิดไว้

0: ปรากฏว่ารุ่งเรืองไม่น่าเชื่อนะผู้คนมาดูกันมากมายก่ายกองเลยเต็มเกือบทุกอาทิตย์เลยนะมีฝรั่งบางข้ามาดูอยากดูชีวิตชาวบ้านครับอยู่เป็นยังไงเพราะนั้นวันเสาร์อาทิตย์ในขณะนี้คนแน่นเอียดเลยเนี่ยเราไม่รู้วันที่เราไปกันนี่เราจะมีที่เดินหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรช่วยกันเบียดๆนะเดินเข้าไปตามที่ปู่เล่าให้ฟังเนี่ยไปถึงจะเห็นว่าชีวิตเขาเหมือนดั้งเดิมนะเขาทำขนมเขาทำขนมต่ออะไรต่ออะไรวิถีชีวิตคนที่พายเรือตลาดน้ำตลาดเนิ่มกลับคืนฟื้นคืนชีพอีกพอตกกลางคืนกลับไม่ทันอ้าวมีของแถมอีกไปดูอะไรรู้ไหมกลางคืน
1: อะไรครับ
0: หิ่งห้อยเคยเห็นหรือเปล่าที่อัมพวานี่หิ่งห้อยยังมีอยู่ถ้าค้างคืนที่นั่นกลางคืนแล่นเรือไปแล่นแล่นเรียบๆนะแล่นแล่นเรียบๆมันจะวิบวับวิบวับวิบวับอยู่บนต้นไม้เนี่ยชีวิตแปลกมากมันโตจากในน้ำมันขึ้นมาสองสมัยแล้วแต่แล้วมันเป็นไข่ปีถัดมามันก็เป็นตัวไต่ขึ้นมาบนต้นไม้อยู่บนต้นอะไรรู้เปล่า
1: ไม่รู้ค่ะ
0: หิ่งห้อยอยู่ต้นลำพูเพราะนั้นสรุปวิถีชีวิตก็ชักชวนให้มีการท่องเที่ยวได้เขาเรียกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกฝั่งนึงเป็นสวน
2: wow.
0: เดี๋ยวไปถึงจะมีโอกาสได้ไปทำน้ำตาลเดี๋ยวไปเที่ยวเองเลยใส่ขวดเอากลับบ้านไปกินได้เลยทำขนมวงทำขนมอะไรเดี๋ยวได้ลงมือทำด้วยนะได้ทำได้กินได้ลิ้มรสได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นมากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังต่อพร้อมไปไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคไปอัมพวา
3: ช่วงหน้าเด็กๆจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวากันจะสนุกและได้ความรู้อะไรบ้างนั้นห้ามพลาดนะครับ

0: สวยดีนะแต่ว่าพี่ไอแคร์นี่ออกจากเกาหลีหรือว่าไปเป็นชาวป่าแล้วนะ
1: ยาวอะไรอย่างนั้นเราก็แบบชาวเกาะนี่เห็นมานานแล้วแบบเหมือนก็เปียแบบตอนที่นัชชาลำอยู่ก็ฮึ่มฮึ่มอย่างเงี้ยถ้าเกิดนัชชาสอนพี่ไอแคร์นิดนึงนะพี่ว่าโชว์มันน่าจะดีกว่านี้นะ

0: อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะไหนพูดพร้อมๆกันซิมาถึงแล้ว
1: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ
0: ์โอเค
2: ตรงที่นี่นะคะของนี่ไว้ทำอะไรเหรอคะ
0: ตรงที่นี่เอาไว้ทำอะไรของเราเนี่ยก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เราอยากเผยแพร่วิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาถึงเรือนไทยของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนไหมอันนี้จะเป็นนิทรรศการของกลาบรรเลง
3: แล้วที่มาของชื่อนี่คืออะไรอะคะ
0: ก็ที่จริงเนี่ยที่มาของชื่อเนี่ยคือคุณอาบรรเลงเป็นคนทำเพราะว่าเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยจะเป็นจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของมะพร้าวเยอะเป็นเมืองมะพร้าว
4: พี่เล็กครับแล้วขั้นตอนกระบวนการในการทำสิ่งต่าง
0: ก็ค่อนข้างยากหน่อยอะค่ะเพราะว่าคุณอาเนี่ยเขาก็ต้องเลือกกะลาที่มันได้ทรงกับของที่เราจะทำต่างๆอะค่ะ
5: นอกจากที่เรานำกะลามะพร้าวไปทำเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วนั้นเราจะสามารถนำไปแปรรูปเป็นอะไรได้อีกเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ
0: แล้วเห็นโต๊ะตัวนี้ไหม
6: ค่ะ
0: ครับโต๊ะตัวนี้สมเด็จพระเทพท่านมานั่งเสวยแต่ไม่ได้เสวยตรงนี้นะคะเสวยอยู่ตรงร้านพัดพัด
3: พี่เลยค่ะแล้วนอกจากการที่เราจะเอามะพร้าวเนี่ยค่ะมาทำพวกกะลาหรือของใช้อะไรพวกนี้เราสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกค่ะ
0: อ๋อเราก็จะไปทำน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกัน
3: เราจะไปทำด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลย
3: เย
5: ้โอ้เฮ้ยน่าอิจฉาเด็กๆนะครับได้ไปเดินเล่นแล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติในสวนจริงๆต้องบอกเลยแหละครับว่าบรรยากาศที่เนี่ยดีมากๆเลยนะครับ
0: ถึงแล้วนะคะตรงนี้คือโรงเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันในนี้ก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์มีทั้งการสาธิตการเคี่ยวน้ำมะพร้าวแต่ก่อนอื่นเราไปดูวิธีการขึ้นน้ำตาลกันก่อนค่ะนี่คือวิธีการขึ้นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวจะให้พี่วินขึ้นให้ดูเห็นไหมพี่วินขึ้นไปถึงงวงแล้วเห็นลักษณะงวงไหมคะอันนั้นนะเขาจะเรียกว่างวงนะคะถ้าเป็นคนในจังหวัดเนี่ยจะเรียกว่างวงแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าจั่นหรือว่าเกสรดอกไม้ก็ได้อันนี้เป็นวิธีการปาดน้ำตาลคือปาดงวงมะพร้าวปาดสักประมาณ2มิลถึง5มิลเพื่อกระตุ้นให้หน้ามันสะอาดนะคะพอน้ำเริ่มหยดเยอะเนี่ยเราก็ใช้น้ำตรงเนี้ยเดี๋ยวมาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกัน
3: เ
0: ดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกเลยที่เวลาที่เราเทน้ำตาลใส่มาแล้วอันนี้เราจะเรียกว่ากระทะใบบัวแล้วพอน้ำตาลโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีฟอง
2: เราตักฟองออกมาใช่ไหมคร
0: ับ ใช่เราตักฟองออกมาเพื่อเวลาที่เราเคี่ยวน้ำตาลแล้วน้ำตาลมันก็จะเนื้อใสนะคะเนื้อสะอาดเนี่ยเราจะเรียกว่าโคหรือว่ากระวงนะคะมาครอบไว้เพราะว่าเวลาที่น้ำตาลมันเดือดเนี่ยมันจะฟูตัวขึ้นมาก
3: ว่าจะได้มันต้องใช้เวลานานไหมคะ
0: ใช้เวลานานไหมถ้าสมมติว่าเราจะเคี่ยวได้ที่เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งจ้ะนี่มาดูเห็นไหมน้ำตาลฟูตัวแล้วว
3: ันที่อย่าง
0: น้ำตาลได้ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะยกลงมาทางตรงนี้เพื่อเป็นการเติมอากาศนะคะ
2: แล้วทำไมต้องเติมอากาศนะคะทำให้ข้นเหรอ
0: ใช่ค่ะเติมอากาศเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยเขาเซตตัวแข็งอะค่ะอันนี้เขาเติมอากาศประมาณ 10-15 นาทีน้ำตาลก็เริ่มแห้งแล้วเห็นไหมน้ำตาลแห้งเราก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ฟีด

0: พี่เลยค่ะแล้วพอเราทำเสร็จเนี่ยค่ะน้ำตาลจะเป็นรูปร่างหรือลักษณะยังไงคะ
1: พอเดี๋ยวอันเนี้ยทิ้งไว้สักพักนึงน้ำตาลก็จะแห้งนะคะแข็งตัวเดี๋ยวเราจะยกขึ้นไปหยอดใส่แม่พิมพ์
2: เป็นการสนับสนุนอาชีพชาวบ้านใช่ไหม
1: ใช่จ้ะเดี๋ยวเรามาหยอดน้ำตาลกันอันนี้นะคะแม่พิมพ์ของเราก็คือมีอันนี้เป็นแม่พิมพ์ส่วนด้านในนี้จะเป็นกระทงใบตองนะคะกัดด้วยไม้กัดอันนี้เดี๋ยวเราอ้าวแจกอาวุธก่อนวันนี้มีภารกิจให้เด็กๆต้องหยอดน้ำตาลให้ได้ครบ12กระทงโอ้ทำได้หรือเปล่า
3: ทำได้แล้ว
1: แล้วเดี๋ยวเราจะห่อแล้วก็เอากลับบ้านกันอ้าวเริ่มเลย
4: ดูตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยสงสัยอยากจะชิมน้ำตาลมะพร้าวกันแน่ๆเลยใช่ไหมครับ
2: ผมเห็นว่าสีเนี่ยครับแต่ละอันเนี่ยมันก็แตกต่างกันความเข้มมันแตกต่างกันนะครับ
5: ความหวานเหมือนกันค่ะแต่ความหอมก็จะด้อยกว่ากันไปนิดนึง

0: กันใส่ถุงมือพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถุงพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มไข่กันเลยเนาะ

0: งานด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมนั้นคืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยได้สืบไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวังท่าพระเมื่อวันที่12ตุลาคม2513
1: เราเคยกินขนมโดนัทกันไหมคะ
2: เคยค่ะ
1: แต่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยมีขนมวงนะคะที่มีลักษณะเหมือนโดนัทเลย
3: แล้วขนมวงมีเฉพาะที่นี
1: ่ค่ะใช่ค่ะมีเฉพาะที่นี่เพราะว่าขนมวงเนี่ยจะเป็นขนมพื้นบ้านที่เราทำมาจากข้าวเหนียวแล้วก็กะทิน้ำตาลน้ำตาลที่เราไปเคี่ยวกันมาเมื่อกี้นี่แหละค่ะเนี่ยคุณป้ามานั่งรอกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำขนมวงกันเลยอ้าวสวัสดีป้าเต๊ะก่อนกับป้ามุก
4: ค
1: ่
4: ะ
1: เห็นไหมป้าเขากำลังเตรียมจะให้เราปั้นโดนัทกันแล้วหรือว่าขนมวงทองเดี๋ยวให้ป้ามุกสอนปั้นปั้นให้เป็นกลมๆนะคะแล้วเราก็เจาะรูทำได้ไหม
4: โดน
1: ั
4: ท
1: เลยแล้วหยิบแป้งขึ้นมา
5: แล้วเนี่ยในแป้งครับเนี่ยแบบนี้คร
1: ับ
5: ม
1: ัน
5: ผสมอะไรบ้างคร
1: ับ ในแป้งนะคะจะมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีมะพร้าวมีน้ำตาลแล้วก็มีกล้วยหอมน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่เอามาทำให้ตรงเนี้ยมันเหนียวเข้ากันได้ดีอะค่ะ

0: ต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะคะทอดขนมวงอ่ะค่อยๆหย่อนนะคะ
1: เด็กๆช่วยกันคนละมือนะครับอ่ะแต่ระวังน้ำมันจะกระเด็นโดนนะครับ

0: แม็กหมูเลยดูไปดูมา
1: โอ้โหแต่ละคนตั้งหน้าตั้งตารอขนมวงทองกันตาไม้กระพริบเลยสงสัยว่าจะหิวกันแน่เลยใช่ไหมครับ
2: พี่เล็กค่ะแล้วแบบนี้ได้ยังคะ
3: ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันกำลังเหลืองเลยค่ะเราจะการยกขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะไปจุ่มกับไอ้น้ำตาลอีกนะคะเพื่อจะทำให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มขึ้นค่ะ
2: พี่เล็กค่ะแล้วน้ำตาลเนี้ยค่ะมีส่วนผสมของอะไรบ้าง
3: น้ำตาลที่เราไปเคี่ยวมาเมื่อกี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาทำให้มันร้อน
2: อ๋อเป็นเดียวๆเลย
3: ใช่ไม่ต้องผสมอะไรเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาขนมวงของเราเนี่ยมาชุบเพื่อให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มมากขึ้นค่ะ

0: ี๋ยวเราชิมกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนอร่อยไหมคะ
1: อร่อยมากค่ะ
0: นี่คือขนมพื้นบ้านของเรานะคะโดยเราทำมาจากวัตถุดิบง่ายๆก็คือที่มินมีอยู่ตามบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวเนี่ยเราทานตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวากันต่อจ้าอันนี้จะเป็นลานพระวรังนะคะของเราเนี่ยมีจุดประสงค์คือเราอยากช่วยเหลือให้ชุมชนเนี่ยเขามีรายได้เราก็เลยให้ชุมชนเนี่ยเขามาขายของค่ะแต่ละร้านเนี่ยเราคัดเลือกมาแล้วนะคะ
1: ผมว่าเราไปซื้อของ
0: ไปค่ะเราไปดูของกันดีกว่าเนาะ

0: แวะชิมขนมกันเกือบจะทุกร้านอ้อระวังอิ่มกันซะก่อนละครับ
1: เรือผีลอกเนี่ยที่จริงเนี่ยมันจะเป็นอาชีพการหาปลาตอนกลางคืนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดวิธีการหาปลา

0: ยังมีในส่วนของร้านชานชาลาที่มีเครื่องดื่มสูตรพระราชทานวางจำหน่ายอีกด้วยแหละครับน้อง
1: นี่เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือห้องนิทรรศการของชุมชนค่ะเดี๋ยวเรามานั่งกันตรงนี้เลยมาอันนี้นะคะห้องนิทรรศการเนี่ยเรามีจุดประสงค์นะคะก็คือเรามีไว้เพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยเขามีสถานที่โชว์ผลงานค่ะเพราะว่าตรงนี้ตรงโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นการรักษาวิถีชีวิตของชาวอัมพวาจ้ะสรุปกันว่าเด็กๆ ก็คือได้ภูมิปัญญาชาวบ้านของท้องถิ่นนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราได้มาโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เนี่ยสามารถเรียนรู้ดูงานได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือของเราอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวอัมพวาค่ะตรงนี้ของเราก็ทำขึ้นมาเนี่ยคือเราก็เน้นตามแนวทางพระราชดำริเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้เด็กๆทุกคนเอาเรื่องที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในโครงการนะคะไปสานต่อไปเล่าให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะขอบคุณ

0: พวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะวันนี้หนูได้มาทำขนมวงทองแล้วก็ได้ปั้นเองแล้วก็ได้ทอดเองด้วยค่ะ
1: ตอนที่ทำน้ำตาลหนูชอบทำเป็นรูปกลมๆเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ชิมด้วยค่ะ
2: ว้าค่ะอร่อย
3: มีพวกของที่ทำจักรลาครับเป็นเหมือนงานศิลป์นะครับ
4: วันนี้ก็สนุกมากเลยครับมันได้ทำหลายอย่างมาก

0: ับเพราะว่าเป็นการส่งเสริมชาวบ้านให้มีอาชีพด้วยครับ
1: ดีใจที่ท่านยังตั้งโครงการนี้มาเพราะว่ามันเป็นโครงการที่สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นการที่ส่งเสริมอาชีพ
2: หนูรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเรียนรู้ได้มาทำกิจกรรมในอัมพวานี้แล้วก็หนูก็จะนำไปสานต่อแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะ
3: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เป็นโครงการที่ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นพัฒนาพื้นที่จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของสวนผลไม้ซึ่งเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์และยังนำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่14ปลูกป่าในใจคน
1: คุณยายคะบ้านเราอากาศดีจริงๆเลยนะคะเป็นสุขตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นจริงๆเลยค่ะ
2: ก็บ้านของเราน่ะมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นที่คุณตาปลูกอยู่หน้าบ้านยังไงล่ะจ๊ะเป็นต้นไม้ที่คุณตาปลูกมา20กว่าปีแล้วล่ะจ้า
0: โอ้โหต้นไม้หน้าบ้านเรามีอายุมากขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะจ้าคุณตาของหลานเริ่มปลูกต้นไม้ต้นนี้เพราะเห็นต้นแบบการปลูกต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่เป็นต้นแบบให้คนไทยได้ปลูกต้นไม้ตามและยังเป็นหลักการทรงงานของเรื่องปลูกป่าในใจคนอีกด้วยจ้าทรงให้แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกป่าที่จะให้ราษฎรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงโดยใช้วิธีปลูกไม้3อย่างแต่มีประโยชน์4อย่างคือ 1. พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้สร้างที่อยู่อาศัยและจำหน่าย 2. พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและปลูกสมุนไพร 3. พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน 4. ประโยชน์ต่อระบบนิเวศสร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าการปลูกต้นไม้ในใจคนก็เช่นกันการสร้างความเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้ทำไมจำเป็นต่อชีวิตอย่างไรรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเป็นแบบอย่างที่ดีงามทรงลงพระหัตถ์ปลูกพันไม้ที่เหมาะสมต่อการเติบโตในพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนเสมอต้นไม้ทรงปลูกจึงเป็นเครื่องเตือนใจประชาชนให้คนไทยตระหนักและรับรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อันเป็นต้นทานแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงแรงบันดาลใจที่อยากปลูกต้นไม้ก็เกิดขึ้นจากการปลูกป่าในใจคนของพระองค์ท่านนี่แหละหลาน
1: ๆถ้าหลายๆคนอยากปลูกป่าประเทศก็จะอุดมสมบูรณ์งั้นเราไปปลูกต้นไม้กันนะคะพี่ร่มเย็น
0: ได้สิเป็นสุขพี่ก็อยากให้ประเทศเรามีป่าเยอะๆ

่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีแต่ในมุมกลับกันบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้บางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วย

0: ทุกวันนี้วิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนทำให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราเนี่ยยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตอายุขัยโดยเฉลี่ยของเราอยู่ที่30ถึง35ปีเท่านั้นก็ยืดขยายมาเป็น40ปี50ปี60ปีจนล่าสุดในปีคศ2016หรือพศ2559องค์การอนามัยโลกประกาศว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีโหพูดง่ายๆก็คือเราตายยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้รับยาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อโรคต่างๆนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ในมุมกลับกันสังคมกับมีความคาดหวังกับการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้หรือมองว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติบางคนก็ลืมขีดจำกัดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเราจะเห็นได้นะคะว่าแพทย์จะใช้เครื่องปั๊มหัวใจต่อท่อออกซิเจนต่อสายยางท่อต่างๆนานาเพื่อที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้แต่การยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะท้ายไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะดีขึ้นบางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยและอย่างนี้นะคะผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนพูดง่ายๆเลยพวกเขาสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะเร่งความตายของตัวเองหรือจะยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้กดชนวนปวดใจวันนี้เราจะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่2ทางคือการเร่งหรือยื้อความตายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจุดประสงค์นะคะคือ1เพื่อลดความทรมานการเจ็บปวดต่างๆของผู้ป่วย2เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวพวกเขาและครอบครัวนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันได้ในรายการปวดชนวนปวดใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลายครั้งเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หาย
1: ซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วย
0: คนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญยฆาต
1: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันหรอกค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยอบันอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์ที่เราเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่

0: ที่พูดยากแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะคุณหมออย่างอบันเองก็มีประสบการณ์ที่ไปเยี่ยมญาติแล้วก็เพื่อนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพอเข้าไปเยี่ยมปุ๊บอบันรู้สึกสับสนอะไรค่ะเพราะว่าเราเองก็เศร้าจริงๆด้วยอย่างนึงก็คือไม่อยากให้เขารับรู้ได้ว่าเราเศร้ามันเหมือนจะไปตอกย้ำหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกเขาไปอีกแต่ให้เราทำร่าเริงไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมองว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้เช่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันกระทบใจเราเยอะใช่ไหมคะเราก็ย่อมรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกถึงการสูญเสียเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวเข้าไปแล้วแบบจะต้องร้องไห้โฮต่อหน้าเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแลตรงนี้ได้ลำบากก็อาจจะเหมือนกับให้เวลาตัวเองสักนิดนึงก่อนน่ะคล้ายๆพยายามทำใจให้นิ่งสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแน่นอนบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยคือการที่คนไข้เห็นคนที่มาเยี่ยมนะคะยิ่งรู้สึกแย่เศร้าหดหู่ร้องไห้มันก็จะยิ่งมีผลกับความรู้สึกเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อารมณ์เราค่อนข้างสงบนิ่งอะค่ะจริงๆการที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบข้างน่ะมีอารมณ์ที่สงบนิ่งคล้ายๆเป็นคอนเทนเนอร์ที่พร้อมที่จะรับอารมณ์อะไรต่างๆซึ่งมักจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นความสงบความนิ่งของคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องนิ่งซึมอยู่ตลอดนะคะถ้าบางโมเมนต์เราคุยกันแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกับทำให้เขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปกติอะที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้ร่าเริงหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยบางครั้งพอเขาระบายมาเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายคำพูดเหล่านี้คุณหมอคิดยังไงคะ
1: จริงๆเท่าที่คุยกับคนไข้หลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆเขาฟังเราก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่บอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะหรือว่าเอ้ยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนาอย่าไปคิดเยอะหรือเอ้ยมองบวกเข้าไว้อะไรทำนองเนี้ยค่ะคือคำพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเฮ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นน่ะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าลองสำรวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึงหรอกนะคะหมายถึงจริงเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้พ้นจากไอ้ภาวะนี้ไป
0: เราเองก็รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคำพูดนั้นเราจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคำพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
1: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทำนองนี้ค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะคะจนถึงสักระยะหนึ่งก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วอยากให้เราช่วยอะไรบ้างหรือว่าเอ้ยคิดว่าจะทำยังไงที่จะเป็นการช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเจ้าตัวได้ค่ะ
0: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นำข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการตอบส นองต่อข่าวร้ายอะค่ะ
1: ค
0: นไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
1: มี

0: การตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิดนี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมเป็นคนสุขภาพดีจะตายไปอยู่จะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไร
1: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเอง
0: ใช่
1: ไหมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากจะเชื่อม
0: ัน
1: ต้องผิดแน่ๆเลย
0: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบล็งไปคล้ายๆอยู่ในภาวะช็อกค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คําว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทำไมถึงเจอได้ช้านะคะทำไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอ่ะว่าแบบเอ๊ะทำไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
1: ้
0: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือพันธุกรรม
0: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะทำทุกอย่างเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทำได้ทุกอย่าง
1: ค่ะเพื่อขอให้มีหลานนั้นที่เราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
0: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนาะอาจจะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคหรือการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่าอาบันรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญฆาตตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของ2 อย่างนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับการุญฆาตหรือการที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการดูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำการุญฆาตซึ่งอันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยเขารู้สึกว่าไม่เอาละตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่ละนะคะก็ตัดสินใจที่ให้แพทย์เป็นผู้ที่จะใช้กระบวนการบางอย่างเนาะที่จะทำให้เขาจบชีวิตลงซ
1: ึ่
0: งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของการเร่งให้เขาจบชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการยื้อชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยณขณะนั้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นการเร่งให้การตายเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การยื้อชีวิตออกไปนะคะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จนกระทั่งสมองหยุดการทำงานและสิ่งนึงที่ทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ก็คือการมีท่อช่วยหายใจต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือมีการให้ยานะคะซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็จะค่อยๆลดการทำงานของร่างกายลงตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตไปแต่ว่าคำว่าไปยื้อความตายเนี่ยก็คือเป็นการใส่กระบวนการหรือการทําอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้ความตายมันยืดออกไป
1: แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่หยุดรักษาด้วยใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรักษาในรูปแบบที่เฮ้ยไม่ใช่การพยายามทําอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะแต่จะเป็นการดูแลรักษาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขานะคะเช่นให้ยาเพื่อช่วยระงับเรื่องของอาการปวดนะคะในกรณีคนไข้มีอาการปวดหรือในกรณีที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่นท้องอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข้ค่ะ
1: าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไป
2: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ
1: เมื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือเรื่องของกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
0: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่ไหมคะอาการใดๆทางร่างกายที่มันอาจจะรบกวนเนาะทำให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
1: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอะเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอะนะคะไม่รู้สึกสูญเสียการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าเฮ้ยความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านจิตใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่คล้ายๆไม่กังวลกังวายไม่ทุกข์ร้อนมาก
1: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายๆคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิดแพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องค้างๆจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่นจัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหมคะอาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
1: ะ
0: ถูกตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่าเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยใหเจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
1: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
1: ่อ
0: ที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค่ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบแล้วมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามเขาได้เลยค่ะ
1: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่
0: มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะค่ะแน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will
1: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซ็ป คอนเซ็ปต์คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์นึงอะค่ะว่าอยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน Living View เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่า

0: อยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไง อยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนลักษณ์นะคะ
1: ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือจะบอกว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะอย่างเช่นว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใดๆหากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
0: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยใหคนรอบข้างนะคะเช่นทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะสามารถให้การดูแลได้ตรงตามความประสงค์รวมทั้งช่วยให้ญาติเข้าใจด้วยถูกไหมคะเพราะบางทีญาติก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ช่วย
1: ทำไมหมอไม่ช่วยเลยนะคะปล่อยปละละเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเองก็ได้รับทราบตรงนี้เวลาว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นความประสงค์ของเจ้าปะนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์มากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยทีมแพทย์ก็คือให้การดูแลตามสิ่งที่เจ้าตัวเขาแสดงเจตจำนงเอาไว้อยู่เงี้ยค่ะ
1: หรืออย่างตัวอย่างของจดหมายอันนี้ค่ะก็คือเป็นของคุณอมราสงวนสุขเท่าที่อาบันดูก็คือเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านนะคะได้มาจากเว็บ Thai Living View เขียนว่าข้าพเจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเช่นลูกอย่างเงี้ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะนิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานๆช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที่ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
1: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกคอรหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มหัวใจอ๋อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมองว่าลูกหลานของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใจใช่ไหมคะที่เรารักแม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่ไหมคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าเออโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้แม่ได้สมปรารถนาในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
1: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
0: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
1: ค่ะคือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธี

0: ข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติ4ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอบันมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ผมนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอญเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ครับปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะปลูกอะไรนะปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโฉมไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นนะอย่างนี้ครับพอเห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องมอนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอ่ะที่มันลำบากอ่ะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำยังไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นละว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆแล้วก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชัดชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องท็อปยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ท็อปยอด

0: ถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแต่ก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
1: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นน่ะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
2: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่ค่อยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้เรามาปลูกตัวนี้ไอ้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
0: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีนึงเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าเราต้องปลูกพืชตัวนี้นะ

0: ฉะนั้นความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ชัดชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความหวังใหม่ตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกมอนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภาพันธ์มีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาคม

เรามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉูกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ

0: ชัดชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
1: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอรี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราเอาจอบแค่ไปได้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้สารเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุด
0: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
1: เวลาหม่อนมันชุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างนี้ครับถ้าเราไม่จัดการ50ตนก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอ่ะอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนกันเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2ครับงวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะ

0: แล้วมอนนี่ไม่ต้องใช้สาร
1: แต่ก่อนเราทำไรข้าวไรอะไรไม่ได้กินเรามาทำหมอนเนี่ยเราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี่60กิโลครับแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลต้องไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อขั้นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแต่รูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: มอนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่าในชวนจิตของชวนพระองค์3คือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้สุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: มย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการผ่านพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: เมื่อรัฐบาลตัดสินใจประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540ส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงบริษัทหลายแห่งต้องปิดกิจการเกิดการเลิกจ้างงานอย่างมโหฬารทั่วประเทศและมีข่าวคนฆ่าตัวตายเนื่องจากพิษเศรษฐกิจแทบทุกวัน
1: ปีนั้นเนี่ยปี2540เป็นปีที่พระองค์ท่านมาพระราชทานเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปีแรกก่อนที่จะมาย้ำอีกทีในปี2541
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราปีที่แล้วพูดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าหาคำอย่างอื่นไม่ได้คำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกิน
1: ซึ่งแนวคิดปรัชญาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าท่านเพิ่งจะคิดได้เอาตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการตกผลึกของการทรงงานมาตลอด50ปีของพระองค์ท่านนี่คือเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าถึงพ่อในมุมของผมในเรื่องนี้ครับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ

0: สวัสดีครับผมกรอบครับณัฐวุฒิศรีหมอกหรือเรียกผมว่าสิงห์เหนือก็ได้ครับวันนี้ก็เป็นเกียรติครับที่จะได้มาพูดเรื่องของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ในมุมมองที่ผมรู้สึกเริ่มต้นไปตอนที่พระองค์ได้ครองราช2ปีแรกพระองค์ได้ราชปรารภว่าฉันครองราช2ปีแรกฉันไม่มีผลงานเพราะฉันยังไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไรเปรียบไปก็เหมือนคนทำงานใหม่ๆแต่มีไฟแรงมากตอนนั้นพระองค์ท่านก็ได้เริ่มต้นไปเยี่ยมราษฎรในแต่ละจุดทั่วประเทศธุรกันดารอะไรท่านก็ไปหมดตอนครองราชใหม่ๆนะครับเพื่ออยากจะทราบว่าปัญหาของประชาชนตอนนี้คืออะไรพอรู้ปัญหาแล้วจะได้แก้ไขให้ตรงจุดเราอาจจะได้ยินเรื่องถนนสายแรกที่ท่านเสด็จไปที่ห้วยมงคลนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องเกิดจากว่าท่านได้เสด็จไปแล้วถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นลม
1: ขณะที่รถจี๊ปพระที่นั่งติดลมที่บ้านห้วยมงคลนั้นทั้งตำรวจพลร่มที่ตามเสด็จทั้งชาวบ้านต่างมาช่วยกันลากช่วยกันงัดจนขึ้นจากลมได้
0: ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้คือถนนเมื่อถนนตัดผ่านปุ๊บความช่วยเหลือก็จะไปถึงได้ข้างๆก็จะสามารถไปช่วยเหลือชุมชนไปช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพาะปลูกเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆได้สะดวกมากขึ้นท่านจึงได้รับสั่งให้เริ่มตัดถนนสายแรกไปที่ห้วยมงคลก่อนนะครับแต่พอเข้าไปแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านพบหลังจากนั้นก็คือนายทุนได้มากว้านซื้อที่ข้างถนนคือกลายเป็นว่าการมองปัญหาชั้นเดียวถนนเข้าไปปุ๊บนายทุนกว้านซื้อชาวบ้านเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะมีถนนเขาจึงขายที่หมดเก็บบทเรียนเรื่องนี้มาแล้วมองปัญหาให้ลึกคือตอนนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สิ่งที่สอนเราคือประสบการณ์การทำงานจะบอกเองว่าปัญหาคืออะไรและการจะแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการเก็บเรื่องราวความผิดพลาดนั้นมานั่งคิดนั่งทบทวนแล้วมองมุมของปัญหาแล้วหาทางแก้อีกครั้งหนึ่งว่าปัญหาเกิดจากอะไรพระองค์ท่านได้มานั่งทบทวนเรื่องนี้แล้วก็พบว่าการจะพัฒนาอะไรสักอย่างต้องพัฒนาที่ตัวคนก่อนเป็นอันดับแรกถ้าคนไม่พร้อมสิ่งรอบกายที่เอาไปพัฒนาไม่เกิดประโยชน์

หลังจากนั้นมาครับก็มีคนบอกให้พระองค์ท่านเนี่ยสร้างถนนต่อไปที่หนองพลับเพื่อนำรถแท็กเตอร์ไปให้ชาวกะเหรี่ยงท่านบอกว่าเอารถแท็กเตอร์ไปไม่ได้อย่างแรกให้เอาจอบเสียมไปให้ชาวบ้านก่อนพัฒนาจากจอบเสียมให้ชาวบ้านใช้เพื่ออยู่ด้วยตัวเองให้ได้เข้าใจการทำเกษตรเข้าใจการทำมาหากินถึงเจ้าถนนเข้าไปได้หลังจากนั้นมาแท็กเตอร์ไม่แท็กเตอร์ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปก็คือต้องพัฒนาที่คุณภาพของประชาชนให้รู้จักพึ่งตนเองและเห็นความสำคัญของพื้นที่ทำกินก่อนที่จะพัฒนาความเจริญพัฒนาที่ประชาชนก่อนถ้าพัฒนาที่ประชาชนให้มีคุณภาพแล้วครับความเจริญถึงจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบหลังจากนั้นจึงค่อยสร้างถนนนำพาความเจริญเข้าไปให้ประชาชนอย่างที่ถนนควรจะเป็นและนี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในงานช่วงแรกของพระองค์ท่านกับสุนทรพระราชดำริของการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ

มาถึงแนวพระราชดำริเรื่องของกระพงนะครับพระองค์ท่านจะทรงคิดว่าคนเราจะมีความสุขได้ต้องประกอบด้วยพื้นฐาน4อย่างคือปัจจัย4นะครับและที่สำคัญคือถ้าจะได้ปัจจัย4ต้องทำงานนอกจากทำงานแล้วหลักใหญ่อีกอย่างคือเราต้องอยู่กันเป็นทีมเราต้องอยู่รวมกันและช่วยเหลือกันเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มเข้มแข็งแล้วใครก็จะมาทำลายเราไม่ได้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่หุบกระพงเมื่อปี2517ครับคือหุบกระพงตอนนั้นเนี่ยย่ำแย่มากนะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นถูกขนานนามว่าเป็นทะเลทรายของประเทศไทยเลยคือปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดินแห้งมากดินแล้งมากแล้วก็พระองค์ท่านก็เลยคิดว่าถ้าจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาในจุดที่แย่ที่สุดก่อนให้ได้ก็เลยมีตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าจะต้องพัฒนาหุบกระพงให้ได้นะครับต่อมารัฐบาลอิสราเอลรู้จากที่เป็นประเทศที่เป็นทะเลทรายอิสราเอลก็ได้ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยจนทดลองจนมีวิธีที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นในทะเลทรายได้พอรัฐบาลอิสราเอลรู้ว่าในหลวงท่านกำลังทดลองแนวคิดนี้ที่หุบกระพงรัฐบาลอิสราเอลจึงเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะครับผ่านไป5ปีครับพื้นที่นี้ก็ได้พัฒนาจนสามารถปลูกพืชได้ผลดีมีแหล่งน้ำพอเพียงครับคือเมื่อระบบทุกอย่างลงตัวแล้วครับพระองค์ท่านจึงโปรดให้จัดสรรพื้นที่นี้นะฮะในรูปแบบสากลขึ้นเป็นแห่งแรกคือที่หุบกระพงและหลังจากนั้นมาที่หุบกระพงก็เป็นต้นแบบของระบบสากลในอีกหลายๆแห่งต่อมานะครับและนี่ก็คือนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่พัฒนาไปสู่แนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอีก20ปีต่อมาครับ

จุดประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อทำงานช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับแต่รู้ไหมครับว่ามูลนิธินี้เกือบจะไม่ได้รับการจดทะเบียนแล้วตอนนั้นเวลาท่านจะทำอะไรแล้วระบบราชการด้วยปัญหาหลายๆอย่างค่อนข้างจะช้าเพราะทุกอย่างต้องทำเป็นระบบระเบียบต้องไปต่อคิวต้องไปลงทะเบียนเตรียมเอกสารกว่าจะผ่านระบบราชการในทุกอย่างแล้วท่านรู้สึกว่าทุกอย่างถ้าทำอย่างนี้มันช้ากว่าจะไปขอทางหน่วยงานต่างๆคือจริงๆแล้วพอท่านเป็นนายหลวงเนี่ยท่านจะลัดคิวใครก็ได้หมดครับประเทศนี้คือถ้าคิดถึงผู้มีอิทธิพลสักคนออกไหมหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจในมือสักคนนึงอยากจะทำอะไรในประเทศนี้ทุกคนก็คงจะพร้อมจะลัดคิวให้แนวคิดตอนนั้นคือท่านไม่ได้อยากไปรัดคิวใครท่านเพียงแต่จะหาทางออกว่าถ้าเราเป็นในหลวงอ่ะแต่เราไม่อยากไปรัดคิวเขาอ่ะแล้วเราจะทำยังไงดีเราคิดอ๋ออย่างนี้เราตั้งมูลนิธิของเราเองดีกว่าก็เลยตั้งเป็นชัยพัฒนาขึ้นมามูลนิธิเนี้ยเขาจะมีไว้เพื่อที่จะสนับสนุนทฤษฎีพอเพียงมีไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทำงานทดลองในของท่านเนี่ยให้ทุกอย่างมันรวดเร็วตอนตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเขาก็จะต้องมีการไปขอจดทะเบียนเรื่องน่ารักเรื่องนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือท่านก็ไปต่อคิวแต่ท่านไม่กล้าไปเองคือถ้าท่านไปเองทุกคนรู้ว่าเป็นในหลวงทุกคนก็คงพร้อมจะรัดคิวให้ท่านท่านจึงส่งดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับเป็นผู้ไปจดทะเบียนมูลนิธินี้แล้วก็ไม่กล้าแม้แต่ที่จะใส่ชื่อว่าไม่กล้าที่จะไปแอบอ้างอ่ะว่าไม่กล้าที่จะไปอวดบารมีของตนว่าใครเป็นคนมาพยายามทำทุกอย่างให้เป็นสามัญชนที่สุดดร.สุเมธก็ไปนั่งรอคิวปกติรอคิวราชการปกติก็รอจนมาถึงคิวของดร.สุเมธดร.สุเมธก็ยื่นเอกสารทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าใครคือนายกมูลนิธินี้ดร.สุเมธก็เอาไงดีท่านเป็นคนไม่ชอบปวดบารมีเราก็อ้ำๆอึ้งๆเลยว่าเราจะบอกเป็นใครดีก็ไม่กล้าพูดที่อยู่ไหนที่อยู่นายกอะอยู่ที่ไหนก็ไม่กล้าพูดยังไงดีเขาก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยดึงเอกสารที่ดูพอพลิกเอกสารมาดูปุ๊บพบว่านายกมูลนิธิชัยพัฒนาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทุกอย่างรวดเร็วภายใน7นาทีทุกอย่างก็ทำทุกอย่างเร็วมากมีค่าดำเนินการ30บาทเจ้าหน้าที่ที่รีบดำเนินการให้เขาก็บอกเขาขอเป็นคนออกค่าดำเนินให้เองเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นคือผู้บริจาครายแรกของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยแล้วก็เมื่อดร.สุเมธกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็ถามคือดร.สุเมธก็มาเล่าในมุมตลกว่าแล้วสรุปที่อยู่ที่ไหนอ่ะที่อยู่นายกอยู่ที่ไหนท่านยังบอกเองว่าท่านเนี่ยไม่ยังจำทะเบียนบ้านเลขที่ตรงวังจิรดาไม่ได้เลยอะไรเงี้ย

าเล่ากันต่อครับว่าทฤษฎีใหม่เนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้ยังไงคือย้อนไปประมาณปี2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ก็ได้ประทับบนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ทีนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ข้างบนแล้วก็ไปเห็นเวิ้งน้ำหนึ่งคือก็มีลำน้ำผ่านแล้วก็มีเวิ้งน้ำหนึ่งคือเป็นเวิ้งน้ำของลำพยังซึ่งมีโขดหินตอนนั้นคือตรงเวิ้งเนี่ยแล้งไม่มีน้ำเลยท่านก็เห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันเหมาะมากเลยที่จะทำประตูกั้นเก็บน้ำไม่ใช่หน้าแล้งท่านก็เลยคิดตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแต่ระหว่างทางเนี่ยในปี2535ตรงกาฬสินธุ์ตรงนั้นนะครับทางจะค่อนข้างทุรกันดารมากเลยคือเวลารถนั่งไปก็โครงเคลงตามเรื่องเล่าเขาก็ว่าคือว่าแบบว่าเวลารถเด้งทีก็หัวแทบจะชนขาแต่ก็นั่งไปถนนขรุขระยังไม่พอโครงเคลงยังไม่พอรถนำขบวนดันหลงพระองค์ท่านก็เรียกให้หยุดแล้วบอกว่านี่จะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนสมัยนั้นดิสโก้คงกำลังเป็นเทรนด์เนี่ยนะจะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนจริงๆต้องเลี้ยวไปทางนั้นทำไมถึงพามาทางนี้รถทำไมรถอธิบดีตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมชลประทานนำอยู่ทำไมรถอธิบดีกรมชลประทานมาทางนี้ผิดทางกลับไปอีกครั้งก็กลับไปถนนดิสโก้เลยทีก็โครงเคลงกลับไปยังไม่พอถึงจุดที่จะต้องไปต่อรถไปต่อไม่ได้คราวนี้หนักกว่ารถโครงเคลงรถขรุขระต้องเดินเท้าต่อไปในทางที่รถไปต่อไม่ได้คำว่าทางที่รถไปต่อไม่ได้แปลว่าทางจะต้องโหดหาลือโหดมากๆพระองค์ก็เดินไปยังไม่พอเจอรั้วชาวบ้านพระองค์บอกอย่าไปตัดรั้วเขานะให้ทางรั้วละมุดเข้าไปแม้กระทั่งมุดรั้วพระองค์ก็ไม่มีการที่จะทำตัวว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่สักนิดเดียวมุดรั้วเหมือนสามัญชนท่านก็ทำจนผ่านความลำบากทุกอย่างในที่สุดก็ไปถึงลำน้ำลำพยังนะครับและพระองค์ก็พบว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะกับการสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กคือแถวๆนั้นอ่ะจริงๆแล้วเป็นจุดที่แห้งแล้งมากแต่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำตรงนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเป็นการบรรเทาปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเขาวงจากที่แห้งแล้งนะครับท่านก็พัฒนาโดยเริ่มจากตรงนั้นน่ะ10ไร่โดยนำแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่ทดลองสำเร็จจากวัดมงคลจังหวัดสระบุรีเนี่ยมาใช้กับพื้นที่เขาวงตรงนี้แล้วก็อย่างที่คาดไว้นะครับพื้นที่นี้ก็สามารถพัฒนาได้สำเร็จในที่สุดครับ

ฤษฎีใหม่กับบันได3ขั้นผมว่าหัวใจของเรื่องนี้คือการคิดอะไรให้มันเป็นระบบที่พระองค์ท่านได้สอนเรานะครับจากเมื่อก่อนสังคมไทยอ่ะค่อนข้างที่จะอยู่กันแบบตามสบายยังไงก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเรามีอะไรเราก็ใช้อันนั้นเรามีอะไรเรามีพื้นที่อะไรเราก็ใช้นั้นกันตามใจแต่ว่าปัญหาคือชาวนาเมื่อเวลาปลูกข้าวมีนาเท่าไหร่ปลูกข้าวหมดเลยแล้วเวลาหน้าที่ข้าวยังไม่ออกรวงยังขายข้าวไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยเริ่มลำบากพระองค์จึงคิดทฤษฎีใหม่บันได3ขั้นนี้ขึ้นมาอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยคือพระองค์คิดจากว่าพื้นฐานคนไทยส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่15ไร่พระองค์ให้แบ่งเป็น3ส่วน5ไร่แรกปลูกข้าวตามความถนัดก็คือปลูกข้าวไว้เลยนี่คือ1ใน3ส่วนที่2 5ไร่ที่2คือปลูกพืชหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนส่วนที่3แบ่งออกเป็นอีก2ส่วนคือ3ไร่แรกขุดบ่อน้ำลึกประมาณ4เมตรเลี้ยงปลาอย่างน้อยไม่มีอะไรกินข้าวไม่ออกจับปลากินส่วนที่2คืออยู่ซึ่งจริงๆเราคนเราเนี่ยครอบครัวนึงเนี่ยใช้พื้นที่อยู่ไม่น่าจะเกิน2งานนะก็คืออยู่ไปสร้างบ้านทำอะไรก็ได้แต่ให้เลี้ยงสัตว์ใดๆก็ได้ไว้อีกเช่นไก่หมูวัวเลี้ยงไว้อีกนี่คือความยั่งยืนของบันไดขั้นแรกคือแม้ข้าวจะยังไม่ทันได้เกี่ยวรวงแต่เราก็ยังมีผักที่เรายังปลูกในสวนเราผักนี้เราไว้ขายได้ด้วยผลไม้ตามฤดูเอาไปขายได้ด้วยพืชไร่อีกเก็บมากินขายได้ด้วยสมุนไพรต่างๆเก็บมากินขายได้ด้วยปลาเราก็มีแล้วก็ตกอยู่ในบ่อของเราแทบจะเรียกได้ว่า15ไร่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทนี่รวยซะยิ่งกว่ารวยจากเมื่อก่อนชาวนาขายข้าวขายข้าวได้ก็ได้เงินมาก็จำต้องเอาไปซื้อข้าวเขากินซื้อหมูซื้อปลาซื้อสมุนไพรซื้อผักกินแต่อันนี้คือนอกจากจะมีข้าวขายแล้วมีผลไม้ขายแล้วมีผักขายแล้วมีหมูขายแล้วมีปลาขายแล้วมีอะไรขายสารพัดเต็มไปหมดไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างทุกอย่างอยู่ในพื้นที่15ไร่สุดยอดแห่งความยั่งยืนอันดับ2อยู่ใน15ไร่ไม่พอขั้นที่2คือต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือกันเองและเพื่อที่จะการรวมเป็นกลุ่มชาวบ้านจะได้มีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าอำนาจต่อรองกับธนาคารอำนาจต่อรองกับใดๆก็ตามคือไม่ใช่แค่ว่าเรารอดแต่คนอื่นต้องรอดด้วยนี่คือความยั่งยืนขั้นที่2ขั้นที่3นะครับกรณีที่ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อความยั่งยืนของชุมชนอย่างเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือการขยายกิจการอื่นๆสมมติอย่างโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยประมาณการจะทำผลิตภัณฑ์ร่วมกันผลิตภัณฑ์โอท็อปหรือจะต้องมีเงินลงทุนแต่ว่ายังไม่มีเงินลงทุนหรือเงินยังไม่พอเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือเนี่ยหลังจากที่ขั้นที่2เรามีสหกรณ์ท่านให้รวมกลุ่มการขอเงินช่วยเหลือบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆให้เข้ามาช่วยซึ่งเมื่อเรามีอำนาจต่อรองจากสหกรณ์เนี่ยอำนาจต่อรองเราถึงแข็งแรงและเราสามารถขอได้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฟังดูเหมือนจะเป็นแต่เรื่องเกษตรกรรมทั้งหมดแต่ว่าเพราะว่าประเทศเราส่วนมากคนประกอบอาชีพก็คือเกษตรกรที่ท่านยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆแต่ว่าถ้าเรามองถึงเรื่องนี้ลึกเข้าไปจริงๆแล้วหัวใจของเรื่องนี้คือการวางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดรอบคอบจากหน่วยเล็กที่สุดไปสู่หน่วยใหญ่ที่สุดจากบ้านตัวเองหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเองและค่อยๆขยายไปแต่ทุกอย่างมีการวางแผนอย่างรอบคอบและเป็นหน่วยเล็กที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุดครับ

มคิดถึงคำสอนของพระองค์ท่านอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องติดกระดุมเม็ดแรกผิดจะผิดหมดตั้งแต่พื้นที่ทำกินเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราจะต้องเริ่มต้นตั้งหางเสือเรือไปให้ถูกทิศก่อนสิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้คือเวลาก่อนจะเริ่มงานใดๆทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีการประชุมผมเป็นคนประชุมงานบ่อยมากและเป็นคนที่ประชุมตอนประชุมทุกคนต้องอยู่ครบด้วยทุกคนต้องอยู่ครบทุกคนต้องมารับทราบร่วมกันขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้แม้กระทั่งจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใดๆก็ตามงานจะใหญ่ทุกคนต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนการวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอันนี้แค่ทฤษฎีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วพระองค์วางทุกอย่างไว้ละเอียดมากแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่สุดตั้งแต่ผมศึกษาเรื่องนี้มาผมประชุมงานทีมบ่อยทุกคนต้องเห็นตรงกันว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรบรีฟงานทุกอย่างให้จบแล้วจะเร็วและมีประสิทธิภาพครับ

0: มีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนา มาเวลาช้านานความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้สิทธิ์หนึ่งส่วนสี่เท่านั้นเองจะพอนั้นไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข
1: สุดท้ายนี้ผมอยากสรุปเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมเข้าใจให้ฟังนะครับผมว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงมุมที่พระองค์ท่านได้ทำเพียงบางส่วนแต่จริงๆแล้วหากเราจะมองลึกลงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแต่ละบริบทของชีวิตเราสามารถปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเพศใดไปไหนพอเพียงเนี่ยมันลึกซึ้งกับคำว่าเพียงพอคำว่าเพียงพอเนี่ยรู้สึกว่าเพียงแค่ใจเราพอก็พอละแต่คำว่าพอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยคือสมดุลปรัชญาเนี่ยกำลังบอกว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีกับสิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรสิ่งจำเป็นต้องมีคือปัจจัยพื้นฐาน4ข้อในการอยู่ทั้งปัจจัย4ทั้งหลายนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันแต่สิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรบางทีเราสังคมเราตอนนี้แยกไม่ค่อยออกว่าจำเป็นกับอยากมีบางอย่างเข้าใจคำว่าอยากมีซะจนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแต่จริงๆแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือกำลังจะมองไม่ได้แปลว่าเราห้ามอยากมีอะไรเรามีสิ่งที่จำเป็นต้องมีพอหรือยังพอแล้วเราถึงจะไปดูว่าสิ่งที่อยากจะมีเราจะมีแค่ไหนถึงจะพอดีและเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นคือการจะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนใครนอกจากไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นหลักใหญ่กว่านั้นคือต้องไม่เบียดเบียนตัวเองต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนต้องไม่ใช่ว่าเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ซะจนว่าอุ๊ยฉันอยากจะมีสิ่งนี้ไม่เอาในหลวงบอกให้พอเพียงแค่นี้เราก็พอแล้วเราอย่าไปซื้อเลยรถเราอย่าไปซื้อเลยตู้เย็นเราอย่าไปซื้อเลยทีวีเราอยู่กันแบบพอเพียงไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไม่ใช่อยู่ยังไงให้สบายใจอยู่ยังไงให้กลางอยู่ยังไงให้สมดุลระหว่างความสุขกับความทุกข์นี่ต่างหากที่เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงที่พระองค์บอกไว้

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLD 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45

ึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านหนูนี่เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออพ่อบ้านจะบอกว่าจะไปเสียแล้วไอ้ทั้งมือก็เลยว่าสำรองว่าจะไปเตี้ยนเตี้ยนไหนแย่ไปหรือต้นเดียวบ้าน
5: ทีเนี่ยมากินทีเนี่ยก็ได้ไปก็ได้ไปทางปุ่นเนี่ยไปหน้าพญตรวจหน้าพญตรวจอยู่ไหม
6: คร
5: ับ จะไปผีแม่หน้าพญตรวจอยู่ไหมเออเตียนแขนแล้ว
7: สวัสดีจ้า
5: พอดีพญตรวจมันชวนมูไปนะเออ
8: ไปกินเขาต้มกินปลาก
9: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
9: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันเกิดต่างจังได๋ตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางตาทางน้องที่มันเกิดแค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
7: ฮะ
10: เซม
7: เนี่ยบาดีว่าน้องมาปลาพวกคุณนี
11: ่ก็เอา
7: พว
11: กเอิ้นพญทงนั่นแ
12: หละเอิ้นแล้วเราก็ไป
7: ไปหาปลาบ
11: ่โอ้อยากไปอยู่
5: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
13: แม่ไปบ่แม่ก่อนอีหลานซื้อบ้านแม่ก่อน
7: น้องมาปาง
13: น้องมาปางหนูว่ามันว่าโบหรือครับที่เอาปลาที่เอาไม้ย่ายนั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
7: จ้าเอาสอนมีด้วย
13: สอนเป็นบ่บัดนี
7: ้สอนเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนน้ำปังค่อยสิเฮ็ดได
13: ้เนี่ยมาเนาะ
7: คันๆเบ็ดพร้อมคันๆมีตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาสิปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกแง่เลยล่ะ
1: ได้ปลาหยังล่ะ
7: ได้ปลาค
1: อตักโต
7: 5โต
1: เอามาเฮ็ดหยังนัก5โตนี
7: ่อ้าวเอามาไปเลี้ยงสิ
13: เลี้ยงอีหยังได้มาต้ม
1: บ่มากินบ
7: ่เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกอยู่ยืนาดูอง
13: ยาง
7: อัง
11: เออเนี่ยคงน
7: ู่นไง
11: โอ้โหเนี่ยตัวไก่เป็นยางกันเหร
2: อสาปลาก็คือบ่อปลาหรือสะปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสาปลา

0: ราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ
1: ์รับเรื่องจากคำสะพานละมาแต่ดินรถเลย
2: ดิน
1: จะ
2: ดี
1: น
2: ั่
1: น
2: ขอ
1: เป็น
2: คนดี
1: ของ
2: คนขอนแก่น
1: ครับ
2: เป็นคนด
1: ี
2: ของคนขอนแก่น
1: ครับเป็นคนดีของคนขอนแก่นนี่เดียวกับเป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นป่ามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเดียวกับผู้ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
2: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
0: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พอถือเป็นไงวะ
3: กลุ่มพอถือพอเอิญเขียนมาล่องมา
1: ใส่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่วะเฮ็ดลูกหลงเ
4: บาดอกลูกเอาเจียกมันล่มอ่ะ
5: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บย่านยังวะ
4: แมวแมวนี่ตาลาย
6: ตาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยสุดยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
4: เอาไปป้อยน้ำเอาไปตาลายเอาไว้อัน
6: ไว้ให้ยัง
4: เอาไว้เลี้ยง
6: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
4: ให้มันใหญ่
6: เนี่ยเราไปหัวต
4: ่อกะเอาไปกิน
6: กินกับยัง
4: กินกับต้มสมไก
6: ่ต้มสมไก
7: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
8: เฮ็ดหลายบ่ครับ
7: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่เนี่ย
0: อีกกลุ่ม

0: มีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
1: เอามันกอด
2: โอ
1: ้โหอีพ่ออีแม่ข่อย
2: โอ้ยโอ้ยร้าย
1: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็ยังไม่มีดอก
2: อ้าวข้างนี้อ่ะเนาะว่าข้างนี้ก็นั่ง
1: ได้โอ้ยข้าง
2: ในลำ
1: นาโน้ว่าในห้างมาแก้จัดการตัวสิบปื้อไปอุบอยู่ไปโอ้ยเขาแง่หลังข้างนี้ย่าง
2: หน่อยหนึ่ง
3: ลงมาแล้วก็หมดแดง
1: โอ้ยมีแต่ไข่ผักอ่ะ
3: มีแต่หมดแดง
2: แดงตัวแค่
4: ก็จะไปแง่กันหลาย
5: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่ผีไปขายน้ำตลาดแต่ยัง
4: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมติ
5: แพงอยู่ดิเพิ่นมีฉีดละ20บาทคนติ
4: กิโลละ200
5: จ้า
0: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพรก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
6: ลาก
7: เลยลากเลยลากเลยเขาก็เ
8: ป็ดป้อยหุ่นไหมมันบ่มีเหี้ยเขา
7: บ่เข้ากับ
8: บ่โอ้ยเข้ากับ
7: บ่เข้ากับบ่เข้ากับไม่เราที่นี่ไม่ไหวป่า
8: ไม่เข้าหุ่นบ่หล่ะบ่เอ้ยลุ้นละมันบ่แล้วมันกว่ากันไม่หมดดูกูตายเนี่ย
9: ลอง
10: ก้อยค่อยๆเนี่ยนี่มั้ย
11: มันได้อันนี้สิต้มอันนี้สิก้อยมูนั่นย่างมีหลายแผนกมั้ยลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ลางนี่ดีก็สิต้ม
12: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
11: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบว่า
13: ถ้าแม่บ่กินปลาดุกเด้อสิบ่ว่าปลาดิบเด้อป้องเป้หน่อยอีสานมากินปลาดุกเด้อเพิ่นว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา

เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี้

0: แบบพี่บุญยาวตะเดียงเพื่อนพี่ลูกเคยขวายสมอง
1: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คาดการณ์ได้เลยลูกหลานบ่จะก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี้ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลาย
2: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮนส้มฮนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ถึงตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นล้มไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อค่ะกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ค่ะอยู่อันเนี่ยอยู
3: ่เคยเจอมาแต่ตาม
2: ลำพอง
1: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

0: สู่มากแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงเมืองนี้นี่แหละต่อสู่มาตะมกราให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากับฮกอึ้งตึงอยู่มาง่อมหญ้าแล้วน้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็ว่ากันคิดเดี๋ยวใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่บ่เป็นแต่กินบ่เป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหลานหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้แล้ว
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จะเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเท่ากับรู้สึกว่าขาดแคลนแต่หากว่าก็เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติกับความสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุนขึ้นไปด่าบักมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: ขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนอายุ50 57 58ปีสิ60

0: แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไปซะถอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
1: ่น่าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นก้อนก้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
2: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนานกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
3: ยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถบืนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
4: เขาก็หูอยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูอยู่แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังได๋พวก
5: มาเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
4: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระว่านี่แห
6: มคุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
4: เฮาก็ฮักดีล่ะมองต้องหวังว่า
5: ตายอยู่หม
4: ้อง
5: พอตะแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
7: ค่ะ
5: เพราะว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
7: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็แล้วก็
5: มันมีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านถ้าว่าประตูได้บ่นอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมูตูมูแม่ก็ว่าสิล่ะเนาะ
8: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาพิโกโคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมธรรมชาติของป่าโกงกางและพาไปล่องเรือลุยโคลนตามหาปูที่มีขนาดเล็กอย่างปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สะพานลักแสมชุมชนคลองตาโบยอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่อาศัยอยู่ของปูแสมเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปหาพี่จิตชาวบ้านชุมชนคลองตาโบยกันเลยครับสะพานลักแสมคืออะไรต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนนะปกติถ้ามาที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่จิต
1: ก็กิจกรรมก็มีการปล่อยปูนะ
0: แล้ว
1: มีการกิจกรรมปลูกป่าตอนคืนก็มีการดูหิ่งห้อยแล้วก็มีการดูเหยี่ยว
0: มีแต่เรื่องราวแบบอนุรักษ์ทั้งนั้นเลยครับทำไมแถวนี้มันเป็นเขตอนุรักษ์หรือยังไงครับพี
1: ่เมื่อก่อนป่าถูกทำลายนะเมื่อปี2540ก็เริ่มการฟื้นฟูนะขั้นแรกเราปลูกป่าก่อนแล้วก็มีการบำบัดน้ำใช้จุลินทรีย
0: ์คือตอนนี้เรามีพื้นที่อนุรักษ์ประมาณกี่ไร่ครับทั้งหมด
1: 35ไร
0: ่คือบริเวณนี้จะไม่มีใครไปจับเลยไม่ว่าจะเป็นปูเป็นปลาอะไรก็ตามแสดงว่ามันก็จะเป็นแหล่งเหมือนอนุบาลสัตว์ตัวเล็กๆ
1: ใช่ครับ
0: พอเราทำเขตอนุรักษ์35ไร่ขึ้นมาเนี่ยพี่ผมถามนิดนึงว่าชาวบ้านรู้สึกว่าแบบปูพวกอะไรมันเยอะขึ้นไหม
1: มันก็เยอะนะป่ามันเริ่มมากของก็เริ่มมากปูก็เริ่มมากอย่างปูไปขายในทะเลเป็นตัวเล็กๆก็ออกมาก็มันโตก็เราก็สร้างบ้านเขาคือปลูกป่าให้เขา
0: แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมแรกกันก่อนเลยคุณผู้ชมนั่นคือไปปล่อยปูแล้ววันนี้ผมบอกเลยคุณผู้ชมว่าปูที่เราจะไปดูนั่นคือปูแสมปูแสมนี่คือสุดยอดแห่งปูทำส้มตำถูกไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้คือปูที่บอกว่าเวลาชาวบ้านเขาไปจับมาแล้วมันเป็นตัวเล็กถูกไหม
1: ใช่ตัวเล็กต่อไปอนาคตก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
0: ุ์ก็คือตัวเล็กแบบนี้เราก็ไม่เอาไปทำอาหารไม่เอาไปทำส้มตำกัน
1: คือเรา
0: ก็จะมาปล่อยในเขตอนุรักษ์เพื่อให้มันโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปทีนี้เงิน39บาทที่เราเอามาให้เนี่ยพี่จิตเอาไปทำอะไรนะครับ
1: เขาจะแบ่งรายได้ให้สมาชิกส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเข้าไว้ในกลุ่มอีกส่วนหนึ่งเอาไปบริหารจัดการเรื่องขยะอะไรนี่
0: พัฒนาที่เขตอนุรักษ์นี่คุณผู้ชมไหมดูไอเดียเขาดีนะนี่นะครับผมนี่40ครับผมอีก1บาทไม่ต้องทอนนะครับผมใจปั้มมากคุณผู้ชมรุ่งสุดตัวเลยงานนี้โอเคแล้วคราวนี้เราไปปล่อยก็คือต้องข้ามไปฝั่งโน้น
1: ข้ามไปฝั่งโน้น
0: คือเดี๋ยวคือ
1: จะมีบ้านของเขาอยู่
0: โอ้ถ้าปูตัวไหนข้ามน้ำมา
1: ทางนี้
0: เสร็จแน่นอน
1: เสร็
0: จแน่นอนลงคกแน่นอนเลยการปล่อยปูของที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขามีเรือนหอไว้ให้สำหรับปูโดยเฉพาะเลยครับปูเรือนหอปูเขามีไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เอาไว้ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผสมพันธุ์กัน
0: อ๋อเลยต้องปล่อยเป็นคู่คือให้มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์ใช่ครับตรงนี้วันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะเขาจะจดทะเบียนสมรสคนก่อน
0: ที่นี่เลย
1: ที่นี่เลยวันที่15ก็แต่งงานปูแสม
0: โอ้นี่พูดได้เลยว่าเป็นที่เดียวในโลกที่มีการจัดแต่งงานปูแสมเขาแบบว่าไม่ได้แค่ปล่อยปูลงไปธรรมดาถ้ามาโยนลงไปนี่แขนขาหักนะที่นี่เขามาเป็นสไลเดอร์ปูที่ได้มาอยู่ที่นี่นอกจากจะมีความสุขและสนุกตื่นเต้นก่อน ที่จะกลับไปเพาะพันธุ์ด้วย
1: ก็เจ้าสาวจะเป็นเงินคอนะแล้วแต่ว่าเจ้าบ่าวมาจากใต้นั่งเครื่องบินมา
0: หมายถึงเอาพ่อพันธุ์ปูจากใต้มา
1: จากใต
0: ้มาหาสาวแถวนี
1: ้ให้
0: แ
1: ต่งสาวนี
0: ้คัดสายพันธุ์มาเลยโอ้โหก็เดิน1กิโลนี่ก็สบายๆนะ
1: คร
0: ับ สบายๆแล้วเราก็จะเห็นวิวมาข้างทางก็จะมีป่าโกงกางมีพันไม้มีปูต่างๆให้เห็นมากมายวันนี้ผมปล่อยไปแล้ว4คู่ปกติ4คู่นี่จะออกไข่ได้ลูกสักกี่ตัว
1: ก็เท่าแม่เจริญเต็มวัยก็อยู่ประมาณ 50,000 ตัวอันนี้เป็นกีฬาพื้นบ้านกระโดดเชือก
0: ก็ปกติมาที่นี่นอกจากจะมีให้อนุรักษ์แล้วยังมีกีฬาแบบว่าก
1: ีฬากระโดดเชือก
0: เออผมมืออาชีพครับเอาจริงพี่จิตตลกมากไปแล้วเรามาทำอะไรกันตรงนี
1: ้ตรงนี้เป็นสังเชือกนะ
0: สั่งมันคือมันมีประโยชน์อะไรครับ
1: พอเราแช่ไปในน้ำนานๆจะหอยพวกหอยมังคุดหอยลมพวกนี้จะมาเกาะ
0: เอาไปทำเหมือนปลาการังเทียมนะว่าง
1: ั้นนั่นแหละ
0: แล้วก็เดี๋ยวไปทิ้งในน้ำ
1: ทิ้งในน้ำ
0: อ๋อคือเราไปซื้อเชือกปกติมันมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้เขาก็จะคลายเชือกออกให้มัน

0: เป็นเหมือนถ้าพูดตรงๆมันก็เหมือนปะการังเหมือนดอกไม้ทะเลเนาะ
1: อ
0: ๋อก็คือถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ถ้าว่างๆก็มายืนแยกเชือกกันหน่อยช่วยกันหน่อย ที่นี่เราเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวมานานยังพี
2: ่ก็เมื่อปี59
0: โอ้เพิ่ง4ปีเองก็ไม่นานแล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยผมดูแล้วกิจกรรมพี่เน้นแน่นมากแล้วของกินล่ะพี่ของกินมีอะไรบ้าง
2: มีน้ำมะพร้าวนะ
0: น้ำมะพร้าว
2: น้ำมะพร้าวก๋วยเตี๋ยวผัด
0: ก๋วยเตี๋ยวผัดเป็นยังไงเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดแบบเส้นจันทร์อย่างนั้นเหรอ
2: ใช่
0: เฮ้ยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมก่อนดีกว่าว่าถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่เขาต้องกินอะไรกันบ้างไปโอ้โหพอเดินเที่ยวเหนื่อยๆก็ต้องมาชิมอาหารแบบชุมชนใช่ไหมครับพี่จ
2: ิ
0: ต
2: ใช่ครับ
0: ที่พี่จะพาผมมาชิมคือพี่จิต
3: ขนมจากนะคะ
2: เป็น
0: อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นชื่อเลยถ้ามาที่นี
2: ่ก๋วยเตี๋ยวผัดก็ขนม
0: เขาเรียกอะไรเขาไม่ได้เรียกผัดไทยเขาเรียกอะไรเขาเรียก
2: ก๋วยเตี๋ยวผัด
3: เส้นจันจ้ะ
2: รสชาติ
0: มันหอมตัวแบบซอสแล้วก็มีพริกด้วยอ่ะกลิ่นพริกก็หอมรสชาติแบบชุมชนแท้ๆไม่ต้องปรุงอ่ะกระทงละเท่าไหร่ครับ
3: กระทง20 บาทค่ะ
0: แล้วก็มีขนมจากด้วย
2: เป็นไงรสชาติ
0: แม่ใส่ทั้งมะพร้าวขูดแล้วก็มะพร้าวอ่อนอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: มันมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยคุณผู้ชมอร่อยมากเลยชิมอาหารกันไม่ทันไรพี่จิตก็ต้องรีบไปเตรียมอุปกรณ์จับปูให้ผมแล้วล่ะครับแต่พี่จิตบอกว่าเห็นผมยังไม่อิ่มเลยฝากร้านเด็ดไว้อีกร้านให้ผมได้ลองไปชิมจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเขาบอกว่าถ้ามาถึงสะพานลักษแหมแล้วไม่ได้กินส้มตำปูแหมนี่เหมือนมาไม่ถึงเลย
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่ครับเมื่อกี้นะครับพี่จิตเขาเลยนำให้ผมมาชิมที่ร้านคุณแม่เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นปูที่สดๆและดองเองเอามาดองเองแล้วก็มาทำส้มตำงั้นเอาตำไทยใส่ปูที่หนึ่งคือปูแหมดองเนี่ยคุณแม่มันความพิเศษความอร่อยมันอยู่ตรงไหนครับ
4: อันนี้แล้วแต่คนชอบ
0: ความมันใช่ไหม
4: ใช่
0: ความมัน
4: ปูต้องแน่น
0: ปูมันจะเนื้อแน่นปูแหมนะแล้วมันก็จะมีมันที่กระดองด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่สำคัญคือตัวมันจะใหญ่มันจะเยอะหูตัวใหญ่มากเลยแม่จะเห็นมันปูเมื่อกี้นี่ก็รู้แล้วว่าอร่อยเต็มกระดองเลยอ่ะคุณผู้ชม

0: อุ้ยน่ากินมากคือพอมันใส่ปูเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันดูเข้มข้นขึ้นเนาะเพราะมันมีมันมันหอมปูหูยมันได้กลิ่นปูหอมๆเลยอ่ะเนื้อเยอะมากอารมณ์เหมือนกินพวกแบบปูม้าดองอ่ะอร่อยจริงมากเติมพลังกันจนเต็มท้องแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจับปูแสมกันดีกว่าครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าเราจะจับปูแสมเราต้องออกนั่งเรือออกไปเหรอพี่
1: ใช่ครับนั่งออกเรือออกไป
0: ไกลไหมพี่
1: ไม่ไกลเท่าไหร่หลุดเขตจากป่าอนุรักษ์นี่แหละ
0: อ๋อคือจริงๆแถวนี้นะมันมีแต่มันไม่เขตอนุรักษ์เขาเลยห้ามจับ
1: ใช่ครับ
0: เออพี
1: ่เสื้อเด็กเสื้อเด็กพี
0: ่อ๋อเสื้อเด็กใช่ไหมไม่ใช่ผมอ้วนนะมันเป็นเสื้อเด็กคุณผู้ชมผมมาใส่ได้เออทำไมมันยุ่งเฮ้ย

0: บายไปไหนกันไปหาหอยพี่ผมมองไปเนี่ยบนแบบโคนทั้งหมดเนี่ยมันแบบเป็นเงาระยิบระยับไปหมดเลยนั่นมันคืออะไรอ่ะพี
1: ่อ๋อก็เลยปูเปียกปูเลน
0: เดี๋ยวนะที่ผมเห็นเป็นจุดๆๆดำๆเต็มหมดนั่นปูหมดเลยเหรอ
1: นั่นแหละปู
0: ทั้งนั้นเลยพี่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: โคนนี้เราทั้งหมดแล้วอยู่ประมาณ 3-4 ล้านตัว
0: จริงเหรอแล้วปูเปียกนี่กินได้ไหม
1: กินได้
2: หลังจากนั่งเรือออกมาได้ประมาณ3กิโลเมตรเราก็ถึงที่หมายกันแล้วครับ
0: ถ้าเราจะจับปูแสมต้องเข้าป่าที่เราเห็นเมื่อกี้นั่งเรือมาปูเปี้ยวชอบตากแดดก็คือเราต้องเข้าไปในป่าแสดงว่าปูแสมชอบอยู่มืด
1: ๆใช่ครับ
0: ปกติเขาจะออกหากินกลางคืนใช่ไหมครับก็คือปกติถ้าจะวางเนี่ยต้องวางดักไว้ตั้งแต่กลางคืน
1: ถ้าเราดักเราก็ต้องดักตั้งตอนเย็นเดี๋ยวเช้าเช้ามาปู
0: แสดงว่าอันนี้พี่วางไว้ให้ผมแล้วแต่วันนี้จะพาผมมาดูที่วางไว้แล้วว่าได้ไหม
1: ใช่
0: ทีนี้เราเลยจะมาดูอุปกรณ์ก่อนผู้ชมเห็นพี่บอกว่าสมัยก่อนเขาใช้กระป๋องนมแต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนเป็นท่อ PVC วิธีการทำก็คือท่อ PVC 1อันแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงกลาง1อันแบบนี้มันจะมีหนังยางดึงเพื่อให้ฝาปิดคุณผู้ชมเห็นนะเราก็จะเปิด

0: เปิดมาฝามันก็จะตึงเสร็จแล้วเหล็กตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาเกี่ยวไม้ไว้เหมือนกับการทำกรงดักหนูนั่นเองแต่ทีนี้ข้างในของเหล็กตรงนี้เราจะต้องใส่เหยื่อไว้ถูกไหมครับ
1: ใส่เหยื่อ
0: พอปูมันเข้าไปกินโดนเหยื่อปั๊บเหล็กตรงนี้จะขยับปั๊บมันจะหนีบลงมาแล้วปูก็จะติดอยู่ในนี้ครับผมพี่ใช้อะไรเป็นเหยื่อครับ
1: ใช้ปลาข้างเหลือง
0: อ๋อปลาข้างเหลืองคือปลาอาหารเป็ดใช่ไหมที่เขาบอกกันใช่ไหม
1: ใช่นี่
0: แหละแล้วพี่นอกจากปูแสมแล้วมันจะดักอย่างอื่นได้อีกไหมมีอะไรเข้าอีกไหม
1: ก็มีปูอย่างเดียว
0: แล้วปูอย่างอื่นเข้าไหม
1: เข้า
0: อ๋อปูหนุมานปู
1: เข้าเข้าหอมเหยื่อเข้า
0: ปูอะไรนะปูเปรี้ยวก็เข้าใช่ไหม
1: กับปูดำเข้าไม่ได้ลูมเล็กพร้อมแล้ว
0: ไปเลยพี
1: ่เอ้าหนึ่งสองสาม
0: เฮ้ยเดี๋ยวติดเดี๋ยวพี่เฮ้ยทำไมพี่ติดโดนไปเลยอ่ะโอเคครับจะบอกว่าแบบอันนี้ที่เห็นนี่คือที่ปูเปี้ยวที่บอกคือเยอะจริงคุณผู้ชมเยอะมากคือเนี่ยมันไม่ได้กลัวคนเลยมันมองหน้าผมเนี่ยตัวเนี้ยแล้วผมก็จับมันแล้วอันนี้คือปูเปี้ยว
1: ปูเปี้ยว
0: ปูเปรี้ยวนะครับสามารถกินได้ก็จริงครับแต่ว่าเป็นปูที่มีขนาดเล็กและมีเนื้อน้อยเลยไม่นิยมจับมากินกันครับ
1: อันนี้รูปูแสม
0: พี่ดูยังไงว่าไหนรูปู
1: อันนี้รูมันจะมีรูแล้วมันจะมีขี้ขุยอยู่แสดงว่ามีตัว 100% เลย
0: 100% เลย
1: ใช่
0: แล้วทำไมพี่ไม่ขุดเอาเลยล่ะ
1: ขุดไม่ได้จะอยู่ลึกอันนี้เราเห็นรูแล้วเราแค่กระบอกอันนี้ดักเลย
0: วางยังไงวางหันหน้าเข้าหารูอ๋อเดี๋ยวมันได้กลิ่นแล้วมันก็ออกมาแต่มันจะอยู่ตามรากไม้เหรอพี
1: ่ใช่มันจะอยู่รูมันจะอยู่บนดอนหน่อยน้ำจะท่วมมั่งมันท่วมถึงมั่ง
0: นี่อันนี้ใช่ไหมรูนี้ใช่ไห
1: ม
0: นี่รูใหญ่คุณผู้ชมรูใหญ่ที่ตัวใหญ่แน่นอนวางกับดักกันจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันที่พี่จิตวางไว้เมื่อคืนกันดีกว่าครับว่าจะมีปูแสมมาติดกับหรือเปล่าถ้ามันปิดอย่างเงี้ยแปลว่ามีโอกาสถูกไหม
1: ใช่มีโอกาส
0: ถ้าเกิดปูไม่เข้ามันยังไม่ปิด
1: ยัง
0: ถ้าปิดเนี่ยน่าจะเข้า
1: น่าจะอ
0: ย
1: ู่แน่นอน
0: อุ้ยผมว่ามีชัวร์คุณผู้ชมมีแน่นอนมาดูตัวใหญ่ด้วยคุณผู้ชมนี่แหละไส้ส้มตำตัวแรกได้แล้วสัญญาณดีตัวนี้อันนี้ของพี่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วมันจะมีของคนอื่นมาดักบ้างไหม
1: เขาจะใช้คนละสีกัน
0: อ๋อใช้คนละสีโอ้นี่หนักคุณผู้ชมนี่หนักเฮ้ย มันโผล่มาตกใจเนี่ยโหคือเต็มกระป๋องอ่ะโหอย่างใหญ่เลยอ่ะเข้าใจยังทำไมผมตกใจคุณผู้ชมอันนี้หนีบเจ็บไหมเนี่ยตัวขนาดนี้เอาแล้วยังไงดีพี่
1: ไม่รู
0: ้เฮ้ยตัวเบลอเลยอันนี้ตัวผู้ผมดูออกตัวนี้ตับปิ้งมันใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะตับปิ้งมันจะเป็นแหลมๆ
1: เขาเรียกกระดี
0: มันเกี่ยวไหมว่าตัวผู้มันจะตัวใหญ่กว่าตัวเมีย
1: เกี่ยวตัวผู้ต้องใหญ่กว่า
0: พี่จิตครับโปรตีนมาดักแบบนี้วันนึงได้ประมาณกี่ตัว
1: ก็แล้วแต่กระบอกนะถ้ากระบอกเรามากกระบอกเราเป็นร้อยเนี่ยวันก็ได้3โล4โล
0: อ๋อก็คือปกติพี่ก็จะมาดักทีเป็นร้อยกระบอก
1: เป็นร้อยกระบอก
0: แล้วปูแสมนี่มาจับได้ทั้งปีไหมพี่
1: จับได้ทั้งปี
0: ปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มลักษณะที่เห็นได้ชัดคือก้ามสีแดงปนม่วงกระดองเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างมากกว่าความยาวเล็กน้อยซึ่งปูแสมนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าชายเลนเป็นอย่างมากครับเนื่องจากการที่ปูแสมขุดรูใต้ดินถือว่าเป็นการพรวนดินให้กับต้นไม้นั่นเองครับพี่จิตครับอันนี้ผมรบกวนฝากครับพี่ผมอาจจะต้องรบกวนพี่จิตเก็บกระป๋องต่อก่อนนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยพี่ผมอาจจะขอยืนตรงนี้สักพักนึง
1: เอ๊ะถ้ายืนนานเดี๋ยวมันจะมิดตัวนะ
0: ก็คือพี่ต้องให้พี่เก็บต่อเพราะไปไม่ได้ ดีใจหลุดแล้วไปแล้วกลับเรือแล้วรอบนเรือแล้วพี่ไปมันลำบากขนาดนี้ได้มาลุยคนแบบนี้นึกถึงลูกสาวของผมเลยครับป่านี้คงนั่งสบายใจอยู่ที่บ้านแน่ส นุกกับการจับปูเสร็จแล้วถึงเวลาไปล้วงสูตรปูดองจากพี่ขวัญภรรยา

0: ของพี่จิตกันแล้วครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ขวัญนะครับพี่ขวัญนะครับก็เป็นขวัญใจของพี่จิตอีกทีนึงนะครับผมวันนี้พี่ขวัญจะมาสอนผมทำปูแสมเค็มหรือว่าปูดองนั่นแหละแต่ทำมาจากปูแสมซึ่งมันมีเคล็ดลับอยู่
1: จ้าม
0: าแนะนำเคล็ดลับผมนิดนึงว่าทำยังไงครับ
1: ปูก่อนจะดองเราต้องไปน็อกน้ำแข็งก่อน
0: เราเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วไปน็อกน้ำแข็งแล้วทำอะไรต่อครับ
1: ก็ล้างเบื่อมันออก
0: เบื่อคืออะไรอ่ะแม่
1: เบื่อมันจะอยู่ในกระดองปูอันนี้ค่ะปูมันจะคายฟองออกมาแล้วเราทำให้เราท้องเสีย
0: แล้วมันต้องไม่ต้องแกะมาล้างหรอ
1: ไม่ต้องแกะค่ะ
0: แต่ว่าต้องล้างในน้ำเย็นเท่านั้น
1: จ้ะ
0: ถ้าล้างในน้ำเย็นแล้วมันจะคายเบื่อออก
1: จ้ะ
0: ครับแล้วเราล้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเบื่อมันออกแล้วครับแม
1: ่มันจะไม่มีฟองไง
0: อ๋อไอฟองที่ออกมานี่คือเบื่ออันนี้ก็ยังสดๆอยู่หลังจากนั้นทำยังไงครับ
1: ใส่เกลือก่อนค่ะอันนี้ต้องเป็นเกลือเม็ดนะคะ
0: เกลือเม็ดกับน้ำเปล่า
1: จ้า
0: ครับผมต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเกลือป่นมันจะเค็มเกินไปไม่อร่อย
1: ม
0: ัน
1: จะขมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อถ้าเป็นเกลือป่นมันจะขมด้วยต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเค็มครับ
1: แล้วก็ใส่ปู
0: ปูนแดงปูนที่กับหมากนี่แหละ
1: ใช่จะทำให้ปูมันกรอบ
0: ใส่ปูไปเลยเห็นแล้วอย่างนี้ดองไว้นานแค่ไหนครับ
1: คืนเดียว
0: ก็ปิดฝาต้องเข้าตู้เย็นต้องอะไรไหม
1: ไม่ต้องค่ะเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
0: พอดองเสร็จผ่านไปคืนนึงปุ๊บเราก็เอาออกมาเอาออกจากน้ำ
1: จ้ะ
0: แล้วก็แล้วเวลาเก็บยังไง
1: เก็บใส่ตู้เย็นเลย
0: ได้ประมาณนานแค่ไหนครับ
1: 2อาทิตย์อะค่ะ
0: 2อาทิตย์สบายๆแต่ถ้าเก็บมานานก็เข้าฟรีซได้เลย
1: จ้ะ
0: หลังจากที่เราได้สูตรการทำปูแสมดองจากพี่ขวัญต่อไปจะไปดูการทำยำปูแสมบอกได้เลยว่าจี๊ดถึงใจแน่นอนครับปูยำยำปูยำปูหมายถึงยำปูเค็ม
1: จ้ะ
0: เอาละครับจัดเลยครับพี่ใส่ปูเค็มลงไปก็คือเอามาแกะอันนี้ไม่เอากระดองเอาแต่ตัวมัน
1: จ้ะ
0: อันนี้ปูเค็มพอเราเอาขึ้นมาจากน้ำเกลือแล้วเราก็เอามาทำได้เลยต้องไปล้างอะไรก่อนอีกไหม
1: ไม่ต้องล้างค่ะ
0: โอ้โหใช้มะนาวเยอะเนี่ยแสดงว่าต้องออกเปรี้ยวใช่ไหมพี่ถึงจะอร่อย
1: ค่ะ
0: ถ้าผ่าไปเลยเดี๋ยวมันโดนเม็ดเดี๋ยวมันขม
1: ค่ะ
0: เฮ้ยพี่เขาหมุนไม่ให้โดนเม็ดคุณผู้ชมแสดงว่ารถต้องจัดถูกไหมอุ้ยเดี๋ยวพี่เยอะมากนะ
1: 3ชิ้น
0: ซอยหอมแดงพริกขี้หนูสวนต้องพริกขี้หนูสวนเท่านั้นถึงจะอร่อยอันนี้ของโปรดของพี่จิต
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ใส่แค่มะนาวอย่างเดียวนะ
1: ค่ะใส่มะนาวอย่างเดียว
0: อ๋อเพราะปูมันเค็มอยู่แล้ว
1: ค่ะต้องใส่น้ำตาลนิดนึง
0: ใส่น้ำตาลนิดนึงคลุกเคล้าให้เข้ากันพริกป่นได้ไหมพี่พริกป่นเป็นคนกินรสจัดนะ
1: ค่ะ
0: ต้องมีพริกทุกมื้อ
1: ค่ะมีน้ำพริกทุกวัน
0: น้ำพริกทุกวันถ้ามื้อไหนไม่มีน้ำพริกนี่พี่จิตไม่กินข้าวบ้าน
1: ค่ะจริงเขาจะตำเอง
0: อ๋อ
1: ชอบทำกับข้าว
0: แล้วก็ต้นหอมผักชีลงไป
1: ค่ะ

0: ขนาดนี้ขนาดปิดแมสยังน้ำลายไหลขอแย่งพี่จิตสักหน่อยแล้วกันนะครับพี่ขวัญอร่อยมากคือมันปูพอมันโดนมะนาวแล้วมันยิ่งหอมแล้วพอกินเข้าไปตอนแรกมันจะเปรี้ยวรสจัดมากเลยคนแล้วพอดูดเข้าไปเจอเนื้อข้างในปูที่แบบมันมีรสเค็มอ่อนๆนะเนื้อเหมือนปูม้าดองสดๆอ่ะอร่อยแซ่บปูแซ่บแสบปากเลยคุณผู้ชมว้าอร่อยครับผมยกนิ้วให้เลยพี
1: ่ค่ะ
0: โอเคครับเมื่อกี้ปูเค็มก็น่ากินมากแล้วยังมีปูหวานอีกเหรอแม่
1: จ้า
0: โอ้โหงั้นให้แม่โชว์ฝีมือเลยอันนี้เป็นปูแสมที่ไปล้างเบื่อมาแล้วเหมือนกันมาดูวิธีการทำปูแสมกันคุณผู้ชมอันดับแรกแกะกระดองออกใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: โอ้มันปูน่ากินมากตรงนี้แหละความอร่อยเลยเนาะมันเนาะครับผมแล้วก็หั่นตัวปูแบบนี้เอาเหมือนตรงที่เขาเรียกว่าจะปิ้งแบบด้านล่างอ
1: ่ะ
0: ออกปากปูอ่ะแม่เรียกปากปูป่ะ
1: ค่ะปากปู
0: แม่แป๊บนึงเนี่ยผมเห็นแบบเหมือนคล้ายๆหน้าตาเหมือนเส้นๆอย่างเงี้ยคนชอบคิดว่าเป็นพญาจริงเน
1: า
0: ะมันคืออะไร
1: จะเป็นสะดือมันนะคะ
0: สะดือไม่ใช่พญาเนาะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: หน้าตามันจะเหมือนพญานะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่นะอันนี้แม่ยืนยันแล้วนะแล้วก็เอานมมันออกด้วย
1: จ้ะ
0: ทีนี้ต้องตัดตรงขามันด้วยตรงที่มันแหลมใช่ไหมเดี๋ยวมันทำปาก
1: จ้ะ
0: ได้เป็นตัวแล้วกระดองไปทำอะไรครับ
1: กระดองก็แกะได้ถ้าคนชอบกินก็ต้องดึงขี้มันออก
0: อ๋อขี้มันอยู่ในกระดองต้องดึงออก
1: จ้ะดึงขี้
0: มันอ๋อแต่ต้องค่อยๆดึงเพราะไม่งั้นมันจะหลุดไปด้วยใช่ไหม
1: จ้ะ
0: อ๋อขี้มันจะอยู่ตรงกลาง
1: จ้ะ
0: แล้วมันอยู่สองข้าง
1: จ้ะ
0: ถ้าคุณดึงเฉพาะตรงกลางมันก็จะเหลือมันอันนี้มันเนี่ยคืออร่อยเลยเอาไปทำแบบพวกอ่องปูอ่องปูที่เขาชอบกินกันนะ
1: อ่องปูนี่ออกตรงข้าง
0: โอ้โหคุณผู้ชมน่ากินมากพี่ขวัญมีเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวดูพี่ขวัญมาทำกันว่าปูหวานจะเป็นยังไง
1: เ
0: ริ่มจากทุบกระเทียมก่อนอุ้ยนี่ที่ตบแรงๆนี่คือนึกถึงหน้าใครหรือเปล่าใช้น้ำมันเยอะพอสมควร
1: ค่ะ
0: ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเทียมจนหอมแล้วหลังจากนั้นก็เอาปูใส่ทีละครึ่งนะพี่โอ้ใส่ไปอย่างนี้เลยเหมือนทอดเลยนะแล้วเอาปูอย่างอื่นมาทำได้ไหมครับสูตรนี
1: ้ได้ค่ะ
0: เอาคุณผู้ชมดูไว้หาปูแสมไม่ได้แล้วปูม้าก็ทำได้นะแบบนี้
1: จ้ะ
0: ปรุงด้วยน้ำปลาก่อนใช่ไหมวันนี้แสดงว่าหวานๆเค็มๆอารมณ์เหมือนน้ำปลาหวานใช่ไหมพี่
1: ค่ะ
0: น้ำปลาลงไปแล้ว2ช้อนน้ำตาล1 2 3ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่จัดไปซีอิ๊วขาวอีก1 2โอ้แสดงว่าเค็มหวานพอๆกันนะดูแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้อันนี้เป็นซีอิ๊วดำหวานด้วยใช้ซีอิ๊วดำหวานนะคุณผู้ชมเคล็ดลับนะแล้วเวลากินก็เหมือนเคี้ยวให้มันกรอบๆไปเลยเหรอ
1: ค่ะค่ะเคี้ยวให้น้ำเป็นยางหน่อยค่ะ
0: ให้น้ำตาลมันรัดว่างั้นให้น้ำตาลมันใสเหมือนเราทำหมูหวานเนาะเสร็จแล้วครับอาหารจานนี้มีชื่อว่า
1: ปูขั่วหวานจ้ะ
0: ปูขั่วหวานสูตรบ้านลักษมณ์ครับผมคุณผู้ชมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ช่วยอะไรพี่ขวัญทำเลยแต่ผมขอกินนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: เปิดแม้คุณผู้ชม
1: จะร้อนหน่อยนะ
0: อร่อยมาก เนื้อปูแสมมันนุ่มเหมือนเนื้อปูทะเล
1: ค่ะ
0: จะนุ่มแล้วมันก็หวานเปลือกไม่ได้แข็งเลย
1: ค่ะ
0: เคี้ยวสบายเลยเพิ่งรู้ว่ากลิ่นซีอิ๊วกับปูมันเข้ากันขนาดนี้ตัวเล็กยายทำปูขั่วหวานอร่อยไหมได้กินอาหารของพี่ขวัญแล้วบอกเลยว่าถูกปากแบบไม่อยากวางจานกันเลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอลองเอาปูแสมมาทำอาหารดูบ้างกันดีกว่าครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมบ้างนะครับวันนี้นะครับได้ไอเดียมาจากอาหารของชาวคาเมร์นะครับมีชื่อว่าละแวกระตามหรือว่าแกงขั้วปูนะครับจะเป็นอาหารของชาวสุรินนะครับคนไทยเชื้อสายคาเมร์จะนิยมทำกันแต่ว่าเขาจะตำนะครับพริกแกงเขาก็จะมีกระเทียมมีพริกแล้วก็มีข้าวเบื่อแต่วันนี้ผมประยุกต์นิดนึงผมใช้พริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดแบบภาคกลางแบบนี้เลยคุณผู้ชมที่ใช้ทำแกงเผ็ดนี่แหละไม่ได้ตำแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันจะได้รสชาติที่ต่างกันไปอีกอย่างนึงพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปในหม้อเลยครับเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมสักประมาณ2ช้อนโต๊ะเลยเพราะว่าปกติอาหารชาวคาเมร์นะครับก็จะรสจัดนะครับแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเผือกกันครับผมคุณผู้ชมหั่นเผือกนะครับหั่นชิ้นเล็กนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจะได้ต้มให้สุกเร็วขึ้นใส่เผือกลงไปต้มแบบนี้นะครับจะช่วยให้น้ำเข้มข้นแล้วก็มีรสหวานมากขึ้นนะครับระหว่างที่เรารอเผือกสุกต้องใช้เวลานิดนึงเรามาทำปูกันดีกว่าครับวันนี้นะครับปูแสมผมเลือกเป็นปูสดเลยนะครับคุณผู้ชมง่ายๆครับแกะกระดองออกครับผมได้มาแบบนี้ครับผมอย่าลืมนะครับบิดปากมันอ ต้องเอาขี้ตรงกลางออกด้วยนะครับให้เหลือเฉพาะมันสะดือออกแล้วที่ตัวนะครับเราก็จะมาเอานมออกแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณต้องตัดปลายขาออกเพราะว่ามันแหลมนะครับไม่งั้นเวลารับประทานจะตำปากได้นะครับผมตัดส่วนที่แหลมออกนะครับแบบนี้พอเผือกสุกได้ที่แล้วก็ใส่ปูทั้งหมดลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยมันปูที่เราแยกไว้นะครับตรงนี้แหละครับจะทำให้ทั้งแกงข้นนะครับมันปูจะเข้ากับความมันของเผือกได้ดีมากนะครับคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวรอให้สุกสักนิดหนึ่งนะครับน้ำมันจะขุกขิกนะคุณผู้ชมน้ำไม่เยอะรสชาติจะเค็มข้นเผ็ดร้อนจากพริกแกงได้ความหวานมันจากเผือกแล้วจะต้องมาปรุงรสกันครับคุณผู้ชมออกหวานเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากนะครับประมาณสัก1ช้อนก็พอแล้วก็น้ำปลายสัก1ช้อนนะครับในพริกแกงนั้นมีความเค็มจากเกลืออยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ปูสดๆแบบนี้มันมีรสชาติเค็มอยู่แล้วไม่อยากใส่น้ำปลาเยอะนะครับก็รอให้ปูทุกอย่างสุกได้ที่ก็พร้อมตักลงจานแล้วก็เสิร์ฟแล้วครับพี่จิตลองชิมฝีมือผมดูนี่พี่ขวัญไม่อยู่นะพี่ขวัญไปธุระแล้วไม่ได้ชิมให้พี่จิตชิมคนเดียวพี่จิตลองชิมดูผมไม่บอกเลยว่ามันคืออะไรแล้วผมมั่นใจแล้วพี่จิตไม่เคยกินมาก่อนแกงแบบนี้มือผมทำคนเดียวในโลกพี่เป็นไงพี่งงเลย
2: สุดยอด
0: ไม่น่าเชื่อว่าเผือกกับแกงมันจะเข้ากันใช่ไหม
2: ใช
0: ่อร่อยคุณผู้ชมผมบอกเลย
2: รสชาติจะมีเค็มนิดๆแล้วก็เผือกจะออกนุ่มๆนะแล้วก็จะมีรสชาติปูหอมกลิ่นของปูอ่ะ
0: รสชาติมันจะเหมือนทอดมันเพราะว่ามันมีปูที่เป็นรสชาติของทะเลอยู่แต่ว่าพอมันกินกับเผือกนุ่มๆอ่ะแล้วเผือกกับมันปูที่มันผสมกันอยู่ในน้ำจนน้ำมันเป็นน้ำข้นๆอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมบอกเลยลองทำคุณผู้ชมถ้าหาปูแสมไม่ได้ก็ต้องมาที่บ้านรักแสมใช่ไหมพ
2: ี่ใช่รักแสมจะได้บรรยากาศแบบนี้ด้วยโอ้ข้าวก็รสชาติเลย
0: เต็ม10ให้กี่คะแนนครับพี
2: ่ผมให้10เลย
0: โอ้ยเด็ดอ่ะพี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมคือว่าเผือกกับแกงเผ็ดเนี่ยมันเข้ากันมากลองทำดูถ้าเกิดหาปูได้ก็เป็นปูแต่ถ้าไม่ได้จะเป็นกุ้งอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าจะบอกเลยว่าแกงเผ็ดกับเผือกนี่เข้ากันจริงๆแต่ถ้าเกิดใครอยากกินปูแสมอร่อยๆก็ฝากนะครับมาเที่ยวกันที่สะพานรักแสมได้นะครับผมนี่เลยมาหาพี่จิตก็ได้หรือว่ามาเองก็ได้ที่นี่เขาเปิดให้เที่ยวได้ทุกวันนะพี่เนาะมาก็ได้ทุกวันแล้วก็มาชิมปูแสมอร่อยๆที่นี่กันนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิตมากพี่จิตอยู่กับผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกครับพี่จิตเป็นคนที่คุยสนุกแล้วก็เป็นกันเองมากๆผมว่าเวลานักท่องเที่ยวมาก็น่าจะติดใจแหละถ้าได้มาเจอพี่จิตเนาะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่จิต
2: ครับขอบคุณครับ
0: แล้วคุณผู้ชมครับเราก็ลากันตรงนี้เลยนะครับผมกับวิวสวยๆบรรยากาศดีตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีนะครับเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th